0: 6ช่องแล้วจะทำไงดี มีช่องสว่านทั้ง6ก็มานึกในใจต้องปิดให้หมดต้องปิดให้หมดปิดให้หมดแล้วจะจับเหี้ยได้ให้เหลือรูเดียวโพธิละก็ทำใจเลยอ๋อตาช่องหนึ่งหูช่องหนึ่งตาสองช่องหูสองช่องจมูกสองช่องกายแล้วก็จิตก็เลยจำรวมติดตาหูจมูกใจก็กำหนดดูจิตอย่างเดียวพอคิดอะไรก็ดูจิตตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็ปิดทวารทั้งหมดก็จับจิตตัวเองได้พอจับจิตตัวเองได้ท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็แตกฉานพระไตรปิฎกเลยว่าโอ้พระไตรปิฎกมาอยู่ในหัวใจสงบนี่เองก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็นับถือสำเร็จเป็นครูบาอาจารย์เลยว่าสามเณรไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่รู้เรื่องทางใจก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของเราพอกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้เชื้อเชิญโพธิละอย่างดีเลยพระเจ้าต้อนรับอย่างดีว่าท่านไม่ได้แบกคัมภีร์เปล่าเลยท่านเป็นคลังพระไตรปิฎกท่านเป็นบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างที่รสทิฏฐิมนะจะเป็นครูบาอาจารย์คนต่อไปได้อย่างกว้างขวางจะเป็นอาจารย์อย่างกว้างขวางจะสอนคนได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกแล้วปฏิบัติสำเร็จฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้ายกย่องที่เอาสมุทัยออกไปได้โมหะออกไปได้เป็นเรื่องการปฏิบัติถึงว่าเราอยู่หมู่คณะเนี่ยก็ไม่ต้องไปมองใครมาขอให้มองอย่างโพธิละเนี่ยว่าจิตคนเราเป็นยังไงเราถามหาจิตของเราให้พบคนหาจิตดวงเดิมให้ได้จิตดวงเดิมอยู่ตรงไหนวิญญาณดวงเดิมมันอยู่ตรงไหนตัวเรายังมองไม่ออกก็มองใครยังค้นหาจิตหาวิญญาณไม่พบเลยจะไปค้นหาจิตวิญญาณที่ไหนนอกโลกนอกโลกไม่มีหรอกมันมีอยู่ในจิตเรานี่เองฉะนั้นพุทธเจ้าท่านบอกให้ค้นหาจิตตัวเองให้พบแล้วก็จะรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองก็จะรู้จักทุกคนในโลกนี้ได้เลยตามที่พุทธเจ้าสอนจะยากตรงนี้จะง่ายตรงนี้เองถ้าเราเข้าใจตัวเองยากคือไม่เข้าใจตัวเองบางคนหนึ่งมาบอกเราหลวงพ่อทำไงดีญาติป่วยเป็นมะเร็งเขาไม่ยอมเข้าวัดเลยจะแนะนำเขายังไงดีเขาทำใจไม่ได้เลยเขาคนมีความรู้เขารวยเขามีฐานะดีแต่ไปบอกอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะตัวเองเป็นหลานเขามีความรู้แต่เขาก็เป็นมะเร็งที่ตับแล้วหมอก็บอกไม่นานแล้วด้วยจะต้องไปก็ไม่กล้าบอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งจะทำไงจะช่วยเขาได้ไอ้ญาติพี่น้องเป็นทุกข์เราบอกว่าการเวลาก็สอนเขาเองเนี่ยใครคงสอนเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อใครเพราะเขาเชื่อตัวว่าเขาฉลาดเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนฉลาดก็ต้องปล่อยให้การเวลาสอนเขาเวทนาอาจจะสอนเขาได้มั้งเขาบอกนี่หลวงพ่อเขาใกล้แล้วนะใกล้แกจะทำไงพระก็ช่วยไม่ได้เพราะพระจะไปเตือนไงได้เพราะเขาไม่เชื่อพระเขาไม่เชื่อใครเขาเชื่อตัวเองเขาก็รักษาบินไปบินมาเขาอยู่ต่างจังหวัดบินไปบินมามารักษาที่หมอก็ให้กำลังใจให้ยาไปผลสุดที่เมื่อไม่กี่วันนี่เขาบอกว่าเขาไม่มีเขาบอกตายแล้วญาติตายแล้วคนนั้นตายแล้วคนเก่งตายแล้วเขาก็ไม่เอาอะไรไปเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งเขาไม่ได้ฟังใครเขาเชื่อมันว่าเขาเก่งเพราะฉะนั้นก็มะเร็งก็เก่งกว่าก็ทุกอาจจะเสียใจก็ได้อาจจะดีใจก็ได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยทุกข์ทรมานมากๆก็อาจจะดีใจว่าเออตายสักทีแต่ว่าคนเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะเสียใจว่าเอ๊ะกูดีๆทำไมจึงตายทำไมหมอไม่บอกกูก็ไม่ได้เป็นอะไรเพียงเจ็บนิดๆหน่อยๆทำไมจึงตายอาจจะเสียใจว่าหมอเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้แต่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ไม่ทุกคนก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งอันนี้บางคนไม่ได้มองตัวเองอะ คนพวกนี้เก่งแบบประเภทที่ไม่เคยมองตัวเองโง่เลยไม่ได้มองข้อบกพร่องเลยจนไม่มีใครกล้าตักเตือนเลยอันนี้อันตรายต่อตัวเองเหมือนกันตายยังไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรตายเลยหมอยังไม่กล้าบอกญาติพี่น้องไม่กล้าบอกจะพาไปทำบุญจะพาพระไปหาก็ไม่กล้าเลยปล่อยให้ตายอย่างนั้นเองคนสุดไม่ได้อะไรไปเลยโยมอันนี้เราต้องเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยจะรู้ดีนะจะรู้ดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรอย่ามองข้ามจิตตัวเองพยายามนั่งดูตัวเองเวลาดูลมหายใจเข้าจิตคิดอะไรก็รู้ลมหายใจออกจิตคิดอะไรก็รู้เดินจิตคิดอะไรก็รู้นั่งจิตคิดอะไรก็รู้นอนจิตคิดอะไรก็รู้กินจิตพูดคิดนึกเมื่อตามดูจิตตัวเองเนี่ยเป็นสมุทัยก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดีเป็นสติก็ดีสมาธิเมื่อเราตามดูจิตตัวเองได้เนี่ยมันจะสนุกมันจะสบายมันจะวุ่นวายน้อยลงคนทุกวันที่วุ่นวายเนี่ยตามจิตตัวเองไม่ทันไม่เข้าใจจิตตัวเองเลยไม่เคยรู้จักจิตตัวเองเลยว่ามีกิเลสมากน้อยทุกข์สุขยังไงไม่เคยมองตัวเองเห็นเลยทั้งยิ่งไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยจึงจำเป็นต้องมามองดูตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมชาวโลกเขาก็เอาจิตไปนะไม่ใช่ไปอยู่ชาวโลกแล้วไม่ต้องพึ่งจิตนะชาวโลกก็ต้องพึ่งจิตต้องพึ่งจิตตัวเองเหมือนกันตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกันถ้าไม่มีตนเป็นที่พึ่งก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันบางคนคิดอะไรไม่ออกก็ทำลายตัวเองเหมือนกันทำลายลูกทำลายเมียเหมือนกันทำลายสังคมเหมือนกันเพราะจิตมันทำลายก็มีเนี่ยไอ้ที่ไปกล้าเขาไปฆ่าลูกฆ่าเมียไปฆ่าคนโน้นคนนี้ไอ้ที่ไปปีนตึกโดดตึกมันจิตมันไม่ดีหมดเลยเพราะเขาควบคุมจิตเขาไม่อยู่จิตไปรักขโมยเขาตัวมันก็ต้องไปรักจิตไปโกงเขาจิตกายมันก็ต้องไปโกงมันก็กลายว่าควบคุมจิตไม่ได้อะไรมันก็เสียที่จิตหมดเลยฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นที่จิตของเราให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาประชุมพร้อมกันในสังคมนี้เป็นสังคมที่มาดูจิตตัวเองมาประพฤติตัวเองให้เข้ากับสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีการแบ่งปันกันเกื้อกูลกันเป็นการเสียสละกันเป็นสร้างบารมีเหมือนพระพุทธเจ้ายกย่องโพธิสัตว์เป็นผู้ให้คนยิ่งให้เนี่ยยิ่งเจริญนะการให้ยิ่งเจริญการเบียดเบียนกันไม่เจริญดังนั้นเราจะสังเกตคนเราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเนี่ยเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญในสังคมนั้นถ้าคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้ใครเนี่ยมันจะแคบลงไปแคบไปจนหาความสุขทางใจไม่ได้เลยเป็นเพราะเป็นผู้ไม่ให้ฉะนั้นการให้จะทำให้เกิดความเจริญในสังคมนั้นอย่างมากมายที่ว่าข้าวแม้แต่ตะพีหนึ่งถ้าจะกินเนี่ยเขาก็ต้องให้ฐานก่อนสมัยก่อนนะก่อนจะกินข้าวต้องให้ทัพพีหนึ่งก็ต้องให้ทานเพื่อให้ใจเนี่ยมันละความโลภความตนีเพราะกินไปแล้วเนี่ยถ้าตายแล้วเอาไปไม่ได้อย่างน้อยที่ให้ทานเพียงทัพพีหนึ่งนั่นถือว่าตายแล้วเอาไปได้เขามองตัดจะทำเป็นอย่างนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะกินแล้วต้องให้ทานก่อนจึงต้องตักบาตรทุกวันเนี่ยเพราะถ้าตายแล้วไม่ได้อะไรเลยคนที่ใส่บาตรทุกวันยังได้ไปฉะนั้นจึงว่าการให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นสบายใจตัวเองสบายใจเนี่ยถือว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นการให้ที่สบายใจสังคมนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการให้กันและสุดท้ายก็คือการให้กำลังใจกันให้สติปัญญากันแล้วก็ให้เมตตากันแล้วก็ให้อภัยกันการให้อภัยเนี่ยดีที่สุดเราจะทำให้เรานอนหลับการให้อภัยไม่โกรธโกรธแล้วก็ขอให้ดับไปเกลียดแล้วก็ขอให้หายไปเมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจก็ขอให้อภัยให้ดับไปเมื่อจิตของเราอภัยให้ได้หมดแล้วจิตเราจะสบาย แต่คนเราที่ให้อภัยกันไม่ได้ยังโกรธแค้นกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อมทุกข์ไว้เก็บทุกข์ไว้หาความสุขไม่ได้เพราะให้กันไม่ได้ฉะนั้นให้สุดท้ายของเราเนี่ยก็คือการให้อภัยไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทกันไม่อาฆาตกันใครจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาใครทำดีเขาก็ได้ดีใครทำไม่ดีเขาก็ทุกข์ใจของเขาเองฉะนั้นทำใจเราให้สบายเราก็ได้รับความสุขสบายที่ใจเราดังการให้กำลังใจก็ดีการให้อภัยก็ดีถือว่าสังคมนี้ยังรอรับอยู่แล้วก็ฝึกไว้ให้ได้จะได้มีความสุขในการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้ก็ขอจบปฐมนิเทศเรื่องการประชุมในวันนี้ก็ครูบาอาจารย์อีกหลายองค์ก็คงจะมาช่วยแสดงช่วยแนะแนวคือเป็นวิทยากรให้แก่ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจขอให้หลักการประชุมเนี่ยจงตั้งมั่นไว้ด้วยความสามัคคีมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างเดียวกันจนจบสิ้นและสำเร็จไปด้วยความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจงมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำเร็จผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปดตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนัก เพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้

0: สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพน จนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
8: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
9: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
10: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
9: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ tidy T-I-D-Y แปลว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดดีส่วนคำตรงข้ามก็คือไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบซึ่งเราใช้คำว่า untidy กับ messy คำแรกคือ untidy คงเข้าใจบ้างแล้วเพราะ un U-N เมื่ออยู่ต้นคำหมายถึงไม่ถ้า tidy แปลว่าเป็นที่ระเบียบเรียบร้อยดังนั้น untidy ต้องมีความหมายว่าไม่เรียบร้อยเช่น your hair is untidy don't you have a comb ทรงผมคุณไม่เรียบร้อยไม่มีหวีหรือ your hair is untidy don't you have a comb หรือ your desk is untidy clean it up โต๊ะคุณไม่เรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยนะ your desk is untidy clean it

คำที่สองคือ messy แปลว่ายุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบใช้แทนคำว่า untidy ได้เลยครับ Your hair is messy, your desk is messy Your hair is messy, your desk is messy คงจำได้นะครับ untidy กับ messy มีความหมายว่าไม่เรียบร้อยดังนั้นถ้านายของคุณพูดว่าอะไร messy หรือ untidy คุณควรรีบไปทำความสะอาดทันทีครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: ก็รักมักบินเหล็กเนื้อแกร่งกล้านักมักบินง่ายเปรียบก็คล้ายคนกล้านักชอบหักหานไม่หวาดหวั่นพรั่นใจกลัวภัยพานชอบรอนรานอันตรายมักตายเร็วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากล้านักมักบินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงเหล็กกล้าซึ่งเป็นเหล็กเนื้อแข็งมากเมื่อนำมาทำอาวุธจะคมดีแต่บินง่ายเปรียบกับคนเก่งคนกล้าที่อวดดีไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครมักเป็นอันตรายง่ายเพราะคนไม่ชอบใจค่ะ

ความกรุณาปรานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปรานีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปรานีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: คตาสนะชาดกชาดกว่าด้วยภัยที่เกิดจากที่พึ่ง

0: ภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งเมื่อบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วหวังจะปฏิบัติธรรมให้บรรลุจึงตัดสินใจออกเดินทางไปจำพรรษาในเสนาสนะป่าณหมู่บ้านชายแดนตำบลหนึ่งภิกษุหนุ่มปฏิบัติธรรมในป่าเมื่อรุ่งเช้าก็ออกมาบิณฑบาตในหมู่บ้าน
1: นิมนต์ค่ะ
2: ได้ตักบาตรแล้วอิ่มบุญจิตใจมันสงบร่มเย็นจริงๆ
1: ใช่จ้า

0: ในเดือนแรกนั่นเองเมื่อภิกษุกลับมาจากบิณฑบาตก็พบว่าบรรณศาลาถูกไฟไหม
1: ้ท่านไฟไหม้จะทำยังไงดีล่ะ
0: ภิกษุหนุ่มวิตกกังวลเกรงว่าจะต้องลำบากด้วยไม่มีที่อยู่แต่พวกอุปัฏฐากชาวบ้านรับปากว่าจะสร้างบรรณศาลาให้ใหม่เมื่อเสร็จสิ้นงานที่ไร่นา
2: ท่านอย่ากังวลไปเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันน่ะจะให้พี่ชายมาช่วยสร้างบรรณศาลาให้ใหม่นะเจ้าคะ
3: ใช่แล้วครับอย่าห่วงเลยเดี๋ยวพวกผมจะมาสร้างให้ใหม่เองแต่รอให้พวกกระผมมาไถนาหว่านข้าวให้เสร็จเสียก่อนเถิดขอรับ
0: ต่อมาชาวบ้านเมื่อรับปากจะสร้างบรรณศาลาให้ภิกษุหนุ่มแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานในไร่นาของตนดังเดิมจนเวลาล่วงไป3เดือนงานในนาก็ยังไม่แล้วเสร็จ
3: เฮ้อทำไมงานในนามันเยอะอย่างนี้เนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักที
0: ภิกษุหนุ่มเมื่อยังไม่มีที่อยู่อาศัยบังร่มเงาจึงไม่อาจบำเพ็ญพระกรรมฐานให้ถึงที่สุดได้เพราะไม่มีเสนาสนะเป็นที่สบายแม้เพียงนิมิตก็ไม่เกิด
1: จวนจะออกพรรษาแล้วเราไม่อาจบำเพ็ญภาวนาได้อย่างใจเลยร้อนอย่างเนี้ยจะมีสมาธิได้เช่นไร
0: เมื่อออกพรรษาภิกษุหนุ่มจึงออกเดินทางกลับพระเชตวันวิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณสวนข้างหนึ่งดูก่อนภิกษุกรรมฐานของเธอเป็นสัปปายะหรือไม่เล่าในการก่อนโน้นแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ยังรู้จักสัปปายะและอสัปปายะของตนพากันอยู่อาศัยในเวลาสบายในเวลาไม่สบายก็พากันทิ้งที่อยู่เสียไปในที่อื่นเหตุไรเธอจึงไม่รู้สัปปายะและอสัปปายะของตนเล่าองค์พระศาสดากล่าวจบแล้วก็ตรัสเล่าคาถา

0: ในอดีตการณแนวป่าแห่งหนึ่งมีพระยานกอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่สมบูรณ์ด้วยกิ่งก้านสาขาและข้าคบมีใบหนาแน่นอยู่ใกล้ฝั่งสะเกิดเองในแนวป่าตำบลหนึ่งอยู่เป็นหลักฐานพร้อมทั้งบริวารในสระน้ำนั้นก็มีนาคราชผู้ดุร้ายอาศัยอยู่ด้วย
1: เฮ้ยรำคาญไอ้นกพวกนี้เหลือเกินเสียงดังจอกแจ๊กจอแจอยู่ได้มีหนำซ้ำยังบังอาจมาถ่ายลงในสระที่เราอาศัยอยู่อีกนี่
0: นกเป็นจำนวนมากเมื่ออยู่ที่กิ่งอันยื่นไปเหนือน้ำของต้นไม้นั้นก็พากันขับถ่ายลงในน้ำ
1: นั่นไงนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำทำไมไม่รู้จักถ่ายกันไกลๆฮะอย่างเนี้ยน้ำในสระก็สกปรกหมดนะสินี่น่าขยะขยะจริงๆไม่ได้กาละเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปน้ำในสระต้องเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาสักวันละเราต้องให้นกพวกนี้มันบินหนีออกไปอยู่ที่อื่นให้ได้น้ำในสระนี้จะได้สะอาดอย่างนี้ตลอดไป
0: กลางดึกคืนหนึ่งเมื่อนกทั้งหมดมาประชุมกันนอนที่กิ่งไม้พญานาคก็เริ่มแผนการตามที่ตัวเองได้วางไว้พญานาคไร่มนให้น้ำในสระที่ใสเย็นจู่ๆก็เดือดพล่านเหมือนกับยกเอาสระขึ้นตั้งบนเตาไฟพญานกเมื่อรู้สึกผิดปกติก็ตกใจตื่นเมื่อเห็นน้ำในสระเดือดพล่านก็ตกใจปลุกนกตัวอื่นๆขึ้นมาดู
2: พวกเราตื่นเถอะดูน้ำในสระนี่สิทำไมอยู่ๆก็เดือดพล่านได้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลย
0: รุ่งเช้าพญานกก็ประชุมฝูงบอกเล่าเหตุการณ์ผิดปกติของน้ำในสระนกบางกลุ่มก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่บางกลุ่มก็ไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ
2: ตอนกลางคืนน้ำในสระเดือดพล่านร้อนระอุเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดจริงๆพวกเราต้องคอยระวังตัวไว้อย่ามัวแต่หลับไหลไม่รู้สึกตัวเมื่อมีอันตรายเข้ามาจะได้หนีเอาตัวรอดได
3: ้เฮ้ยน่ากลัวจริงๆถ้าเกิดน้ำในสระนี้ร้อนจัดจะต้มพวกเราจนสึกไหมเนี่ย
4: นั่นนะสินึกแล้วขนลุกฉันยังรู้สึกถึงไอร้อนของน้ำในสระเมื่อคืนได้อยู่เลย
5: เป็นเรื่องที่ตลกเหลือเกินใครๆก็รู้ว่าน้ำในสระนี่เย็นจับใจยิ่งตอนกลางคืนน้ำจะยิ่งเย็นแล้วจะเดือดพล่านเป็นน้ำต้มได้ยังไงกันเนี่ย
6: นั่นน่ะสินะฟังแล้วก็ขำเพ้อเจ้อกันไปใหญ่แล้ว
1: ไอ้แน่เจ้าพวกนี้เนี่ยฉันอุตส่าห์ทำให้น้ำเดือดพล่านแล้วยังไม่รู้สึกกลัวกันอีกได้คืนนี้ได้เจอแผนสองแน่ๆและจะได้รู้กันว่ายังอยู่กันได้อีกไหมจับใจจริง
0: เมื่อฝูงนกยังไม่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นพญานาคก็เริ่มแผนต่อไปไร่มนต์ให้น้ำในสระเดือดพล่านยิ่งกว่าคืนก่อนน้ำเดือดมากจนมีควันลอยพุ่งขึ้นไปบนต้นไม้เมื่อควันลอยขึ้นไปบนต้นไม้พญานกรู้สึกถึงไอร้อนก็ตกใจตื่น
2: เฮ้ยพวกเราตื่นเถอะระวังตัวไว้น้ำในสระเดือดพล่านแล้วระวังจะหล่นลงไปนะ
3: น่ากลัวจริงๆเลยเดือดปุดปุดปุดปุดอย่างเนี้ยฉันไม่อยากเป็นนกต้มนะ
4: โอ้ยร้อนร้อนร้อนทำไมนกกลุ่มนั้นยังนอนกันได้นะน่ากลัวจะตาย
0: รุ่งเช้าพญานกเมื่อเห็นเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นจ ึงประชุมนกทั้งฝูงหารือเพื่อย้ายที่อยู่ใหม
5: ่เป็นกระต่ายตื่นตูมไปได้เรื่องมันยังไม่เลวร้ายอะไรซากกันหน่อยไม่เห็นจะต้องรีบร้อนอะไรเลยเมื่อคืนข้ายังนอนสบายๆอยู่เลย
6: นั่นน่ะสิน้ำเย็นๆในสระนี้จะมีควันร้อนลอยขึ้นได้อย่างไรละเมอหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครจะไปยอมย้ายที่อยู่ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้ว
2: นกทั้งหลายเหตุการณ์เริ่มร้ายแรงขึ้นทุกวันคืนก่อนน้ำในสระก็เดือดแล้วเมื่อคืนก็ยิ่งเดือดและร้อนมากขึ้นจนควันลอยคลุ้งไปหมดพวกเราควรอพยพไปอยู่ที่อื่นเสีย
3: เรารอดูอีกสักคืนไหมท่านพญานกเผื่อเหตุการณ์มันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่เราคิดไว
2: ้ได้งั้นวันนี้เราจะไปหาที่อยู่แห่งใหม่เสียก่อนหากคืนนี้เหตุการณ์ยังผิดปกติแบบนี้อีกพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็อพยพไปอยู่ที่อื่นกัน
5: ฮ่าไร้สาระจริงๆประชุมเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เสียเวลาทำมาหากินใครจะย้ายก็ย้ายไปเถอะพวกเราจะอยู่ที่นี่แหละ
6: ใช่ใช่ใช่ที่นี่อุดมสมบูรณ์จะตายไปมีผลไม้หวานหวานให้กินทุกวันไม่ต้องออกไปหากินไกล
1: ชัดชัดชาเจ้านกพวกนี้เนี่ยเจอขนาดนี้แล้วยังลำพองกันอยู่อีกเหรอเอาเถอะทนได้ก็ทนไปเจอแผน3ของข้าคืนนี้เข้าไปดูสิจะดื้อด้านอยู่ต่อกันอีกไหม
0: ตกกลางคืนขณะที่นกทั้งฝูงกำลังหลับไหลพญานาคก็เริ่มแผนการที่3ไร่มนต์ให้น้ำเดือดพล่านเป็นชั้นแรกชั้นที่2ก็ทำให้ควันพุ่งขึ้นชั้นที่3ก็ทำให้เปลวไฟลุกขึ้นพญานกเมื่อเห็นเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น2คืนมาในคืนที่3ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ยอมหลับเหมือนนกตัวอื่นๆคอยจับดูความผิดปกติของน้ำในสระเมื่อเห็นเปลวไฟขึ้นก็ตกใจเรียกนกอื่นๆให้ตื่น
2: พวกเราตื่นเร็วเถอะเกิดเรื่องใหญ่แล้วไฟลุกแล้วมีไฟออกมาจากสระน้ำดูก่อนชาวเราฝูงนกทั้งหลายธรรมดาไฟติดขึ้นเขาก็พากันเอาน้ำดับแต่บัดเนี้ยน้ำนั่นแหละกลับลุกเป็นไฟขึ้นพวกเราไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้อีกต่อไปแล้วต้องพากันไปที่อื่น
5: อะไรกันอีกล่ะไฟนิดๆหน่อยๆเองทำตื่นตกอกตกใจกันไปได้มันอาจจะเป็นกิ่งไม้ติดไฟรอยตามน้ำมาก็ได
6: ้โอ้ยง่วงจะตายนอนต่อดีกว่าใครจะไปก็ไปเถอะง่วงถ้าจะไม่ดีอย่างพญานกว่าแล้วล่ะหนีกันเถอะพวกเรา
4: ถืนอยู่ต่อไปเนี่ยกลายเป็นนกย่างแน่ท่านพญานกนำทางไปเถอะเราพร้อมจะอพยพแล้ว
2: ความเกษมมีอยู่บนหลังน้ำใดบนหลังน้ำนั้นมีข้าศึกมารบกวนไฟลุกโพลงอยู่กลางน้ำวันนี้จะอยู่บนต้นไม้เหนือแผ่นดินไม่ได้แล้วพวกเจ้าจงพากันบินไปตามทิศทางกันเถิดวันนี้ที่พึ่งของพวกเราเป็นภัยเสียแล้ว

0: ชั่น
1: หนีไปเถอะกลางคืนอย่างเงี้ยใครตามไปโอ๊ยง่วงนอนต่อดีกว่า
2: หนีกันไปซะแล้วนะอ้าวยังมีบางกลุ่มอยู่อีกแล้วเนี่ยไม่แน่ไม่กลัวใช่ไหมยังอยากอยู่ต่อกันอีกใช่ไหมได้เลยจงลบบ้า
3: พญานาคโกรธแค้นที่นกบางกลุ่มยังไม่ยอมหนีไปจึงร่ายมนต์ให้เปลวเพลิงลุกโชติช่วงขึ้นอีกเปลวเพลิงลุกไหม้ในทันใดต้นไม้ใหญ่ติดไฟลุกลามไปถึงยอดไม้ฝูงนกที่หลับอยู่ไม่ทันรู้ตัวโดนเปลวเพลิงเผาจนสิ้นชีวิต
2: คราวนี้ก็หมดปัญหาเสียทีเราเตือนพวกเจ้าตั้งหลายครั้งแล้วนะไม่ยอมหนีกันเองช่วยไม่ได
3: ้ฝูงนกที่กระทำตามคำพญานกในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพญานกเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2.

ม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6. เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8.เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

เป็นพิเศษสำหรับให้ร้องเป็นธรรมะเรียนก็เป็นคนสอนเพลงนี้ก็ต้องชื่อว่าเพลงเมื่อก่อนยังรักไม่เป็นทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากให้ช่วยเขาด้วยก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้แต่คนอื่นผลสุดเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็เรื่องรักไม่เป็นนั่นเองมันก็ขอให้เอาเพลงนี้เป็นทาหอนเป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุข

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็แต่ฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่

0: านของการรัดผูมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางสั่งยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งต้องใช้การมาไม่นานนี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็ต้องได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี่มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าต้นน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ
1: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนะเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนในสามารถ เติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโย
2: วัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระลักคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์คงสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขญาติโยมที่มาฟังการแสดงธรรมหรือบรรยายธรรมเนื่องในงานศพของคุณโยมเทียมเพชรชรัตน์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแห่งการที่จะทำประชุมเพลิงหรือชาปนกิจศพให้สำเร็จดูร่วงไปตามสภาพหรือสภาวะที่เป็นอยู่การที่เราจัดงานศพเพื่อเป็นประเพณีคือการทำตาม

บรรพบุรุษสืบเนื่องมาคือการจัดมีพระเทศพระสวดแล้วก็ทำการเผาที่คำว่าการทำให้แก่คนตายนั้นคือทำอย่างไรจะได้ทุกคนต้องการจะทำบุญให้แก่คนตายเพื่อให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของผู้ที่จะได้รับตอนนี้การทำทุกอย่างก็บางครั้งก็เป็นปุคคราธิฐานบางครั้งก็เป็นธรรมาธิฐานเช่นปุคคราธิฐานเนี่ยเป็นธรรมสมมุติยกตัวอย่างให้ดูเป็นปริศนาธรรมเป็นปริศนาธรรมเช่นว่าคนตายไม่มีอะไรไปได้ให้มองเห็นว่าคนตายเนี่ยไม่มีอะไรไปได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นเช่นเวลาตายแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงก่อนสมัยโบราณเวลาตายก็ใช้บอกที่พึ่งให้กับคนตายคนตายก็เอาซองมาใส่มือคนตายแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ถ้าเป็นแม่ก็ดีเป็นพ่อก็ดีหรือเป็นพี่น้องก็บอกว่าให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าให้นึกถึงพระอรหันต์เรียกว่าคำว่าพระอรหันต์แล้วตอนหลังก็มากลายเป็นพระอรหังแต่ที่จริงก็คือให้นึกถึงพระอรหันต์คือพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสไม่มีทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายก็เรียกว่าให้นึกถึงพระอรหังต์ก็บอกให้นึกถึงพระอรหังต์ทีนี้เสร็จแล้วก็ให้คนตายในย้ำจนกว่าจะหมดลมหายใจถ้าถือว่าคนตายเนี่ยหมดลมหายใจตอนยังนึกถึงพระอรหันต์ได้ก็ถือว่าผู้ตายนั้นไปดีไปสุคติก็เรียกว่ามีวิมานมีราชรถมาเกยไอ้ที่คำว่าวิมานมีราชรถมาเกยเนี่ยทำไมจึงพูดกันอย่างนั้นเขาบอกว่าเวลาตายแล้วจะมีราชรถมาเกยมีวิมานลอยคอยมาเป็นคำที่ปู่ย่าตายายเล่ามาจนถึงทุกวันนี้ใครเป็นคนไปเห็นอันนี้เราจะต้องพูดกันให้เข้าใจว่าใครเป็นคนไปเห็นตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนตายก็เตรียมตัวถือว่าเขาบอกว่าเมื่อเอาซองใส่มือได้เนี่ยคนตะก่อนนะเอาซองใส่มือได้ก็เรียกว่ามีดอกไม้ทุกเทียนบอกว่าจะใส่มือทำไมก็บอกว่าเอาไปไหว้พระจุฬามณีคนตายสมัยก่อนเนี่ยตั้งใจไปสวรรค์ทุกคนสมัยก่อนจะเป็นปู่ย่าตายายเวลาจะตายในลูกหลานจะต้องพยายามส่งวิญญาณส่งวิญญาณให้ไปถึงสวรรค์คือรู้ว่าไม่ถึงนิพพานก็ส่งไปถึงสวรรค์ให้ไปไหว้พระจุฬามณีไอ้ที่ไหว้พระจุฬามณีนะพระจุฬามณีนั้นเป็นสถานที่เลินลมของเทพยดาคือชั้นดาวดึงส์เป็นของพระอินทร์ที่เอาพระเกศาพระโมลีพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่วันออกบวชแล้วตัดโมลีแล้วโยนลอยไปในอากาศว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยขอให้โมลีนี่อย่าได้ตกลงดินถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สามารถจะตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้โมลีนี่ตกลงดินคือตัดผมตอนที่จะวันผนวดวันออกบวชเอาพระขันรวมมาตัดโมลีของพระองค์แล้วก็โยนขึ้นไปบนอากาศเทวดานี่รับรู้พระอินทร์ในรับรู้ก็เอาพานแก้วเนี่ยมารับโมลีไปแล้วก็ไปอธิษฐานด้วยบุญญาฤทธิ์ของเทวดาเนี่ยให้เป็นเจดีแก้วเรียกชื่อจุฬามณีบางวัดยังเอาบางวัดเนี่ยที่เขาบอกว่าบางพระบางองค์ก็นั่งเห็นไปว่าจุฬามณีสวยมากเขาก็เอามาจำลองสร้าง
ที่ตามวัดก็มีเพราะว่าเจดีย์นี้สวยงามมากไม่มีเจดีย์ใดในโลกที่สวยงามเท่ากับเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีตอนนี้พวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็มาเวียนเทียนมาประชุมธรรมมาบูชาสักการะพระโมลีของพุทธเจ้าที่อยู่บนดาวดึงตอนนี้พวกคนทั้งหลายพวกชาวพุทธสมัยก่อนนี่ยังเชื่ออยู่ว่าสวรรค์มีจริงตายแล้วจะได้ไปไหว้ชั้นนี้ก็พยายามที่เวลาจะดับจิตแล้วเนี่ยก็เอาซองใส่มือทุบเทียนใส่มือก็แม่พ่อไปนะนึกถึงพระอรหังให้ไปไหว้พระจุฬามณีที่เราทำนิมิตในใจทำให้เห็นว่าใจตัวเองเนี่ยสงบให้เห็นเป็นเทวดาหรือเห็นภาคภูมิของความสงบคือไม่นึกถึงอย่างอื่นคือเรียกว่าคนเราจะตายเนี่ยจะต้องตัดห่วงตัดรักตัดห่วงตัดชังทั้งหมดก็เรียกว่าไอ้ที่ทำให้คนเราไม่ไปถึงสวรรค์เพราะอะไรเพราะไปไม่ได้มันติดอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันติดอยู่ที่ห่วงคือเชือกเขาเรียกว่าโซ่ทองหรือโซ่ทองเนี่ยห่วงหนึ่งเนี่ยรัดไว้ที่คอห่วงหนึ่งรัดไว้ที่ข้อมือห่วงหนึ่งรัดไว้ที่เท้าเขาเรียกว่าโซ่ทองคำรัดที่เท้านี่คือสมบัติห่วงบาทารัดไว้รัดลึงไว้ที่บาทาห่วงทรัพย์สมบัติเนี่ยจะเป็นบ้านก็ดีเป็นเงินก็ดีเป็นทรัพย์สินที่ดินก็ดีเนี่ยก็ห่วงมัดเท้าไว้คนเราจะไปไหนไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ก็เรื่องทรัพย์สมบัติทุกวันนี้ไอ้ห่วงเนี่ยรัดคนอยู่ไม่มีอิสระในเมื่อตัวเองมีทรัพย์แล้วห่วงทรัพย์ไม่สามารถจะสละทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ตอนเป็นมนุษย์ไม่ทำทานห่วงนี้ก็รัดแน่นก็เรียกตัดห่วงไม่ได้ก็เรียกต้องจองจำตลอดชีวิตบางคนทุกข์กับทรัพย์สมบัติตัวเองมากมายจนไม่มีเวลาไปถือศีลฟังธรรมเข้าวัดเลยเพราะห่วงบ้านเรือนห่วงทรัพย์มากคนมีมากก็ห่วงมากคนมีน้อยก็ห่วงน้อยคนไม่มีไม่ห่วงอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดห่วงออกไปได้ทั้งสามห่วงห่วงอีกห่วงหนึ่งห่วงข้อมือห่วงภรรยาห่วงสามีห่วงนี้เมื่อแต่งเขาว่าเวลาจะแต่งงานเนี่ยก็จึงได้ผูกข้อมือกันผูกข้อมือผู้ชายผูกผู้หญิงผู้หญิงผูกผู้ชายผูกให้ติดกันให้ห่วงกันให้ไปไหนไม่รอดให้คิดถึงให้ห่วงใยให้ผูกพันกันจนว่าตายจากกันหรือว่าอยู่ด้วยกันยันตายไอ้ห่วงนี้ก็เป็นห่วงที่ตัวทุกข์บางครั้งมันก็สุขบางครั้งมันก็ทุกข์เพราะว่าภรรยาสามีที่อยู่ด้วยกันมันก็มีแต่เหมือนก็ลิ้นกับฟันเนี่ยก็กระทบกันอยู่ทุกวันส่วนมากแล้วมันนั่งเข้ามันก็จะมีแต่ทุกข์มากกว่าสุขเพราะทุกคนไม่สามารถจะทำใจให้อารมณ์เดียวได้การห่วงภรรยาห่วงสามีจึงเป็นทุกข์เรียกว่าห่วงผูกข้อมือลึงรัดไว้แน่นสลัดไม่หลุดต้องทุกข์มากคือไม่สามารถจะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมได้โดนสองห่วงเข้าไปก็ยึดแน่นแล้วไปไหนไม่หลุดแล้วห่วงอีกห่วงหนึ่งห่วงคล้องคลอก็เรียกราหุลังราหุลังพันธนังราหุลังพันธนังก็หมายถึงห่วงคล้องคอเรียกว่าราหุลพุทธเจ้ามีราชโอรสชื่อพระราหุลตอนพระพิมพาประสูติราชโอรสชื่อวราหุลพอประสูติแล้วอมาตย์ก็มาบอกพุทธเจ้าทูลพุทธเจ้าชายสิทธาว่าตอนนี้ราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วเป็นชายน่ารักขอพระองค์เสด็จไปพุทธเจ้าอุทานว่าราหุลลังราหุลลังราหุลลังแปลว่าห่วงคล้องคอห่วงคล้องคอได้มีกับเราแล้วไปไหนไม่ได้แล้วต่อไปนี้เราเป็นพ่อคนแล้วหนักแล้วที่เราจะต้องรับผิดชอบ

พุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนวัยหนุ่มก็จริงแต่มีสติปัญญาที่รู้ว่าอะไรคือเป็นเครื่องผูกพันองค์ก็รู้ว่าห่วงนี้ผูกคอพระองค์แน่นแล้วสามห่วงหมดแล้วผูกเท้าคือราชสมบัติห่วงข้อมือคือภรรยาห่วงข้องคอคือบุตรครบถ้วนหมดห่วงนี้ห่วงแน่นแม้แต่ตายแล้วเนี่ยยังเป็นห่วงเขาบอกว่าคนเมื่อตัดห่วงนี้ไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ได้ต้องสละต้องตัดห่วงทีนี้คนเราทุกวันนี้โดยมากจะมีแต่แน่นมากขึ้นทุกวันบางทีไปหามามากห่วงนี้ขึ้นอีกมีห่วงข้อมือแค่ห่วงเดียวก็ไปหามากขึ้นมาอีกฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความห่วงความกังวลความเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันมีอำนาจมากที่ครอบงำอารมณ์ของเราครอบงำจิตของเราไม่สว่างใจได้เลยไม่สงบใจได้เลยที่เรามีทุกข์ทุกวันนี้เราก็มีทุกข์จากเรื่องความมีห่วงกันนี้เองตอนนี้เมื่อเรามีห่วงแล้วเราก็ต้องระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมรณานุสติระลึกว่าตายแล้วเราจะเอาอะไรไปได้เราเอาอะไรไปไม่ได้ก็นอกจากร่างกายก็ยังไปไม่ได้เราก็ต้องเอาบุญกุศลไปก็ต้องตัดห่วงต้นก่อนห่วงบาทาคือสละทรัพย์ให้เป็นประโยชน์มีทรัพย์สี่ส่วนก็แบ่งไปส่วนหนึ่งทำบุญกุศลเพื่อใจเราจะได้ไปคิดถึงบุญบุญมันเบาใจบุญมันไม่หนักใจแต่ถ้าเราไม่นึกถึงบาปแล้วมันหนักใจมันอึดอัดใจการที่เหมือนอย่างที่โยมเทียมได้ทำบุญไว้เนี่ยคือเป็นการตัดห่วงบาทาคือพอจะห่วงบ้านก็กลายเป็นห่วงวัดไปหรือการจะไปห่วงลูกหลานก็กลายเป็นห่วงสมณะชีพราหมณ์ที่ทำศีลทานคือกายจะไปห่วงลูกห่วงหลานก็มานึกถึงศีลทานภาวนาเราก็มีลูกสองคนลูกที่บ้านคือลูกทั้งโลกลูกที่วัดก็คือสมณะชีพราหมณ์พระก็จึงได้เรียกโยมมาโยมใครพระที่มาบวชเนี่ยใครมาวัดแล้วผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าโยมหมดเราก็มีห่วงคือห่วงสมณะชีพรามเพราะเราได้มาเป็นเชื้อสายมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ทำให้ห่วงเราเนี่ยตัดออกไปได้บ้างสามเกลียวก็เหลือเพียงเกลียวเดียวไม่งั้นมันจะแน่นไม่สามารถจะสลัดหลุดไปได้เลยบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยพุทโธธัมโมสังโฆไม่เคยรู้เรื่องเลยเวลาจะตายแล้วเนี่ยบอกให้นึกถึงพระอรหังก็นึกไม่ออกบางคนไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไว้บางคนไปนึกเห็นมดหมดบอกมดกินพุทโธหมดบางคนไปนึกถึงเรื่องตัวเองทำอะไรไว้ที่มันไม่สบายใจเงี้ยอย่างคนทำบาปก็ไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไปเพราะมันเคยทำแต่บาปก็นึกเห็นแต่บาปไอ้บาปที่ว่าพุทธเจ้าท่านว่าให้ละเนี่ยให้ละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยให้ละนิมิตร้ายฆ่าสัตว์กินเหล้าเป็นการพนันผิดลูกเขาเมียเขาเบียดเบียนเขาเนี่ยท่านบอกว่าเวลานั้นมันจะเป็นนิมิตที่มาทำลายจิตใจทำให้ไม่สงบคือมันจะไม่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆมันจะกลายเป็นรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ทำให้อารมณ์เราเป็นบุญกุศลคือเรียกว่ามันไปเห็นอีกภาพหนึ่งหมายถึงคนกลัวผีเนี่ยมันก็หลอกตัวเองอยู่เรื่อยเวลามืดแล้วก็หลอกตัวเองเห็นแต่ภาพไม่ดีพอมืดไปเข้าที่มืดแล้วตัวเองก็หลอกตัวเองเห็นเป็นผีเป็นอะไรคอยกลัวหวาดระแวงเนี่ยนั่นแหละเหมือนคนมีบาปพอจะรวมใจให้แข็งแกร่งไม่กลัวก็ไม่ได้ก็ต้องกลัวเพราะตนเองไม่มีธรรมะตัวเองไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวแต่ถ้าคนเราถ้ามีศีลสมาธิมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจทำบุญแล้วจะไม่กลัวจะไม่นึกภาพที่ร้าย

จะนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ความกลัวก็หายไอ้ภาพที่น่ากลัวที่จะไปนึกน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนผีนั่นก็ไม่มีจะนึกเห็นแต่พระความกลัวก็หายไปนี่เนี่ยเป็นนิมิตดีนิมิตร้ายที่คนเราจะได้ยามจะดับจิตฉะนั้นจึงว่าที่เอาซองใส่มือก็เพื่อต้องการให้เราเนี่ยเห็นทางไปสวรรค์เวลาตายทุกคนจะต้องสมัยนี้ไม่ทันใส่มือไม่มีสติคนสมัยนี้อย่าทำแบบสมัยก่อนคนสมัยก่อนไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เราจะตายลูกหลานก็มาห้อมล้อมทำซองใส่มือว่าให้ไปไหว้พระจุฬามณีแม่พระอรหังไว้นะพ่อพระอรหังนะเขาบอกบางคนเนี่ยสั่งเสียหมดดูพี่ดูน้องอยู่กันให้ดีนะแบ่งอะไรไว้หมดแล้วจะไปแล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกหลานก็ไม่อยากให้ตายแต่ว่าไอ้สังขารเนี่ยอยู่ไม่ได้บางคนบอกเนี่ยมาแล้วราชรถเขามารับแล้วมีวิมานมีราชรถมาแล้วบอกสวยเหลือเกินเทวดาเขามามีคนมารับฉันไปแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วบอกด้วยนะบอกเขามาแล้วเขามารับฉันแล้วบางคนบอกมารับต้องสามครั้งผัดเขาไปก่อนให้ทำบุญทำอะไรเรียบร้อยจะไปพอครั้งที่สามไปแล้วตอนนี้เขาจึงได้เอามาเวียนเอามาทำเป็นปกราธิฐานนะเวลาวนเมนศพในกรุงเทพเนี่ยโยมสังเกตไหมวนเมนศพในกรุงเทพเนี่ยเขาจะทำมีราชรถไว้เดี๋ยวเขาเอาลงศพไปตั้งไว้แล้วไปตั้งแล้วก็พระก็จุงแล้วก็มีธูปเทียนนำหน้าธูปเทียนนั่นหมายถึงธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าคือพระรัตนตรัยนำหน้าแล้วก็เอาสายสินผูกโยงกับราชรถกับศพแล้วก็เดินทักขิณาวัดเวียนออกบางวัดก็เวียนเข้าบางวัดก็เวียนออกตัวแรกแต่เจ้าวัดจะคิดเอาถ้าเวียนออกนี่หมายถึงเวียนจากเวียนไปทางขวาเวียนออกนี่หมายถึงเวียนสามรอบนี่หมายถึงพระรัตนตรัยเมื่อมีศีลทานภาวนามีพระรัตนะเป็นที่พึ่งแล้วก็เวียนออกจากซ้ายไปขวาก็เรียกไปสวรรค์ไปมนุษย์สมบัติไปสวรรค์สมบัติไปนิพพานสมบัติเวียนไปทางขวาแต่คนที่จะเวียนไปทางขวาเนี่ยต้องมีศีลจุงมีพระนำอย่างทุกวันในเวลาจะเวียนศพบางวัดนะแต่บางวัดก็ไม่มีที่เวียนแต่ถ้าบางวัดมีที่เวียนก็จะมีปุคราธิฐานบอกแสดงว่าให้พระจุงพระก็จุงยังไงพระก็ให้เทศให้มีศีลเนี่ยอย่างชาวบ้านก็มีศีล5คนไหนมีศีล5ตายก็ศีล5จุงไปสวรรค์ได้เพราะศีล5นี้จะไม่ไปนรกเมื่อเราทำตามพระคือไปตามพระศพนั้นยอมทำตามพระแล้วจุงไปทางไหนก็ไปก็คือศีล5นั่นเองจุงไปถ้าคนไหนบวชชีถือศีล8ตายก็เรียกว่าจุงด้วยศีล8พระจุงเอาสายศีลจุงเป็นศีล8ก็สวรรค์ชั้นสูงหน่อยนิมมรดีนิมมสวัตตีสวรรค์ชั้นสูงถ้ามีสมาธิมีฌานก็ถึงขั้นพรหมแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงวิปัสสนากรรมฐานละตัดห่วงสามห่วงได้ตัดความโลภความโกรธความหลงความรักความชังไม่ห่วงลูกไม่ห่วงทรัพย์สมบัติไม่ห่วงภรรยาไม่ห่วงสามีก็เรียกว่าตัดห่วงได้หมดก็เรียกว่าไปนิพพานพ้นห่วงทั้งสามแล้วตอนนี้นี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นศีลศีลที่เราจุงในจะเวียนวนเนี่ยคือเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าถ้าเราไปตามศีลเนี่ยจะไปดีจึงเวลาตายจึงต้องจุงไงทีนี้โดยมากจะมาจุงกันตอนตายจุงตอนตายนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นปุคลาอธิษฐานเพื่อให้พวกเราได้คิดอ๋อตายแล้วเป็นอย่างนี้เหรอจึงมีสายศีลจุงแล้วเวลามัดศพเวลามัดศพเขาจะมัดตรงไหนเขามัดให้เราดู
เพื่อเป็นปุคคลาธิฐานเห็นว่าคนตายเนี่ยมีสามห่วงที่มัดเขาจะเอาสายสินมามัดศพมัดข้อเท้าให้แน่นไม่ให้ขามันกลางข้อหนึ่งมัดเท้าข้อที่สองมัดข้อมือจับข้อมือมามัดแล้วก็เอาซองธูปเทียนอะไรใส่มามือให้พนมมือมัดข้อมือให้แน่นไม่ให้มือกลางศพถ้าหากว่าพนมมือตายได้คนนั้นมีสติมากสวรรค์แน่นอนแต่ถ้าไม่ไหว้พระไม่เป็นเขาก็จับมัดให้ไหว้บางคนก็งอๆเอามือประสานกันไว้แต่ถ้ามันกลางแล้วน่ากลัวน่าเกลียดขากลางมือกลางศพก็ไม่เรียบร้อยก็ต้องมัดในข้อหนึ่งก็มัดคอดึงไว้กับข้อมือแล้วก็ดึงไปถึงเท้าเพื่อให้มันรวมกันเพื่อจะได้ยกศพง่ายเวลาตายแล้วทุกคนเราก็ทำอย่างนั้นสัปเหร่อก็ทำอย่างนั้นมีสายสินคล้องคอหมายถึงห่วงลูกของข้อมือหมายถึงห่วงภรรยาสามีของมัดเท้าหมายถึงห่วงทรัพย์สมบัติแล้วทีนี้ต้องตัดห่วงออกจึงจะเผาได้พอเวลาเอาโลพอเวียนพระดึงสายสินเวียนรอบเสร็จแล้วสามรอบคือบางวัดก็เวียนเข้าเวียนเข้าหมายถึงเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายเวียนซ้ายไปหาขวาถ้าเราเวียนซ้ายไปหาขวานี่ก็เวียนไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายบางวัดต้องเวียนทางนี้จึงจะถูกคนตายเวียนซ้ายไปหาขวาเวียนไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายถ้าเป็นปุคคลาธิฐานตีออกมาก็ว่าแสดงว่าเราเวียนผิดยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต้องมาร้องไห้จนน้ำตาลมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกเพราะความตายเนี่ยทำให้คนร้องไห้ความเจ็บความไม่สมหวังทำให้คนร้องไห้มีชีวิตเนี่ยทำให้คนเรามีทุกข์มากแต่นี้บางวัดก็เวียนออกเลยเวียนขวามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็สุดแล้วแต่ว่าวัดใดจะนำพิธีกรรมนี้ทำอย่างไรสุดแล้วแต่จะเวียนออกหรือเวียนเข้าก็เป็นเรื่องของความคิดของแต่ละวัดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาศพขึ้นเชิงตะกอนเอาศพขึ้นเชิงตะกอนสับเปลือกทำไงสับเปลือกก็ตัดตาสังออกตัดห่วงเท้าออกข้อมือออกคอออกแล้วก็เอาน้ำบริสุทธิ์ล้างหน้าเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าน้ำมะพร้าวนี่หมายถึงว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีเจือปนอะไรเลยกลั่นกรองมาจากกิจจากของสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรจะสะอาดเท่ากับน้ำมะพร้าวน้ำกลั่นก็ยังต้องทำขึ้นมาโดยวิทยาศาสตร์แต่น้ำมะพร้าวเนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติที่กลั่นมาด้วยความบริสุทธิ์เอามาล้างหน้าให้ศพนั้นหน้าเกลี้ยงเพราะคนตายเนี่ยบางคนจะมีความรังเกียจว่ามันสกปรกเอาน้ำนี่หมายถึงว่าไอ้น้ำที่เป็นอันเดียวคือเป็นลูกมะพร้าวเนี่ยเหมือนกับน้ำใจน้ำศีลน้ำธรรมเราจะตายเราจะต้องล้างชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดก่อนแต่ที่จริงก็หมายความว่าคนเราจะตายเนี่ยจะต้องชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนอะไรที่จะชำระล้างตัวเองให้สะอาดได้ทานศีลภาวนาเนี่ยจะชำระล้างตัวเองให้สะอาดก่อนตายเขาหมายความว่าอย่างนั้นว่าต้องให้รีบชำระล้างกายใจของเราให้สะอาดก่อนจะตายคือต้องมีศีลก่อนต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มีพร้อมแล้วจึงว่าบริสุทธิ์เหมือนน้ำสะอาดเหมือนน้ำมะพร้าวที่ล้างหน้าศพเนี่ยเป็นคำอุทาหรณ์เป็นปุคคลาธิฐานแสดงไว้ให้พวกเราได้มองเป็นธรรมะคือไว้เป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องตีให้เป็นธรรมะจะได้เกิดปัญญามองเห็นบรรลุเข้าใจไปได้ว่านี่เป็นความหมายของผู้รู้ที่จะสั่งสอนพวกเราทางอ้อมให้เราเตือนใจเราเข้าหาศีลทานภาวนาซะก่อนตายให้ชำระล้างให้สะอาด
ถ้าไม่สะอาดแล้วยังไม่เผาเอาแล้วพอเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่ากลับศพเขาก็เอาศพคว่ำหน้าแล้วก็ไม้ทับแล้วก็เผาหมายถึงว่าไม่มาแล้วไปแล้วไม่กลับแล้วไม่มองแล้วไม่ดูแล้วไม่เหลียวหลังแล้วไปแน่แล้วแล้วก็เผาจุดไฟหมายถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยก็เกิดมาก็สุดสิ้นสุดตรงนี้เองตอนนี้ไฟนี้ก็เรียกเป็นไฟพุทธเจ้าท่านบอกว่าไฟที่เผาเราน่ะมันไม่ใช่ไหม้เฉพาะเท่านี้ท่านบอกมันไหม้มาหลายชาติแล้วร่างกายที่ถูกเผาอย่างเงี้ยมาไม่ใช่ชาติเดียวบอกเผามานับไม่ถ้วนแล้วที่มันเผาเราไหม้อยู่ทุกชาติเนี่ยเพราะเราไม่ได้เผามันท่านบอกมีไฟชนิดหนึ่งที่จะเผามันให้ไหม้ได้ท่านบอกไฟคือความเพียรเพียรพยายามทำบุญกุศลเพียรรักษาศีลนั่งสมาธิเรียกว่าเผากิเลสให้เล่าร้อนเผาบาปให้หมดไปเผาความขี้เกียจขี้คร้านเผาความโง่ความหลงทั้งหลายเนี่ยให้หมดม้อยไหม้ไปเพื่อจะได้ไม่กลับมาต้องถูกเผาอีกอันนี้เป็นปุราธิฐานที่สอนพวกเราไว้แต่พวกเราไม่ได้มาคิดกันนะงานศพเราไปเนี่ยเราต้องคิดโยมไปนึกว่าที่เขาทำทั้งหลายเนี่ยมีความหมายทั้งหมดเมื่อก่อนคนเรายังมีสติดีตอนนี้คนตายแล้วเนี่ยไม่มีราชรถมาเกยเขาเรียกว่าไปไม่ดีไม่มีพระมาจุงหน้าไม่มีศีลไม่มีทานภาวนาก็เหมือนว่าไม่มีพระนำทางไม่ได้เวียนออกจากทุกข์ไอ้พิธีกรรมพวกนี้นะแต่ความเป็นจริงนะพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำหรอกเพราะพุทธเจ้าท่านชนะบาปหมดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเอาตาสังไปมัดคอท่านไม่ต้องไปมัดมือท่านศพพระไม่ต้องมัดศพพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมัดเพียงใส่โลงเหล็กแล้วก็มีน้ำอบน้ำแก่นจันน้ำมันหอมใส่ไปในเต็มโลงนั่นเลยแล้วก็ผ้าถึง18ศอกเนี่ยพันล่างพระพุทธเจ้าแล้วก็เผาด้วยแก่นจันน้ำมันหอมไม่ได้มัดคอไม่ได้มัดมือไม่ได้มัดเท้าเพราะถือว่าศพของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีห่วงไม่ต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์แล้วศพของท่านไม่มีกลิ่นไม่ต้องดับกลิ่นฉะนั้นจะมีเท่านั้นแหละที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่ต้องมีห่วงมามัดคอมัดมือมัดเท้าก่อนตอนตายพอท่านแก้มัดตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วท่านไม่มีห่วงมีห่วงของเท้าท่านก็ตัดขาดแล้วมีห่วงของมือก็ตัดขาดมีห่วงของคอก็ตัดหมายถึงท่านมีรักโลภโกรธหลงห่วงใยอะไรท่านก็ตัดขาดหมดจึงตายแบบบริสุทธิ์เรียกว่าไปถึงนิพพานก็เรียกเวียนออกเวียนไปทางขวาพระคินาวัดฉะนั้นเรื่องประเพณีทั้งต่างที่เราทำศพกันเนี่ยเราต้องคิดให้เป็นธรรมะเราจะได้เอาดวงใจของเราที่มีสติปัญญาเนี่ยเอามาขบคิดว่าอ๋อคนเราตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ความดีปรากฏไว้ในโลกนี้เองให้ลูกหลานได้ระลึกถึงให้ลูกหลานได้พรรณนาถึงและดำเนินรอยเจริญรอยตามปู่ย่าตายายแต่ส่วนที่ร่างกายเนี่ยก็ต้องถูกไฟธาตุไหม้ไปหมดมันไม่เหลืออะไรฉะนั้นจึงว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทเวธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจันติเตสังโวปสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอดับตรงไหนดับตรงไหนจึงจะเป็นสุขถ้าตราบใดใจยังร้อนอยู่ไม่เป็นสุข
หมือนยังโยมมานั่งฟังเทศน์เนี่ยโยมร้อนใจโยมไม่เป็นสุขหรอกกินก็ร้อนใจนั่งก็ร้อนใจนอนก็ร้อนใจไม่เป็นสุขเลยเพราะใจมันร้อนทำไงจะดับได้ใจเราร้อนอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสังขารมีสังขารเป็นทุกข์หนอสังขารตัวนี้คือสังขารและจิตมันปรุงให้ร้อนเพราะมันนึกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ห่วงเรื่องโน้นห่วงนี้มันเลยทำให้ใจเราเนี่ยผูกพันมีแต่ความร้อนใจเนี่ยสังขารปรุงแต่งทำให้ร้อนท่านบอกว่าให้เอาวิธีทำสมาธิวิธีทำสมาธิเนี่ยพุทลมเข้าโทลมออกหรือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นที่วิธีทางดับร้อนใจดับสังขารจะเรียกดับไฟธาตุจะเรียกตรงกับว่าเวลาตายแล้วเนี่ยบางคนบอก3วัน3วันแล้วจึงจะรู้ว่าตัวเองตายบ้าง7วันจึงจะรู้ตัวเองตายบ้างเขาก็ไปดับไฟธาตุระดับไฟธาตุในโบราณเขาก็ทำเป็นรูปเหมือนรูปเกิดรูปตายเขาก็ก่อเป็นรูปคนเขาก็เอาสมัยนี้มันเป็นเมนแล้วทำไม่ได้แล้วสมัยก่อนเขาจะเอาขี้เถ้าเนี่ยมาทำเป็นรูปคนบางสกุลตายก่อนแล้วก็บางสกุลเอาผ้าไปวางไว้ก็บางสกุลอจิรังวัตยังกายโยแต่แล้วก็บางสกุลตายอีกก็กลับรูปใหม่ทำเป็นลอยเอาขี้เถ้าทำเป็นรูปคนก่อใหม่ก็บางสกุลบางสกุลเป็นบางสกุลตายแปลว่าให้เขาไปเกิดดีก็เรียกระดับไฟธาตุสมัยก่อน3วันจึงดับแต่สมัยนี้เผาแล้วลุกขึ้นต้องดับเพราะว่าคนตายต้องเผากันบ่อยมากเมื่อก่อนคนตายเผาสมัยก่อนเขาบอกว่าไฟธาตุเนี่ยถ้าพระไม่ไปสวดไม่ไปทำน้ำมนต์ดับไฟธาตุเนี่ยแม้แต่ฝนตกยังไงก็ไม่ดับจริงๆไฟพวกนี้จริงๆมันร้อนแรงมันไม่ดับฝนตกแล้วก็ยังไม่ดับต้องถึงวันดับไฟธาตุแล้วไฟจึงจะดับก็เรียกว่าดับไฟธาตุหมายถึงว่าพระท่านก็ทำพิธีเจริญพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยเข้าไปในน้ำอธิษฐานแล้วก็พรมลงไปในกระดูกนั้นเพื่อให้ธาตุนั้นดับคือดับอะไรดับธาตุไฟนั่นเองดับธาตุไฟให้มันเย็นพอไฟดับแล้วเย็นก็เก็บกระดูกได้ถ้ายังไม่เย็นเก็บไม่ได้ก็หมายถึงว่าใจคนเรานะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีบุญกุศลแล้วร้อนใจดับไม่ลงต้องหาน้ำใจที่มีทานศีลประมาณเนี้ยวิธีปฏิบัติเนี่ยดับความร้อนใจได้เหมือนดับไฟธาตุความโกรธเนี่ยเป็นความร้อนถ้าเราไม่ทำใจเย็นดับไม่ได้ความโลภเป็นใจร้อนถ้าเราไม่มีการสละทานแล้วดับไม่ได้ความหลงเป็นใจร้อนเพราะความหลงผิดเนี่ยจะเข้าใจใครไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายอยู่กับใครก็ไม่เข้าใจใครเพราะมันมีความหลงแล้วมันขาดสติปัญญาต้องใช้สมาธิใช้สติดับความหลงให้เย็นลงไปเหมือนกับเราเอาน้ำเนี่ยไปดับไฟธาตุแล้วเก็บกระดูกก็มาใส่โกรธทำไมต้องเรียกโกรธคำว่าโกรธนี่หมายถึงเป็นที่ใส่กระดูกคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางกลับเป็นก้อนโกรธแสนปีมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยไปแล้วไม่กลับหลับแล้วไม่ตื่นนี้ว่าความตายเนี่ยมันเป็นโกรธเป็นแสนให้มองเห็นว่าเราควรจะหาทางที่ไม่ตายหาทางดับความเกิดอันนี้ให้ได้เสียเหมือนกับพระท่านเอาน้ำพุทธมนต์ไปดับไฟธาตุให้เย็นนั่นเองการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเราเข้ามาหาสติปัญญาเข้ามาหาความรู้ไม่ใช่เข้ามาหาความหลงผิดเข้ามาหาวิชาความรู้เพื่อจะนำตัวเองให้ดับร้อนจากไฟร้อนเพื่อต้องการให้เราศึกษาเข้าไปถึงพระรัตนตรัยให้มั่นคงแล้วที่ว่าเวลาจะดับจิตเนี่ยจะได้มีสติเหมือนเขาเอาซองใส่มือให้ไปไหว้พระจุลามณีสมัยนี้ไม่มีใครได้ทำสติอย่างนั้นได้เลยเพราะไม่ค่อยได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแบบประเภทที่
ช้ปัญญาใช้สติขบคิดปัญหาธรรมต่างๆให้มัน

แตกได้บางทีแม้จะจับไปเลยไม่รู้เลยนะก็ทำไปตามประเพณีบางทีทำงานศพตัวเองก็ยังเมาอยู่เลยอย่างเงี้ยบางคนนะยังไม่รู้ก็ธรรมะข้อนี้เป็นมาแก้ทุกตัวเองก็กลายเป็นการผูกมัดตัวเองให้ถูกห่วงมัดมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำความดีไว้พวกเราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตเป็นมงคลอันดีฉะนั้นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราไม่ใช่ของโยมพ่อแม่เราคนเดียวเราก็ต้องพยายามเอามาเปรียบเทียบว่าเราจะได้อะไรไปบ้างไอ้ห่วงสามห่วงเนี่ยมันทำให้เราเอาอะไรไปไม่ได้

เราจะได้อะไรไปบ้างไอ้ห่วงสามห่วงเนี่ยมันทำให้เราเอาอะไรไปไม่ได้มันมัดแน่นเราอะไรไปไม่ได้ห่วงบ้านห่วงภรรยาสามีห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกเนี่ยทำให้เรามีศีลไม่ได้ต้องวนซ้ายต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยไม่วนไปทางขวาวันนี้จะมาได้บรรยายเรื่องปุกกลาธิฐานธรรมาธิฐานนิยมได้ควังเป็นอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทเวธรรมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังโวปสโมโหดับใจให้ร้อนดับใจร้อนให้เย็นได้เป็นสุขหนอต้องพยายามดับแล้วร่างกายนี้ตายเมื่อไรสบายหนอหายเจ็บหายปวดหายเมื่อยถูกไฟเผาได้เมื่อไรคนนั้นสบายถ้าตราบใดยังกินเดินนั่งนอนยังเจ็บยังป่วยยังเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่มีไฟมาเผาก็ยังทุกข์อยู่แต่ก่อนที่จะเอาไฟมาเผาร่างตัวเองให้หมดทุกข์ทางกายนั้นต้องดับไฟธาตุทางใจก่อนก็เรียกว่าแยกธาตุแยกธาตุในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนเรานะมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นที่ดับมีความโกรธเป็นที่เกิดมีความไม่โกรธเป็นที่ดับมีความโลภเป็นกำลังเป็นที่เกิดมีความไม่โลภเป็นที่ดับมีความหลงผิดเป็นที่เกิดหลงลืมความแก่ความเจ็บความตายหลงตัวตนหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนเป็นที่เกิดความหลงเป็นที่เกิดเราก็มีสติวิชาคือความรู้จักกายใจมีสมาธิเป็นที่ดับคือรู้ตัวเป็นที่ดับรู้ใจเป็นที่ดับเมื่อเรารู้จักเหตุที่เกิดที่ดับได้แล้วนั่นแหละเรียกว่ามีสติครองใจใจก็จะไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ก็เรียกดับไฟธาตุได้รู้จักดับธาตุทั้งสี่แล้วรู้จักดับขันธ์ห้าไม่ให้เป็นทุกข์คือเราก็ต้องแยกมันออกไปว่าคนเรานี่เกิดมามีอะไรบ้างแยกก่อนแล้วจึงค่อยทำความเข้าใจคนเรานี่สร้างมาด้วยอะไรสร้างมาด้วยข้าวมาด้วยน้ำมาด้วยเลือดมาด้วยเนื้อมีผมก็ดีมีขนก็ดีมีเล็บก็ดีมีฟันก็ดีมีหนังก็ดีมีเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกตับไตไส้พุงเนี่ยสร้างมาด้วยอาหารข้าวน้ำรูปร่างกายนี้มีธาตุดินน้ำไฟลมพอหมดลมร่างกายนี่ก็เป็นท่อนฟืนแยกธาตุพอธาตุลมแยกไปแล้วกายนี้ก็ปราศจากวิญญาณก็เน่าเปื่อยไอ้ตับไตไส้พุงอยู่ข้างในก็จะต้องบูดเน่าไม่ใช่เราไปไหนเราคือความรู้ตัวจิตนี่คือตัวรู้ตัวจิตนี้ย่อมอาศัยอยู่กับขันธ์ห้าแต่เมื่อขันธ์ห้าอยู่ไม่ได้แล้วจิตนี้ก็ปราศจากหาตอบประกอบขันธ์ห้าต่อไปถ้าตราบใดยังไม่มีปัญญาแยกขันธ์ห้านี้ออกเป็นอนัตตาได้ก็ยังหาพบแสวงขันธ์ห้าต่อไปอีกรูปมีรูปมีเวทนาเสวยอารมณ์มีสัญญาความจำสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างวิญญาณคือความเสวยอารมณ์เช่นเห็นรูปได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยก็เรียกวิญญาณทั้งหกเนี่ยเป็นที่ทำให้สุขให้ทุกข์ให้ชอบใจไม่ชอบใจถ้าเรามาปรุงเป็นสังขารมันเป็นของละเอียดอ่อนที่เราต้องหัดพิจารณาแยกขันธ์หน้าว่าเราไม่มีอะไรเลยถ้าแยกเป็นส่วนๆแล้วคนเราจะไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวจะกลายเป็นดินส่วนหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งไฟส่วนหนึ่งลมส่วนหนึ่งเราไม่มีเรามีเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองคนเราทั้งโลกนี้ก็มีเกิดกับดับเท่านั้นถ้าเราพิจารณาละเอียดแล้วเราจะเห็นว่าความจริงอย่างนี้อนิจจาวัฏสังขารานี่เป็นความจริงฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดับซะก่อนที่เราจะดับสังขารร่างกายนี้ไปก่อนก็ให้ดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราบางคนคิดว่าการเข้ามาทำบุญเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อะไรแต่คนเราจริงๆนะพอเรามีทุกข์แล้วจึงจะคิดได้บางทีก็สายซะแล้วอยากจะเข้าวัด

ข้าสายซะแล้วมาไม่ไหวซะแล้วอยากจะนึกถึงพระก็นึกไม่ได้ซะแล้วเพราะความหลงความประมาทเนี่ยทำให้เราล่าช้าไม่มีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจทำบุญได้เลยฉะนั้นวันนี้คุณโยมเทียมได้สิ้นไปก็เป็นธรรมะที่เตือนใจลูกหลานให้ได้คิดว่าแม่เราได้ทำบุญกุศลไว้ดีแล้วเราก็จะทำตามต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างความตายนี่เป็นของแน่นอนจะต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารอยู่ต่อไปก็ทำความดีทำบุญกุศลให้แก่พ่อแม่ของเราไปก็ถือว่าเป็นการสร้างความดีให้แก่เราแล้วแก่ผู้ที่ร่วงรับไปฉะนั้นจึงว่าสรุปแล้วธรรมทั้งหลายก็คือการรู้จักเหตุที่เกิดแล้วก็รู้จักดับทุกข์ที่ใจก็เป็นอนิจจาที่เห็นแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราก็พยายามปรงพยายามละพยายามหันหน้าเข้าหาธรรมะเป็นที่พึ่งของเราก่อนที่เราจะหมดชีวิตหรือหมดวาสนาบารมีที่เราจะได้ครองสังขารอันนี้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจะได้มั่นใจในพระพุทธรัตนตรัยว่าคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของวิเศษที่จะเป็นเครื่องช่วยจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขพ้นทุกได้ทุกรูปทุกนามฉะนั้นธรรมเทศนาที่บรรยายในวันนี้ก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: จริญสุขญาติโยมที่มาฟังการสวดอภิธรรม7คัมภีร์เนื่องในงานศพของหม่อมมาลีพานุพันธ์ณอยุธยาเพื่ออุทิศส่วนกุศลเจตนาที่เป็นความสงบไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับคือหม่อมมาลีพานุพันธ์การที่พระท่านสวดคำว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นทางดีอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเป็นทางไม่ดีหรือว่าจิตไม่ดีอัพยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตธรรมธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลและอัพยากตธรรมอัพยากตธรรมนี้ซึ่งเรื่องของการทำใจทั้งหมดการทำใจการทำจิตให้เป็นกุศลนั้นเขาเรียกว่ากุศลจิตตังอุปันนังการที่เรามาทำจิตของเราให้เป็นกุศลเขาเรียกว่าวิธีการรวมใจให้สงบคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีความเกิดแก่เจ็บตายคือเรียกว่าหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นเรียกว่าไปตามกฎธรรมชาติก็คือธรรมะความตายนี้เป็นกฎของธรรมชาติที่ทุกคนได้รับคือความตายได้นั้นก็คือการรู้จักจิตตัวเองกุศลจิตตังการฝึกจิตเข้าไปรู้จิตตัวเองนั้นเรียกว่าเป็นมหากุศลแต่คนเราโดยมากเนี่ยไม่ค่อยรู้ใจตัวเองไม่รู้จิตตัวเองเพราะจิตตัวเองเนี่ยอยู่แต่อารมณ์ภายนอกโดยมากคนเราจะไปมองข้างนอกหมดการที่เห็นจิตตัวเองนั้นเป็นกุศลพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลจิตตังการรู้จิตนั่นน่ะจิตนั่นน่ะเป็นกุศลและมหากุศลคนจะไปสวรรค์ไปนรกไปนิพพานได้เนี่ยไปด้วยสภาวะจิตที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นคนที่ทำใจไม่ได้คนที่มีทุกข์ใจคนที่ไม่เกิดความสงบใจนั้นเพราะไม่รู้จิตกุศลโดยมากคนเราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องจิตตัวเองจะไปสนใจเรื่องจิตคนอื่นเช่นเห็นคนอื่นดีไม่ดีสุขทุกข์ได้ลาภยศสรรเสริญเห็นคนโน้นเป็นอย่างนั้นเห็นคนนี้คือตาเราอยู่ดูข้างนอกหูเราฟังเสียงข้างนอกจมูกเราชอบดมกลิ่นข้างนอกเราชอบสัมผัสแต่ภายนอกจึงไม่รู้จักภายในเขาเรียกว่าไม่รู้จักอายตนะภายในการที่เรามาฟังสวดเนี่ยพระองค์ท่านทรงสอนเป็นวิธีทางให้ทุกคนเราเนี่ยเวลามีงานตายจะได้เอามาระลึกรู้ธรรมะอันลึกซึ้งธรรมะลึกซึ้งก็คือการรู้จิตตัวเองการที่เราจะรู้จิตตัวเองเนี่ยเราต้องรู้จักคำว่าภาวนาคำว่าภาวนาเนี่ยทำให้เกิดเป็นมหากุศลหรือเป็นมหาบุญคนเราไม่มีการภาวนาก็เรียกว่าไม่รู้จักทำบุญไม่รู้จักทำบุญที่ตัวเองไม่รู้จักทำตัวเองให้เกิดบุญเรียกว่าไม่รู้จักทำใจให้สงบนั่นเองเพียงวันหนึ่งเนี่ยเราภาวนาว่าลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทวันละ5นาทีนั่ง5นาทีนอน5นาทีเดิน5นาทีเดินก็ขวาพุทธซ้ายโทนั่งก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนอนก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราทำอย่างละ5นาทีเรื่องทำจิตให้เป็นกุศลจิตตังจิตที่เป็นรูปกุศลจิตที่เป็นรูปกุศลนั่นหมายถึงว่าเป็นรูปของเทวดา เทวดาในจิตเทวดาในจิตนี่หมายถึงว่าเกิดความผ่องใสเกิดความเบิกบานเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นในตัวของจิตที่เราจะได้รูปร่างหน้าตามาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากรูปจิตจิตพอใจในหญิงก็เป็นหญิงจิตพอใจในชายก็เป็นชายจิตพอใจในกุศลก็มาเกิดในภูมิของมนุษย์ที่ดีจิตพอใจในอกุศลก็ไปเกิดในภูมิมนุษย์ที่ไม่ดีก็เรียกว่ามาจากสภาวะจิตฉะนั้นการฝึกจิตนั้นเป็นการฝึกเพื่อเป็นการเข้าไปถึงธรรมคือความสงบตอนนี้คนเราโดยมากไม่รู้จิตตัวเองก็ไม่สามารถจะคุ้มครองจิตตัวเองเช่นปล่อยให้เกิดความทุกข์ใจตลอดวันเช่นหงุดหงิดตลอดวันอึดอัดขัดเคืองตลอดวันกลุ้มเครียดประสาทหลอนหรือว่าคิดกังวลวิตกจริตอย่างเงี้ยทุกวันนี้สังคมทั้งหลายไม่มีธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาจิตก็มีปัญหาหัวใจตัวเองมากเพราะขาดความสงบดังนั้นเรามาฟังสวดฟังธรรมเนี่ยเราก็ไปรู้จิตตัวเดียวทำไงเราจะรู้จิตตัวนี้ให้ได้จิตของเราเนี่ยสามารถรู้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นเราจะรู้จักคำว่าบุญรู้จักคำว่าสงบรู้จักคำว่าเป็นสุขรู้จักคำว่าสบายใจเช่นเราเป็นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยเราไม่เคยดับความโกรธได้เลยแต่เมื่อเรามารู้จักจิตของเราได้เนี่ยว่าตอนนี้ขณะนี้กำลังโกรธแล้วนะไม่พอใจการแสดงออกของคนอื่นเลยนะพอเราไปดูคนอื่นฟังคนอื่นดูไม่ชอบใจฟังไม่ชอบใจแล้วเราก็รู้ทันใจของเราได้ทีว่านี่จิตของเราเป็นเองจิตของเราเป็นทุกข์เองจิตของเราไม่พอใจเองไม่ใช่เขาทำไม่ดีจิตของเราไม่ดีเองพอเรารู้ทันเท่านั้นก็เรียกว่ากุศลจิตตังรู้จิตตัวเองเป็นกุศลพอไม่โกรธแล้วก็เป็นกุศลดังนั้นการเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องการให้พวกเราเรียนรู้จิตตัวเองแล้วจะได้มีสติระงับดับทุกข์ทางใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ 84,000 พระธรรมสารเนี่ยสอนวิธีทางดับทุกข์ทางใจสอนวิธีทำใจให้สบายให้เป็นสุขกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขคิดนึกให้สบายใจนี่เป็นวิธีทางธรรมะคำสอนพระเจ้าจะสวดบทไหนก็สุดแต่มาลงที่จิตหมดยังกุศลา7บทนโยมฟังเรื่องจิตทั้งหมดแต่เราทำจิตเพียงสงบนิดเดียวเราก็ได้รับความสบายใจแหละแต่เราไม่ทำใจให้สงบเพียง5นาทีเนี่ยเราทุกข์ทับตายเวลาเราคิดอะไรมากๆจะนอนไม่หลับเครียดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่ดีเราจะรู้เลยว่ามันทุกข์จริงๆนะมาจากที่ไหนมาจากจิตดวงนี้เนี่ยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลธรรมานะจิตเป็นอกุศลเนี่ยมันทำให้เครียดทำให้เศร้าทำให้โศกทำให้ไม่เกิดความสบายใจนี่เป็นอกุศลเราพยายามสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นทำให้รู้จิตให้มากขึ้นจิตดีก็ให้รู้ว่าจิตดีจิตไม่ดีก็รู้จิตไม่ดีคิดอะไรก็พยายามรู้ที่จิตเราให้มากขึ้นแล้วก็เป็นกุศลจิตตังจิตก็สบายไม่คิดมากไม่กังวลไม่เครียดไม่เล่าร้อนไม่เศร้าโศกไม่เสียใจกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายคิดนึกก็สบายใจอ๋อที่สบายนี่เพราะจิตเราดีจิตดีเพราะอะไรเพราะเราทำจิตเราเพราะเรารู้จิตเราเพราะเราศึกษาที่จิตเรานี่แหละที่ว่าพระท่านสวดก็สวดให้จิตเราดีเมื่อเราฟังสวดฟังเทศฟังธรรมจิตของเราก็เป็นกุศลก็รวมไว้ที่ดวงเดียวคนที่จะไม่หลงแก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายที่จะบุญกุศลไปได้ก็ต้องรู้พระพุทธอยู่ที่ใจรู้ว่าธรรมอยู่ที่ใจรู้ว่าพระสงฆ์นี่เกิดที่ใจรู้ว่าพระอรหันต์นี่เกิดที่ใจสงบรู้ว่านิพพานบุญบาปนี่เกิดที่ใจสุขทุกข์เกิดที่ใจแล้วก็พยายามในเพ่งเพียรภาวนาทั้งหลายอย่างน้อยชาติหนึ่งขอให้รู้จิตตัวเองก็ยังดีเอาแล้ววันนี้ไม่รู้ก็พยายามให้รู้ให้ได้สักวันหนึ่งถ้าเรารู้จิตของเราได้ทั้งสามดวงเนี่ยรู้ความโลภเกิดขึ้นอย่างไรและดับอย่างไรรู้ความโกรธเกิดขึ้นอย่างไรและดับด้วยวิธีใด รู้ความหลงในตัวตนมากเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่ามันเกิดหลงยังไงแล้วก็ดับความหลงมันได้เท่าใดนั่นแหละเป็นมหากุศลจิตตังจิตที่เป็นธรรมจิตที่เป็นบุญจิตที่ชำระบาปได้นี่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ทำที่จิตเราสงบนี่เองแต่ถ้าเราเกิดมาเราตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ไม่รู้จิตตัวเองเลยก็เรียกว่าคนหลงโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกลียดรักชังไม่รู้ไปตามอารมณ์คนเราจะตกอยู่ในความหลงก็ทุกข์กับความคิดนึกหาความสุขสบายใจไม่ได้เลยชาตินี้เพราะเรามีโลภโกรธหลงเพราะเราไม่รู้ทันเขาปล่อยเขาครอบงำจนเราหลงติดอยู่ฉะนั้นถึงว่าเรามาศึกษาจิตเหลือสักนิดหนึ่งก็พอว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่รู้อะไรก็ให้รู้ธรรมที่ใจเรารู้ว่าจิตเราคิดอะไรแล้วก็ดับด้วยวิธีใดเราลองอยากรู้ลองทำดูเช่นเราดูลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกมันจะคิดละคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปโน่นเราก็ภาวนาของเราเรื่อยคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผลสุดความคิดเนี่ยพอมันเหนื่อยนะเข้ามันหยุดพอหยุดอีกคนนี้ละสงบสบายเบาว่างปลงทุกข์ทั้งหลายดับความเครียดความตึงในประสาทหายหมดเลยคนนี้ต่อไปจิตเราก็เริ่มละเอียดเขาเรียกว่ามีปัญญาคนนี้ก็เคยดูจิตตัวเองได้แล้วคนนี้มันไม่หยาบเลยคนถ้าไม่มีสมาธิจิตมันจะหยาบมันจะคิดมากมันจะไม่หยุดคิดพอเรามีสมาธิขึ้นมาคนนี้พอจิตเราว่างได้ครับสักทีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยจิตจะละเอียดเขาหลังจะเห็นทันอารมณ์นี่โกรธแล้วนะไม่โกรธสงบไม่สงบก็จะค่อยๆรู้ขึ้นมาทีละน้อยๆนะครับนั่นแหละการทำบุญกุศลมหาศาลที่เราฝึกรู้จิตเห็นจิตเรียกกุศลจิตตังอุปันนังจิตที่เป็นกุศลเรียกกุศลธรรมาทำจิตให้เป็นบุญทุกขณะบุญนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่การทำใจให้สงบบุญอยู่ที่การรู้จิตรู้ใจของตัวเองที่พุทธเจ้าไปเรียนรู้จิตตัวเองก็อย่างนี้เองจึงได้เป็นพุทธเจ้าเพราะเรียนรู้เรื่องจิตตัวเองเพราะอะไรอะไรมันอยู่ในจิตของตัวเองทั้งหมดเลยไม่ว่าบุญบาปสวรรค์นรกฉะนั้นขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาในงานนี้ก็ขอให้สนใจจิตตัวเองศึกษาจิตตัวนี้จะทำให้เราเกิดความสุขเรียกเกิดความดับทุกข์ได้ปัญหาทั้งหลายจะรวมอยู่ที่จิตดวงเดียวและจะแก้ปัญหาจิตตัวเองได้ธรรมเทศนาข้อสมควรแก่เวลาขออุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำกันให้แก่มุมมาลีพานุพันธ์ณอยุธยาขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสงบสุขดับทุกข์ทางใจทุกท่านทุกคนเทอญ
1: นั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตใจของเราให้สงบในการฟังจิตใจของเราจะได้รับรู้ธรรมได้เข้าใจในธรรมะวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมปารภธรรมให้กับข้าราชการซึ่งเป็นทหารในบัญชาการทหารสูงสุดแห่งนี้เป็นวาระที่สองก็เป็นโอกาสดีเจตมาได้มีโอกาสได้มาให้ทำเป็นทานซึ่งอาตมาก็ให้สิ่งเป็นประโยชน์กับจิตใจที่ญาติโยมจะน้อมเอาไปได้เพราะอาตมาเป็นพระก็ไม่มีอะไรจะให้โยมนอกจากธรรมะเพราะบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างโยมก็มีหมดแล้วอันนั้นโยมก็พอจะช่วยตัวเองได้ด้วยความสุขทางโลกทางโลกีแต่ความสุขทางใจนั้นทุกคนยังขาดอยู่ก็ควรจะได้รับจากทางธรรมคือซึ่งเป็นอาหารใจธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องทำให้จิตใจทุกคนได้รับความสุขสงบ เมื่อเรานำเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็เหมือนกับอาหารใจอันนี้พระก็มีโอกาสจะให้ได้ในเมื่อพระได้ปฏิบัติและได้ศึกษาเราเรียนจากครูบาอาจารย์จากการทุดงกรรมฐานจากการฝึกจิตให้สงบจากการปฏิบัติมาเมื่อมีอะไรดีก็มาแนะนำมาบอกโยมให้ทำความดีเพราะความดีนั้นไม่ได้อยู่อื่นอยู่ไกลอยู่ที่ใจของญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่จะรองรับเอาไปได้ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังขาดคนดื่มคนตักเท่านั้นเองมันอยู่ในองค์อยู่ในตุ่มอยู่ในภาชนะของเราแล้วธรรมะก็เช่นเดียวกันมันมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีคนน้อมรับไปกระทำให้ใจสงบเกิดขึ้นนั่นเองวิธีทางสงบนี้เดี๋ยวท้ายรายการอาตมาจะบอกแนะนำญาติโยมให้รู้จักภาวนาให้รู้จักว่าสงบใจเป็นอย่างไรไอ้ความไม่สงบนั้นไม่ต้องสอนโยมโยมเข้าใจแล้วว่าความไม่สงบใจเป็นอย่างไรเพราะเราทำการงานอยู่กับบ้านกับเรือนกับสังคมเนี่ยย่อมมีความไม่สงบตลอดทั้งวันมีความดีใจเสียใจอยู่ตลอดนั่นคือความไม่สงบอันนี้มีอยู่ทุกตัวคนใครจะปฏิเสธไปไม่ได้บุคคลที่จะปฏิเสธได้คือบุคคลที่รู้จักทำใจสงบก็เป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวผู้ที่จะสงบตลอดไปนั่นคือพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าที่ได้เดินทางสงบแต่ว่าเราชาวบ้านธรรมดานี่ก็ให้รู้จักเพียงว่าสงบในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันธรรมะที่ซึ่งเป็นคุณสันโดษที่ธรรมะจะยกหัวข้อขึ้นมาคือความสันโดษนี้บางคนก็ไม่เข้าใจความสันโดษนี้เป็นธรรมะที่สันติสุขที่โลกต้องการที่สังคมต้องการความสุขสงบคือความสันโดษแต่ที่จริงเขาไม่ต้องการความสันโดษเขากลัวคุณธรรมสันโดษแต่ทุกคนต้องการความสุขสงบได้จะเรียกร้องความสันติคือความสงบแต่ไม่เรียกร้องความสันโดษความสันโดษนี่ความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ไกลตัวเองเลยสันโดษนี่ไม่ใช่เป็นคนงอตีนงอมือไม่เป็นคนไม่ทำอะไรเลยสันโดษในหน้าที่ตัวเอง

สมมุติว่าเราเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินปกครองราษฎรโดยทศพิธราชธรรม10ประการเป็นคนมีเมตตากรุณาเราก็ตั้งอยู่ในหลักศีลธรรมไม่ไปรบราฆ่าฝันบ้านเมืองอื่นคือพยายามบำรุงข้าราชการข้าราชบริพารให้มีศีลมีธรรมให้ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่เบียดเบียนไม่ลักโกงกันไม่มีใครช่อราชบังหลวงไม่โกงกินแล้วก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วข้าราชการในบ้านเมืองนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระราชาสันโดษเพราะพระราชาทำตัวเองเป็นตัวอย่างมีศีลธรรมเช่นพระเจ้าอโศกได้ทำคุณสันโดษให้โลกได้รู้ว่าท่านเคยฆ่าคนนับไม่ถ้วนแต่ท่านก็มาถือศีลอุโบสถศีล5ด้วยการล้างมือด้วยการเข้าถือศีลฟังธรรมพอท่านสันโดษแล้วประชาชนราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขหมดสันโดษในพระราชาสันโดษอย่างนั้นแต่บางเมืองบางเมืองบางประเทศไม่สันโดษชอบลบราฆ่าฟันชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยู่ในประเทศตนเองไม่อยู่ในขอบเขตเองเรียกว่าพระราชาไม่ตั้งอยู่ในสันโดษอสันตุทีเป็นคนไม่สันโดษสันตุทีเป็นคนสันโดษหมายถึงว่ายินดีในประเทศตนเองขอบเขตภัตตสีมาของตัวเองหมายถึงว่าเรายินดีอยู่ในประเทศของตัวเองไม่บุกรุกใครนั่นแหละคือบ้านเมืองจะร่มเย็นสันโดษของพระราชาไม่ใช่ไม่แต่งตัวไม่ใช่ไม่แต่งเนื้อไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยเป็นนักพัฒนาเป็นนักเจริญด้วยความรู้ทันกับโรคทุกอย่างแล้วตอนนี้ลองมาข้าราชการก็มีคุณธรรมสันโดษข้าราชการสันโดษก็หมายถึงว่าเราอยู่ในหน้าที่ของใครทั้งตอนหน้าเราทำอย่างไรรับหลังแล้วก็ทำอย่างนั้นเราไม่ให้ร้ายเพื่อนฝูงที่มาทำงานด้วยกันไม่แข่งแย่งชิงดีไม่เบียดเบียนใครทุกคนก็อยากจะให้สังคมเรานี่เจริญขึ้นสันโดษด้วยกันว่าสมมติว่าเรามีภรรยาเดียวเราก็มีภรรยาเดียวเราไม่คิดว่าใครสวยยังไงเราอยากจะไปได้มาเป็นภรรยาตนถ้าอย่างนั้นไม่สันโดษสันโดษแปลว่ามีภรรยาเดียวมีรถเก๋งเก่าๆขี่มาทำงานได้เราก็พอใจในคันนั้นไม่ใช่เราอยากจะได้ใหม่ๆทันเพื่อนแล้วก็ไปผ่อนส่งไปเสียเงินเสียทองอย่างนั้นเรียกว่าไม่สันโดษสันโดษนั้นมีทุกอย่างแต่มีเท่าที่หาได้ตามตำแหน่งหน้าที่ตัวเองแล้วก็เศรษฐีสันโดษเศรษฐีก็สันโดษได้สมมติเศรษฐีเราเนี่ยมีเงินอยู่10ล้านก็ยินดีใน10ล้านมี100ล้านก็ยินดีในร้อยล้านรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเจริญภาวนารู้จักจ่ายแจกให้คนยากจนบ้างก็จะเป็นที่รักของชาวบ้านเขาก็ไม่ด่าเศรษฐีหน้าเรื่องเศรษฐีก็สันโดษได้ไม่คดโกงไม่เอาของคนอื่นไม่ใช่เอาต้นทำดอกเอาดอกทำต้นอย่างนั้นเศรษฐีก็มีศีลธรรมคุณสันโดษได้ชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกคนมีคุณธรรมสันโดษตามฐานะตัวเองแต่ว่าสันโดษของพระนั่นมีผ้าเพียง3ผืนชาวบ้านจะมาทำอย่างพระไม่ได้สันโดษของพระอีกเรื่องหนึ่งสันโดษของทายกทายิกาอีกเรื่องหนึ่งสันโดษพระราชาเรื่องหนึ่งตั้งอยู่ในคุณธรรมของพระราชาสันโดษข้าราชการตั้งอยู่ในคุณธรรมข้าราชการไม่ใช่ฉันเป็นในพันแล้วฉันจะมาเป็นในสิบยังไม่ได้สันโดษยังไม่ได้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเรายิ่งขึ้นไปจนถึงเราจะได้ใหญ่ได้โตจนถึงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเราก็ตั้งคุณอยู่ในสันโดษไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดอิจฉาริษยาใครเราถือว่าการกระทำดีนั่นเป็นคุณธรรมของเราการกระทำชั่วนั้นไม่ใช่คุณธรรมของเราฉะนั้นการสันโดษนี่แม้แต่ว่ามันสันโดษได้ทุกระบบเลยชาวไร่ชาวนาข้าราชการทุกฝ่ายก็สันโดษได้คือหมายถึงว่าสันโดษนิยมต้องเข้าใจว่ายินดีเท่าที่ตนเองหาได้ไม่โลภเกินที่ตนเองหาได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะรู้อ๋อสันโดษนี่ถือได้ตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินอยู่ชั้นแต่ราชการทุกตำแหน่งทุกหน้าที่เลยแต่คนทุกวันนี้ก็โต้แย้งกันมาโยมโอ้ใครจะมาสันโดษได้ฉันไม่ใช่พระนี่พระก็ต้องสันโดษแบบพระพระมีผ้าเพียง3ผืนฉันเพียงมือเดียวถ้าพระไม่สันโดษพระต้องไปทำไร่ไถนานั่นก็ไม่ใช่พระพระไปโลภมากมีเงินมีทองฝากธนาคารมี
ของสารพัดยังกระชาโรคก็ไม่ใช่พระอีกพระก็จะต้องมีแค่เพียงผ้าสามพื้นเงินทองก็ไม่เอาหรือฉันเพียงมือเดียวอย่างนี้ไม่ใช่มีสเตอริโอมีวิทยุโทรทัศน์มีเฟอร์นิเจอร์เต็มกุฏิอย่างนั้นไม่สันโดษของพระอย่างนั้นต้องเป็นชาวบ้านพระก็ต้องมีเพียงบาตรรูปเดียวมีผ้าเพียงสามพื้นไปไหนก็มีภิกขาจารย์เป็นเครื่องเลี้ยงชีพแต่ถ้าพระไม่สันโดษกับพระก็ต้องมีอะไรๆทุกอย่างเหมือนญาติโยมอย่างนั้นไม่สันโดษคำว่าสันโดษก็หายไปจากพระแต่นี้ยังโยมสันโดษก็หน้าที่ของโยมจะมาอย่างพระไม่ได้คำว่าสันโดษจึงอยู่ได้ในสังคมเป็นสุขสงบที่สุดถึงว่าคนลองเป็นถึงว่าถ้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนะตัวอาจารย์ก็สันโดษในหน้าที่ของผู้นำไอ้ตัวรองลงไปก็สันโดษในหน้าที่ของตัวเองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ใช่ฉันจ้องที่ทำไงจะโค่นล้มไอ้ตัวผอ.ให้มันลงมาได้ฉันจะได้เป็นผอ.เองไม่ใช่อย่างนั้นคือยินดีพอใจที่ตนเองมีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ไม่คิดกลั่นแกล้งไม่คิดเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนธรรมะพระพุทธเจ้าถึงเป็นเครื่องที่ทำให้โรคนี้สงบสุขที่สุดเป็นอันว่าสันโดษนี้ใช้ได้ทั่วโลกเลยโยมโยมขี่เครื่องบินไปโยมก็สันโดษเพราะโยมมีเงินแต่โยมไม่มีเงินโยมอยากขี่เครื่องบินอย่างนี้โยมไม่สันโดษโยมมีรถเบนซ์ขี่โยมมีเงินทองที่จะจ่ายค่ารถเบนซ์ได้โยมก็สันโดษแต่ถ้าโยมไม่มีรถเบนซ์แต่โยมไปอยากขวนขวายอยากจะได้ขี่รถเบนซ์เหมือนเพื่อนบ้างอย่างนี้โยมก็ไม่สันโดษเขามีซีตองขี่มี BM ขี่เราขี่โตโยต้าเก่าๆเราอยากจะได้มาเราต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาอย่างนั้นไม่สันโดษแต่ที่มีอยู่แล้วนั่นคือสันโดษที่ว่าเรามีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรียกว่าสันโดษต้องเข้าใจใช่ไหมโยมเรามีภรรยาคนเดียวใครจะสวยมายังไงนางงามสวยมาฉันก็ไม่เอาเพราะคนนี้เมื่อก่อนก็สวยกว่าคนนั้นอีกเราก็สันโดษที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาของเราให้รุ่งเรืองต่อไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมสันโดษที่พุทธเจ้าสอนแต่คนเรามาแปลความหมายสันโดษผิดใช่ไหมโยมเลยธรรมะพุทธเจ้าเลยไม่เข้าหูเราเลยไม่เราเลยไม่กล้าทำความจริงธรรมะพุทธเจ้าสอนให้สังคมในโลกปัจจุบันนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้คนเบียดเบียนกันเองการเบียดเบียนทั้งกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีมันนำมาซึ่งความไม่สงบในสังคมนั้นจะบ้านใดก็ดีเมืองใดก็ดีถ้าไม่มีคุณสันโดษย่อมไปเบียดเบียนบ้านอื่นเมืองอื่นให้เดือดร้อนศาสนาพุทธนี่ไม่เคยมีสงครามในศาสนาเลยเพราะสอนให้สันโดษแต่ศาสนาทุกศาสนาลบแต่เรื่องศาสนาเพราะไม่สันโดษจริงมีความเห็นต่างกันจริงธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องแก้ไขใจได้นะโยมธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยขอให้เราน้อมรับไว้สักอย่างหนึ่งก็เป็นคติเตือนใจเราได้ทำให้เราสุขใจได้ในเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่ทุกวันฉะนั้นไม่ใช่ว่าการที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงศาสนาแล้วจะกลายเป็นคนโง่คนค่ำคืศาสนาได้สอนให้ทุกคนรู้จิตตัวเองรู้ทันใจตัวเองรู้จักห้ามใจตัวเองรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขสังคมเป็นพระราชาสมัยก่อนเขายอมรับเรื่องศาสนาเป็นผู้นำนะโยมข้าราชการเมื่อก่อนเขายอมรับศาสนาเป็นผู้นำฉะนั้นจึงตั้งโรงพยาบาลให้พระเป็นหมอให้พระเป็นอาจารย์สอนหนังสือสมัยก่อนคนจะมาทำข้าราชการในรั้วในวังต้องเรียนหนังสือจากพระหมดพระเป็นอาจารย์สอนทั้งนิสัยสอนทั้งมารยาทสอนทั้งความซื่อสัตย์สอนเรื่องความกล้าหาญสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนตะกอนจึงไม่มีปัญหาในการปกครองบ้านเมืองจึงคนไทยจึงแก้ไขปัญหาสังคมได้ตลอดมาเพราะเรียนมากับวัดเรียนมากับธรรมะเช่นหมออะไรหมอโกมาลพัฒน์เนี่ยเป็นหมอวิเศษเลยหมอโสดาบันน่ะใครรักษาโรคไม่หายมาหาโกมาลพัฒน์นี่ยิ่งกับเอ็กซเรย์คนหนึ่งปวดหัวมา7ปีรักษาที่ไหนไม่หายมหากมลพัฒน์หมอกมลพัฒน์ถามอาการไข้บอกมีพยาธิที่สมองบอกจะทำไงต้องผ่าตัดโอ้ยผ่าตัดก็ตายเชื่อกัน
เป็นหมอคนแรกในโลกที่ผ่าตัดสมองได้บอกว่าถ้าท่านทำตามข้าพเจ้าได้จะหายไม่ตายแต่ถ้าทำตามข้าพเจ้าไม่ได้ท่านจะต้องตายอายุท่านยังอยู่อีกไม่นานเลยถ้าปวดนี้เพราะพยาธิมันมีสองตัวมันเกิดมันจะต้องวางไข่ขึ้นไปพอมันกินมันคงจะเข้าไปจากท้องนั่นแหละมันขึ้นไปอยู่สมองก็บอกท่านต้องนอนคว่ำนอนหงายผ่าเสร็จแล้วต้องนอนหงาย15วันนอนหงาย15วันนอนคว่ำนอนตะแคง15วันนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยอย่างละครึ่งเดือนครึ่งเดือนท่านทำได้ไหมท่านได้รักษาให้ถ้าไม่ได้ไม่รักษาให้เอาทนเอาพอได้7วันพระโคมาลพัสจนเมื่อยเหลือเกินขอพลิกได้มาได้เขาผ่าตรงสมองเนี่ยทบหนังแล้วก็ผ่าแล้วก็แงะเอาครีมแงะแล้วก็มีพยาธิอยู่เนี่ยก็จับพยาธิออกมาเลยสองตัวตัวผู้ตัวเมียคนทั้งหลายนี่อัศจรรย์เห็นพยาธิบนสมองแล้วก็เอายาเข้าประสานแผลแล้วก็เย็บอย่างเก่า15วันหายเดินได้หายปวดเลยหมอธรรมะโยมตอนนี้คนสมัยก่อนก็เลยเชื่อว่าโอ้หมอก็เก่งและอาจารย์ก็เก่งเสร็จแล้วตอนนั้นพระเจ้าเมืองสาวัตถีลบกับพระเจ้าชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้หลานชายไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นญาติกันก็เลยโกรธว่าหลานชายเนี่ยทรยศฆ่าแม่ตะพ่อตัวเองก็ยกทัพไปตีเจ้าชาติศัตรูสู้หลานชายไม่ได้สักทีหลานชายยังหนุ่มยังเด็กอายุยังหนุ่มมากเรามันคนโตแล้วเก่งพี่ชายสงครามมาทุกอย่างทำไมสู้เด็กๆข่าวลูกข่าวหลานไม่ได้มันน่าตายนะมันน่าอายประชาคนเมืองอื่นตีเท่าไรก็ผัดกันแพ้ผัดกันนะชนะมันยังไงนะอุบายนี้เราไม่ชนะสักทีข้าศึกของเราก็มีสู้กำลังเราไม่ได้ดูแล้วนักรบของเรานี่ก็เก่งทุกฝ่ายเลยแต่ทำไมเราสู้หลานชายไม่ได้สักทีทางโลกเราอาจจะคิดไม่ออกนะเราต้องหาพระพึ่งพระบ้างก็เลยให้ข้าราชการมหาดเล็กเนี่ยลองไปสืบดูว่าวัดนี่พระพูดอะไรกันวัดเชตวันเนี่ยให้ไปสืบพอตอนเย็นพวกข้าราชการก็ไปแอบตำหลังกุฏิพระว่าพระจะพูดอะไรกันบ้างถ้าได้ความยังไงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองมาบอกเรานะเพื่อจะได้อุบายจากวัดบ้างพระหนุ่มๆที่เขาเป็นพระอรหันต์เขาไม่พูดอะไรกันใช่ไหมองค์บางองค์แก่ๆสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็คุยกันเจ้าแผ่นดินของเรามันไม่น่าแพ้เด็กๆเลยนะคุยกันนั่งพูดถึงเรื่องเจ้าเราฟังความบอกถ้าผมเองนะผมจะตีจับเอาชาติศัตรูให้ได้เลยว่างั้นบอกท่านคิดยังไงหลวงตาท่านเป็นพระไม่เคยเราบอกผมมีอุบายจะยากอะไรล่ะเมืองกรุงเมืองเจ้าชาติศัตรูนั่นมีภูเขาล้อมรอบซึ่งมีเขาสลับซับซ้อนถ้าเราประจันบานเราก็สู้ไม่ได้ที่คนนุ่มๆ มันใจมันถึงไอเรามันคนแก่เนี่ยมันต้องหาอุบายสู้สิสู้แบบประจันบานเราก็แพ้นุ่มๆ มาสิเหมือนพระนเรศวรใช่ไหมท่านเก่งมากในอุบายท่านก็มีกำลังท่านก็มีบอกไม่ยากหรอกงั้นเราก็ตั้งกองทัพหน้าแล้วก็ตั้งปีกซ้ายปีกขวาตั้งปีกหลังไอ้ทางซ้ายนี่อยู่ทางภูเขาแถบหนึ่งไอ้ทางขวาอยู่ภูเขาแถบหนึ่งแล้วไอ้กองหน้าเราก็ไปตีกับอาชาติศัตรูล่อมาทำเป็นกำลังใหญ่ทำเป็นว่าจะเอาชนะแต่พออาชาติศัตรูตีมาแล้วก็ถอยมาเข้าในซอกเขานี้พยายามหนีเข้าซอกเขานี้ให้ได้แล้วพออาชาติศัตรูตีเลยมาซอกเขานี้เราก็ขุดหลุมมาให้ดีซึ่งสำหรับช้างและม้าก็ตกได้เอาใบไม้พรางให้หมดแล้วทหารเรารู้จักว่าที่นี้มันที่ซ่อนเราก็หลีกไปอาชาติศัตรูก็ได้กำลังเห็นว่าจะชนะแน่จะจับตัวเจ้าได้แน่เคยชนะทุกครั้งก็จะตามขบวนมาหลงขบวนมาก็สามารถจะตกหลุมพรางแล้วก็ตีตลบโอบเอาเลยแบบนั้นขอให้เข้ามาในซอกเขานี้ได้เหมือนกันหลวงตาก็ให้อุบายคนละศึกนะ
ตรงนั้นก็เออถ้าอย่างนี้มันก็ชนะอาชีพเหมือนกันทุกครั้งชาติศัตรู

ผู้ไม่ได้ทำกลอย่างนี้ทุกครั้งพระเจ้าแผ่นดินของเราไม่ได้ทำกลอย่างนี้อาจารย์บานทีไรก็แพ้เขาทุกทีอย่างนั้นอามาตย์พอฟังแล้วก็กลับไปทูลเจ้าแผ่นดินบอกเองไปวัดมาเนี่ยไปด้อมๆมองๆมาทุกวันทุกวันได้อะไรบ้างได้ค่ะได้ข้อมูลอย่างนี้พระเจ้าค่ะลองเล่าให้ฟังสิก็เล่าก็ให้พวกเสนาธิการนั้นล่างเรื่องเลยเอาเราตีอย่างนี้ได้แสดงอุบายอันนี้ดีเรายังไม่ได้ใช้เรามีแต่จะขยี้ศัตรูตลอดเวลาจะเอาชนะจับเจ้าชัตตูได้อย่างเดียวก็ตั้งทัพใหม่ก็บอกถ้าคนนี้ถ้าแพ้แล้วไม่เอาแล้วยอมตายเลยอายเด็กๆมันคือทิฏฐิมานะเพียงเอาชนะอย่างเดียวก็ตั้งกระบวนศึกเลยทำตั้งกองหน้าตั้งปีกซ้ายปีกขวาชาติศัตรูก็หลงกลจริงๆตีตามมาตีตามมาเข้าภูเขาทะลุมาพอสุดนั่นตกหลุมเลยพวกข้าศึกจะแยกตอนนั้นก็ตีโอบเลยตัดกระบวนศึกเลยกองหน้ากองหลังแตกกันหมดเลยแต่ทีนี้เหลือแต่ประชาศัตรูก็ตกหลุมเลยพอตกแล้วตอนนี้ก็พอดีคนมีบารมีก็กระเด็นกระเด็นลงจากหลังมาเขาชักพระขันไปเชือดคอตัวเองว่าถ้าอย่างนี้เราก็แพ้ข้าศึกถูกข้าศึกฆ่าตายเราไม่ให้ข้าศึกฆ่าเราตายเราฆ่าตัวเองดีกว่าก็จับพระขันไปเชือดคอพวกทหารก็วิ่งมาตีพระขันให้หลุดมือเลยจับตัวชาติศัตรูชาติศัตรูนี่เป็นคนแรงมากนะสมบรุษ10คนนี่จับไม่อยู่เลยเป็นคนแรงมากโดดสูงได้ถึง8ศอกครับโดดสูงได้มากเป็นคนแรงมากกำลังมากพอได้พัดตกลงลังมาแล้วตัวเองก็เจ็บแล้วก็จับตัวได้จับตัวได้ก็ถามหลานชายว่าหลานชายนี่ยิงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นชาติศัตรูเป็นคนน่ารักนะนักรบที่น่ารักมากเห็นหน้าตารอเราก็ดีในร้านเรามันก็ดีสายดีคงจะเป็นบุพกรรมที่ต้องฆ่าพ่ออะไรถามไปถามมาก็เลยยกลูกสาวให้อีกคนหนึ่งยกเมืองไอ้สวยสาอากรไอ้แผ่นดินที่ติดต่อนั้นยกคืนให้อีกเพียงเอาชนะนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ฆ่าได้แกงกันเลยเพราะต่างคนก็นับถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่จะออกรบต้องถามพุทธเจ้าก่อนนะตอนจะออกลบพระเจ้าจูเนี่ยต้องไปไหว้พุทธเจ้าก่อนถ้าพุทธเจ้าเห็นว่าหลางลายตัวเองจะถึงอันตรายก็จะได้ทักทวงอันนี้อาตมาเล่าถึงว่าธรรมะเนี่ยถือจะอยู่ในวัดแต่ก็เป็นอุบายไปแก้โลกได้โยมเกิดศึกสงครามยังไปเอาอุบายจากพระจากวัดมาช่วยสังคมทำให้มีชัยชนะได้แต่คนสมัยนี้ไม่ได้เรียนในวัดไม่ได้ป่วยในวัดก็เลยมองเห็นศาสนาเนี่ยเป็นของคล้ำคลึกเป็นของไกลตัวเองไม่ค่อยยอมรับความจริงเรื่องธรรมะนิยมเป็นเรื่องบุญกุศลที่จะช่วยบุคคลให้เจริญทุกฝ่ายเลยถ้าเรายอมรับเข้าไปศึกษาปฏิบัติให้ถึงธรรมย่อมจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้มากที่เราวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเราเข้าไม่ถึงธรรมะเราไม่ค่อยได้สงบกายวาจาใจกันเราไม่ค่อยได้แต่งจิตแต่งใจของเราให้ร่มเย็นเราเหินห่างจากคำสอนพุทธเจ้าไปไกลเรียกว่าบางคนหันหลังให้ก็มีไม่นึกว่าธรรมะจะช่วยจิตใจเราได้แล้วก็มีปัญหาไม่รู้จะจบจากสิ้นที่คนต้องกินยาตายฆ่าตัวตายก็เพราะว่าไม่เอาธรรมะแต่ถ้าเรารู้จักสงบใจเราได้เนี่ยธรรมะจะช่วยชุบชีวิตเราได้เลยจะแก้จากทุกหน้ามือเป็นหลังมือได้จริงๆเพียงแต่เพียงอุบายของธรรมะนี่จะเป็นนำชีวิตของเราให้ออกไปจากทุกข์ได้แต่คนเราทุกวันเนี่ยมันนับหนึ่งไม่ถึงสิบทำอะไรนะตัดสินใจเร็วๆโบราณก็จะบอกว่านับหนึ่งให้ถึงสิบจะโกรธใครเนี่ยจะโกรธภรรยาโกรธสามีโกรธลูกน้องอะไรก็นับหนึ่งให้ถึงสิบถ้ามันยังไม่หายโกรธให้ถึงร้อยจะบอกอย่าพูดตอนโกรธบุคคลใดที่ตัดไปตอนโกรธนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์
ถ้าเราเป็นหัวหน้าคนเราจะสั่งสอนคนจะให้คนเขาดีกับเรารักกับเราตลอดไปเราก็ต้องไม่พูดตอนโกรธเราจะพูดภรรยาเราก็ไม่พูดตอนเราโกรธภรรยาเราจะพูดกับสามีเราก็ไม่พูดตอนโกรธโกรธแล้วต้องให้หายก่อนหายโกรธเรียบร้อยแล้วจึงจะมาคุยกับคนรักคนที่รักกันเป็นมิตรกันมองหน้ากันอยู่ด้วยถ้าพูดยามโกรธแล้วเหมือนคนนั้นขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะต้องมีเรื่องระหองระแหงกันตลอดไปลูกน้องก็รักเราไม่นานรักเราไม่จริงใจเพราะจิตใจของเราไม่จริงกับเขาฉะนั้นความโกรธนี่จึงเป็นเครื่องสอนใจเราว่าถ้าโกรธแล้วอย่าพูดอย่าว่าใครดับจะได้แล้วจึงดับจะได้แล้วจึงค่อยพูดและจะทำให้สังคมนี้เป็นสุขมากเลยนับหนึ่งไม่ได้ใครนับถึงร้อยแบบนั้นแต่อย่างนี้มันยังเป็นอุบายแบบเพียงบางคนทำได้อยู่แต่สมาธิเนี่ยถ้าเราได้ควบคุมตัวเองให้ฝึกได้นะจะทำได้ทุกคนเลยโยมจะเป็นเครื่องแก้ใจของเราได้ทุกคนเลยมันจะพูดหลังจากโกรธดับแล้วแต่ถ้าโกรธแล้วพูดโกรธแล้วพูดโยมนะและแก่ตัวใครจะรักเราแก่ตัวใครจะรักเราเราก็เป็นกลายเป็นคนที่ไม่เป็นที่รักของใครเลยคนที่ไม่มีมิตรมากเนี่ยคนที่ไม่เป็นที่รักของคนเนี่ยคือคนชอบพูดในยามโกรธจะไม่เป็นที่รักของคนเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็หมดสวยเลยถ้าเป็นผู้ชายก็หมดที่เคารพเลยคนที่เป็นผู้นำคนจะต้องไม่โกรธในยามไม่พูดในยามโกรธจะเป็นการควบคุมจิตเองได้ดีมากที่สุดเลยถ้าใครนำไปใช้จะดีมากนะคนเราลองเจ้านายพูดกับเราด้วยเมตตาสิเราก็รักเจ้านายแม่พูดกับลูกด้วยความเมตตาสิเราก็รักแม่สามีพูดกับภรรยาด้วยเมตตาสิคำพูดนั้นแสดงออกมาอ่อนหวานมากก็รักสามีภรรยาลองพูดกับสามีด้วยความอ่อนหวานไม่โกรธสิภรรยาก็น่ารักสำหรับสามีแต่ทางนี้ทางนั้นเพราะที่พูดนั้นเพราะทำใจไม่ได้คนเราพอคุ้นเคยกันมากแล้วก็ชอบโกรธกันถ้าเจอกันบ่อยๆมันก็ชอบโกรธให้กันแต่ถ้านานๆเจอกันทีก็เขาเรียกว่ากินหมูกินไก่ไม่โกรธกันไอ้คนยิ่งนอนด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันนี่โกรธทั้งวันเลยแต่ก่อนเราเจอกันครั้งแรกเรารักกันใหม่ๆไม่โกรธใช่ไหมเพราะเรายังไม่คุ้นเคยแต่พอได้อยู่กันนานๆ3เดือนไปแล้วชักโกรธกันแล้วสิทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองอันนี้พอเราขาดธรรมะเราไม่ได้แต่งธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เรากลับหลงไปแต่งบ้านแต่งเรือนแต่งยศแต่งตำแหน่งแต่งแต่สังคมอย่างอื่นไม่ได้แต่งใจตัวเองให้สงบเลยเราจึงไม่มีความสุขในชีวิตนี้เพราะเราไม่ได้เข้าหาธรรมะนั่นเองพอเข้าใจไหมโยมเป็นอรคุณธรรมสันโดษคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไกลพวกเราเลยพวกเราต้องยอมน้อมรับเอาไว้ในตัวเราและจึงจะเป็นเครื่องปฏิบัติทำให้สังคมเจริญมากทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่อย่างมั่นคงทำให้เป็นที่รักของทุกคนเลยแม้แต่เรานี่จะปลดเกษียณไปแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยังลืมเราไม่ลงเชิญที่ไหนก็ยังยกมือไหว้โอ้ผู้มีพระคุณกับเราทำงานมีเมตตาเรามาตลอดอุตส่าห์สั่งสอนอุตส่าห์อบรมเรามาอย่างดีแต่ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเอาอำนาจก็ไปพูดกันเนี่ยลูกน้องออกไปซะก็ดีจะได้หาคนใหม่มาแทนจะได้ดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยก็หวังน้ำบ่อหน้าคนใหม่มาก็เจ้าอารมณ์เหมือนเดิมเมื่อไรก็ไม่เจอคนเมตตาสักคนเดียวก็ต้องทนทำงานตลอดชีวิตก็เจอแต่อารมณ์อย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเราเจอคนดีมีเมตตามีศีลธรรมแล้วโอ้เจอพระมาโปรดดีเจอเจ้านายนี่เราเป็นสุขเหลือเกินเนี่ยแล้วเจ้านายเจอลูกน้องดีๆเออเจอลูกน้องนี้ดีเหลือเกินอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใจของเราโยมถ้าเราแก้ไขใจเราได้เราจะมีนายดีมีลูกน้องดีมีภรรยาดีมีสามีดีมีการงานสังคมนี่ดีเพราะเขาทำใจได้เขาชนะใจตัวเองได้นั่นแหละคนดี
แต่ทุกวันเราทำใจกันไม่ได้นี่ก็แย่เลยอยู่กันบูดบูดลาๆกันอยู่นี่เองกลับไปบ้านก็อารมณ์บูดค้างไปมาทำงานก็อารมณ์บูดค้างมาเลยไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรไกลตัวเองนะโยมนะแก้ไขใจตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะสุขสงบมากขึ้นแต่จะเห็นว่าโรคนี้น่าอยู่เหลือเกินงานการนี้มันสนุกน่าทำเหลือเกินมีแต่คนดีทั้งนั้นยังเหมือนคนเราถ้ารักกันใช่ไหมมีเพื่อนสองคนพูดถูกคอกันอยากคุยกันไม่จากเลยอาตมาเคยมีเพื่อนถูกคอกันต้องหอบผ้าไปนอนคุยกันผู้ชายก็ผู้ชายโยมไม่มีอะไรละเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็อยู่ไม่ได้เราไม่เห็นหน้าเขาอยู่คุยกันสนุกถูกคอกันมันมีความสุขอย่างนั้นแต่ก็มาจากกันตอนบวชนี่เองอาตมามีเพื่อนต้องหนีมานอนอาตมางั้นเลยเพราะอาตมาไม่ขัดคอคนแล้วก็คุยให้เหตุผลให้สติตั้งแต่เป็นเด็กๆนะอาตมามีเหตุผลตลอดมาเลยคุยกับคนแล้วอาตมาไม่ได้คุยโลกอย่างเดียวคุยมีเหตุผลคุยไม่ให้เขาทำความชั่วเพื่อนๆนี่ติดต้องมานอนกับเราไม่บางคนพูดมาเองถ้าเป็นผู้หญิงคัดเอาแน่เลยก็รักแน่เลยใครพูดว่าแล้วก็ใจที่คนเราตรงกันหมายถึงว่าเราไม่อิจฉาเขาไม่แกล้งเขาแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเปรียบเขาเนี่ยเราคุยกับคนเนี่ยเราไม่ใช่คุยเอาเปรียบเขาอย่างเดียวอาตมาคบกับคนเนี่ยอาตมาไม่เคยเอาเปรียบเลยถือว่าคนเอาเปรียบคนนี่คบไม่ได้ทั้งคบได้ด้วยแล้วถ้าเอาเปรียบกันคบกันไม่ได้เป็นฝ่ายเสียสละมาตลอดเลยนะคนที่เสียสละนี่มีบริวารได้ต่อมามีนิสัยเสียสละมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนเลยคนไหนเอาเปรียบเราเราก็ไม่คบแต่โดยมากเขาก็ชอบคบกับเราคนเราที่สังคมทุกวันอยู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่มีใครเสียสละทุกคนต่างเอาเปรียบกันอันนี้ถ้าเราเป็นคนเสียสละได้นะสังคมก็อยู่เป็นสุขสงบคือไม่เห็นกับตัวเกินไปแต่ทุกวันนี้มันข้าวยากหมากแพงอะไรๆมันก็เร่งรัดมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจมันทำให้คนเห็นกับตัวยังคนสุพรรณนะโยมนะไปเที่ยวบ้านไหนได้กินข้าวบ้านนั้นสมัยก่อนไม่ต้องมีเงินนะสมัยก่อนพอมากรุงเทพนี่บอกบ้านติดกันเขาก็ไม่รู้จักกันแสดงว่าสังคมในกรุงเทพเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองต้องเห็นกับตัวมากคนอยู่บ้านกันก็ไม่รู้จักกันแต่บ้านนอกได้ขึ้นบ้านไหนได้กินข้าวบ้านนั้นกินดีๆด้วยถือว่าแขกมีเกียรติเพราะสังคมมันไม่เอาเปรียบกันแต่พอเข้ามาในเมืองหลวงนี่ไม่มีอะไรฟรีเลยโยมอย่างพระต้องซื้อกินเลยนะอย่างบ้านนอกได้ขึ้นบ้านไหนก็ถวายบ้านนั้นเนี่ยอย่างในกรุงเทพนี่พระเข้าร้านไหนก็ต้องซื้อทั้งนั้นฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องรู้จักว่าทำยังไงพวกเราจะได้ทำจิตใจของเราเนี่ยมีสังคมอย่างเนี้ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเห็นใจซึ่งกันและกันรักใคร่สามัคคีกันเอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาทำใจแต่มันไม่มีธรรมะทำไม่ได้นะโยมความเห็นแก่ตัวมันมากความตณีความเสียดายความเอาเปรียบความริษยามันเกิดอยู่ในใจทนไม่ได้แต่พอมีธรรมะแล้วมันเมตตาศัตรูได้หมดเลยเมื่อตอนอาตมาบอกว่าอาตมานี่มีนิสัยที่โกรธคนไม่ได้นานเห็นหน้าศัตรูแล้วสงสารตั้งแต่เด็กๆมาเลยอาตมาเห็นคนที่เขาทำร้ายเลยเนี่ยอาตมาเผชิญหน้าสงสารเลยตอนนั้นอาตมาไม่เคยไม่รู้เรื่องนางแม่ชะมอยใช่ไหมอาตมาก็เฉยไม่สงสารเขาก็ว่าอย่างนั้นบางทีพอวันนั้นอาตมาไปตัดต่อวิดีโอก็เปิดชะมอยให้ดูเพิ่งได้ดูเมื่อวันศุกร์เนี่ยดูพอเห็นหน้านะจะมาเกิดสงสารวูบขึ้นมาโอ้ลำบากเนาะต้องสู้ผอมต้องทรมานใจเมตตาเลยสงสารพอเห็นหน้าเลยสงสารเราบอกกับคนนั้นบอก บอกวันนี้เราสงสารไม่ชะมอยทุกวันเราไม่ได้สงสารเนาะเพราะเราไม่เห็นหน้าเพราะวันนี้มาดูโทรทัศน์เลยสงสารเพราะที่วัดไม่ได้ดูกันก็เป็นนิสัยที่เรามีมาตลอดเลยเมื่อตอนเด็กๆเราสง
คนไหนโกรธเราคนไหนจะทำร้ายเราเพราะเห็นหน้าเราสงสารหมดพยาบาทคนไม่เป็นคนอื่นเขาบอกโอ้เขาพยาบาทเป็นวันๆเลยเราก็ไม่รู้ไอ้พยาบาทเป็นวันๆเป็นยังไงไอ้คนที่โกรธเป็นวันๆยังไงเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเราเคยได้เห็นว่าเวลาเราโกรธคนแล้วเห็นหน้าเราสงสารทุกทีมันฆ่าเขาไม่ลงพยาบาทเขาไม่ลงโยมบอกอ๋ออย่างนั้นท่านกระจายเป็นพระบอกไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรละแต่มีนิสัยมาอย่างนี้เราโกรธคนไม่เป็นเราเอาเปรียบคนไม่เป็นเอาเปรียบคนไม่เป็นโกรธคนไม่ได้นานเห็นหน้าศัตรูแล้วสงสารไม่เคยพยาบาทไอ้ลักษณะนี้มันเกิดอยู่กับจิตใจเราตลอดอันนี้ไม่ได้พูดยกย่องนะพูดถึงว่าด้านจิตใจที่เราเคยเป็นมาเราก็ไม่นึกว่าโอ้ใครนะไปอยู่ที่ถ้ำหมีในที่สุพรรณบุรีอ่ะโยมก็มาถืออุโบสถโยมสองคนพ่อเมียพายกก็บอกสองคนนี่เขาไม่พูดกันแล้วนะเขาไม่พูดกันไงเขามากันอยู่ทุกวันเขาผัวเมียกันนี่เขาบอกงี้เขาไม่พูดกันหรอกเอ๊ะคนอย่างนี้มีด้วยหรือเขาเป็นผัวเมียกันโยม3เดือนก็มาถืออุโบสถด้วยกันแต่เขาไม่พูดกันทำไมงงเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือครอบครัวอย่างนี้แต่เขาจะนอนกันยังไงไม่รู้ทีเหมือนกันเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันได้โยมเขาโกรธกัน3เดือนมาวัดเขาก็มาทำบุญด้วยกันแต่เขาไม่พูดไปกลับไปบ้านเขาไปอยู่ด้วยกันถืออุโบสถด้วยกันทำบุญด้วยกันแล้วก็เป็นผัวเมียกันด้วยแต่เขาโกรธกันไม่พูดกันแต่พอหายโกรธแล้วเขาก็พูดกันมันคู่กันเลยทั้งผัวทั้งเมียแต่ก็ใจบุญทั้งคู่แต่ทำไมไม่พูดกันแสดงว่าจิตคนที่พยาบาทนี่มันแรงเราบอกเราไม่เคยเจอคนหนึ่งเขาบอกโอ้ท่านไม่รู้เรื่องหรอกท่านไม่เคยมีครอบครัวบอกใช่ไอ้ถืออย่างนั้นก็จริงแต่ว่าไอ้ใจเราไม่เคยเจออย่างนี้มันไม่น่าเป็นไปได้คนที่อยู่ด้วยกันพยาบาทกันทั้ง3เดือนในที่นี้มีไหมโยมนี่ไงโกรธกันหลายวันไหมโยมฮะหลายวันเนี่ยฮะเป็นปีเลยโหก็แรงมากเลยไม่สุขเลยโยมถ้าอยู่ด้วยความโกรธงั้นไม่มีธรรมะต้องชนะใจตัวเองนะงั้นแสดงว่ามีทั่วๆไปนะอย่างนั้นที่อาตมาได้เรียนรู้ก็คงจะเป็นไปตามความจริงว่าถือใจเราไม่มีแต่คนอื่นก็มากคนที่มากนั้นแต่หมายว่าเขาไม่ได้สร้างสมเมตตาไว้ในตัวเขาไม่ได้สร้างสมเมตตาไว้ในตัวเขาจึงเกิดทุกข์จากความโกรธแม้จะอยู่ด้วยกันก็ต้องโกรธกันแล้วจะหาความสุขที่ไหนได้ในสังคมนี้อันนี้เราก็ต้องเสียสละนะโยมนะต้องพยายามให้ความสุขซึ่งกันและกันด้วยการไม่โกรธไม่พยาบาทกันสมาคงจะแสดงไม่นานวันนั้นสมาแสดงเกินเวลาวันนี้ก็อยากให้ญาติโยมได้รู้จักทำใจกันให้เป็นจะได้เอาวิธีนี้ไปช่วยตัวเองช่วยทุ่นกำลังใจให้มากขึ้นอีกให้มีความสุขสงบให้มากขึ้นอีกจะได้ไม่ห่างจากพระศาสนาจะได้ไม่ห่างจากศีลธรรมจะได้เป็นยอดบุญกุศลที่ไว้คุ้มครองญาติโยมให้มีความสุขจะได้เป็นมงคลสวมใจไว้ดีก็ไปสะเดาะเคาะต่อชะตาดีก็ไปรดน้ำมนต์ตั้งร้อยวัดพันวัดอีกทำใจให้สงบนี่แต่ถ้าเราไปรดน้ำมนต์ต่อชะตาสะเดาะเคาะใจยังไม่สงบยังโกรธอยู่หลายวันอย่างนี้มันก็ไม่เป็นมงคลชีวิตหรอกแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นสมาธินี้มันชำระล้างไปในใจเลยมันจะเป็นสุขมากกว่าอย่างอื่นเป็นมงคลชีวิตที่พุทธเจ้าสอนถ้าทำอะไรเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งการงานทั้งบ้านทั้งชีวิตเราแต่เราจะต้องรู้จักใจของเราฝึกใจของเราให้สงบให้รู้จักเรื่องควบคุมตัวเองให้เป็นความเป็นจริงก็ไม่ยากอะไรนะโยมทำสมถะเนี่ยทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำใจตัวเองให้ดับทุกข์นั่นเองไม่ให้มันทุกข์มากให้ทุกข์แค่ใจแล้วก็ดับที่ใจไม่ใช่ทุกข์ที่ใจแล้วก็ไปดับที่คนอื่นให้มันดับที่ใจแล้วก็เป็นสุขทุกคนต่อไปนี้ก็ลองฝึกสมาธิกันดูถ้าเผื่อคนใดมีนิสัยท
ที่จะทำได้ก็เอาไปทำที่บ้านทำทุกวันก็ได้วันละ5นาที10นาทีก่อนจะมางานเราก็นั่งสมาธิเวลาว่างๆเที่ยงเราก็นั่งสมาธิในใจเราจะได้เย็นไอ้ที่ร้อนปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมันจะได้หายเหมือนไอ้หม้อข้าวเดือดนะไปยกลงจากเตาให้มันเย็นมันก็คงจะไม่เดือดต่อไปอันนี้ใจคนเราก็ต้องหาที่ที่เย็นถ้าทำอย่างนี้ได้นะโยมนะดีกว่าโยมไปนั่งอยู่ในห้องแอร์อีกบางคนนั่งอยู่ในห้องแอร์มีทุกข์มากเหงื่อออกนะแต่คนที่มีจิตใจเป็นธรรมะมีใจสงบเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เย็นมีความสุขกว่ากันวิธีทางทำให้ใจสงบได้เนี่ยเป็นยอดบุญด้วยได้กำไรชีวิตที่จะแต่งจิตแต่งใจให้ราชการทุกคนเนี่ยมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วก็จะสงบได้

ต่อไปนี้ให้นั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเอามือขวาวางบนมือซ้ายโยมทำตามนะคือสมาธินี่โยมให้เคารพสมาธินะให้ใจตั้งเคารพสมาธิเคารพในสมาธิตัวเองก็เหมือนโยมยอมรับความดีนั่นเองที่จะมาทำใจตัวเองให้เป็นสุขสงบถ้าเราไม่เคารพสมาธิก็เหมือนเราไม่เคารพพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งเราไม่มองถึงพระพุทธเจ้าเพราะสมาธินี่เป็นคำสอนพุทธเจ้าที่ทำให้ทุกคนสงบแต่โยมก็ทำตามหมายถึงอาตมาบอกให้กำหนดรู้ตรงไหนก็นำความรู้สึกอันนั้นตามไปทุกอย่างไม่ส่งใจออกไปทางอื่นคือให้ส่งใจนี่คล้อยตามไปที่อาตมาบอกคล้ายๆกับวิธีการสะกดจิตแต่อาตมาไม่สะกดโยมหรอกให้โยมสะกดตัวเองให้ใจโยมอยู่กับกายใจโยมจะได้สงบสักพักหนึ่งเพราะวิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่พุทธเจ้าสอนให้ทุกคนได้รู้จักสงบดับทุกข์ตัวเองเอาหลับตา หลับตาตั้งหน้าตรงๆหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรน้อมเห็นตัวเองไว้ในลักษณะสมาธิจำรูปตัวเองนั่งให้ได้พิจารณากายตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงโคนผมพิจารณาว่าเกศาผมดำยาวหยาบละเอียดผมของเรามีลักษณะใดก็พิจารณาจำเส้นผมของเราเหมือนส่องดูในเงากระจกพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรอบตัวเองนั่งอยู่ทำความรู้สึกไว้ที่กายตัวเองอยู่ในลักษณะอย่างใดพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังที่ตัวเราน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ไม่ต้องนึกถึงคนอื่นขณะนี้กายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายของเราเป็นสมาธิทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราเป็นบุญทำจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลนึกน้อมอยู่ที่ตัวเราไว้กายเป็นพระทำจิตใจก็รอให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเลื่อยไปถึงท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปนึกตามพิจารณาเส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อเรื่อยไปยันสะโพกพื้นนั่งพิจารณาเรื่อยไปถึงปลายเท้าถึงเล็บเท้าแล้วก็พิจารณาจากเท้าขึ้นมาข้อเท้าหัวเข่านึกเรื่อยมาโคนขาลำตัวกลางทรวงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ดวงใจภายในนึกสว่างไว้ที่ใจนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างไว้ที่ใจภายในนึกสว่างติดไว้ที่ดวงใจภายในมีลักษณะสงบสว่างว่างทำใจเฉยๆพุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ที่ใจใจเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้ที่ใจใจเบาใจหนักใจว่าง

ใจสว่างสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างไปที่ใจภายในไม่ต้องนึกภายนอกพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคืออดีตก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าๆไม่ควรเก็บมาคิดพยายามตัดใจไม่นึกถึงเรื่องเก่าอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจเราเร่าร้อนกวนกวายกระสับกระส่ายทำให้ใจไม่สงบสุขทำใจเป็นปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนึกถึงพระไว้ที่ใจภายในนึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดกิโลเขียวสว่างไว้ที่ดวงใจใจเต้นแรงเต้นค่อยก็สังเกตดูจนกว่าใจของเราจะสงบปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวต่างๆหมดไปจากใจเราพยายามนึกอะไรก็พุทโธไว้พุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่ใจตัวเองพุทโธผู้เบิกบานเบิกบานในดวงใจของเรานึกสว่างไว้ในดวงใจภายในพยายามไม่เก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดนึกอดีตอนาคตพยายามละไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่พยายามวางเฉยรู้แต่พุทโธอยู่ที่ใจธัมโมสังโฆไว้ที่ใจภายในศีลก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์นรกก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจทำใจเป็นพระพระก็อยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจเป็นบุญกุศลการภาวนาทำใจสงบเป็นยอดบุญบุญอะไรก็ไม่เท่ากับใจสงบพยายามน้อมนึกถึงพระไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกทำสติระลึกรู้กายใจของเราตลอดเวลาเรานั่งอยู่อย่างใดเราก็รู้ตัวเองตลอดเวลาไม่ลืมกายไม่ลืมใจข้างในคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างใดเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราให้ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทด้วยก็ได้ให้ใจเข้านึกพูดให้ใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกของเราลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกเห็นสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไว้ที่ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้ายังไม่สงบก็หัดนับลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพุทให้ใจโทนับสามให้ใจเข้าพุทให้ใจโทนับสี่ให้ใจเข้าพุทให้ใจโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่หายใจเข้าพูดหายใจเอาโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบเรียกว่านับหนึ่งถึงสิบให้ใจสงบรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าผ่านออกกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกเราไว้นึกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราจิตใจของเราก็ไม่คิดนึกอะไรทั้งหมด
ทำแต่พุทโธอย่างเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดปลายจมูกเอาไว้แล้วก็ให้ใจเข้าแล้วก็รู้สังเกตลมคนที่จะทำใจให้สงบได้ต้องมีสติพอต้องมีสติไปรู้ลมเข้าลมออกได้ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าเราไม่รู้ว่าลมให้ใจเข้าเป็นอย่างใดให้ใจออกเป็นอย่างใดเรียกว่าเรายังขาดสติอยู่ยังขาดสติก็ทำให้สมาธิไม่เกิดได้แต่ถ้าเรามีสติไปรู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างใดลมออกเป็นอย่างใดกระทบอยู่ที่สองช่องจมูกมันหายใจแรงหายใจเบาก็รู้อยู่ทุกระยะลมอันนั้นทำให้สติของเราดีจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นจะทำให้ใจสงบมากขึ้นฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาไว้สังเกตลมเข้าลมออกที่สองช่องจมูกของเราไว้พยายามไม่คลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นถ้าคลาดเคลื่อนไปคิดอย่างอื่นในใจจะไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธไว้ที่สองช่องจมูกของเรารู้ถึงกายรู้ถึงใจตัวเองคิดถึงเรื่องเก่าก็พุทโธคิดถึงเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้ใจตัวเองผู้ตั้งสติไว้ในใจไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวติดไว้ที่กลางหน้าผากของเรานึกสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมใสขาวเหมือนดวงดาวติดที่หน้าผากของเรานึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวติดไว้ที่หนังกลางหน้าผากของเราทำสติระลึกรู้ไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดหนังหน้าผากของเราระหว่างกลางคิ้วของเราจำใบหน้าตัวเองจำหน้าผากตัวเองไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวกลมอยู่ที่หน้าผากของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้เป็นดวงกลมติดไว้ระหว่างกลางคิ้วของเราสว่างเป็นดวงดาวติดไว้ที่หน้าผากไม่ต้องคิดนึกอะไรทั้งหมดทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้อยู่ที่จุดเดียวเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดที่หนังหน้าผากไว้เห็นแล้วไม่เห็นก็นึกอยู่ที่เดียวพยายามตัดใจคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องใหม่แล้วก็พยายามละสว่างติดไว้ที่หนังหน้าผากแล้วก็เลื่อนลงมาที่ปลายจมูกของเราสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ลมเข้าลมออกทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดแล้วก็จำตัวเองให้ได้คิดนึกอะไรก็พุทโธไว้ที่ใจของเราพยายามไม่ลืมกายลืมใจก่อนจะเลิกนั่งสมาธิเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำใจให้ผ่องใสเบิกบานโล่งโปร่งไม่คิดพยาบาทไม่คิดอาฆาตไม่คิดจองเวรศัตรูกับใครเราก็พยายามทำใจให้มีเมตตาจะได้เป็นสุขสงบในดวงใจของเราพระจะได้เกิดขึ้นมาคุ้มครองในดวงใจที่มีแต่เมตตามีแต่ความสุขสงบค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระภากุระเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังแต่ในบางแห่งได้เรียกชื่อของพระเถระว่าพระภากุระเถระแต่ในที่นี้จะขอเรียกชื่อของท่านว่าพระภากุระเถระท่านพระภากุระเถระนับเนื่องอยู่ในธรรมเนียบของพระอสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่80รูปและได้รับยกย่องว่าเลิศในความเป็นผู้มีโรคน้อยจากพระบรมศาสดาทั้งท่านมีชีวประวัติแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่าสนใจไม่เหมือนชีวประวัติของท่านผู้ใดเลยในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจกสุทนีเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีภักกุลเถรชยภูตสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปนาตอธิบายความหมายเกี่ยวกับชื่อของพระเถระไว้ว่าคำว่าภากุละนั้นแปลว่ามีตระกูลสองและภากุละศัพท์นี้แยกออกเป็นสองคำคือภาคำหนึ่งกับกุละคำหนึ่งภาแปลว่าสองเพราะแปลงออกมาจากคำว่าทวิหรือทวาที่แปลว่าสองกุละแปลว่าตระกูลหรือสกุลหมายถึงวงเชื้อสายเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติผู้ดีส่วนในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีให้ความหมายไว้ว่าคำว่าภากุละเพราะเป็นผู้เจริญอยู่ในตระกูลแห่งเศรษฐีทั้งสองหรือเป็นผู้อันตระกูลแห่งเศรษฐีทั้งสองชุบเลี้ยงหรืออีกนัยยะหนึ่งซึ่งท่านผู้รู้ให้คำอธิบายไว้ว่าภากุละที่แปลว่าผู้มีตระกูลสองหมายถึงเป็นผู้อยู่ในท้องชาติเดียวกันถึงสองครั้งได้แก่อยู่ในท้องของมารดาครั้งหนึ่งและอยู่ในท้องของปลาอีกครั้งหนึ่งก็นับได้ว่าชีวประวัติของท่านน่าศึกษาอย่างยิ่งเรื่องอดีตชาติของท่านพระภากุละเถระมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและในอรรถกถาคัมภีร์ขุททกนิกายเถรคถาความว่าในที่สุดหนึ่งอสงไขยกับเศษอีก 100,000 กับโดยนับถอยหลังย้อนกลับไปจากพัทรกับนี้คำว่าอสงไขยมีความหมายว่ามากจนนับไม่ถ้วนเป็นชื่อมาตรานับจำนวนใหญ่ที่สุดคือโกฏยกกำลัง20เวลาจะเขียนเป็นจำนวนเลขโดยใช้เลข0ต่อท้ายเลข1เป็นจำนวนอสงไขยเนี่ยจะต้องเขียนเลข0ต่อท้ายถึง140ตัวฉะนั้นคำว่าอสงไขยนี่ก็หมายถึงจำนวนที่มากจนนับไม่ถ้วนนั่นเองและในที่สุด1อสงไขยกับเศษอีก 100,000 กับเนี่ยท่านพระภากุระเถระนี้ได้บังเกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ก่อนพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้แต่ว่าไม่ปรากฏว่าท่านชื่ออะไรเมื่อภากุระพราหมณ์นั้นเจริญเติบโตแล้วก็เข้าศึกษาวิชาไตรเพศในคัมภีร์พราหมณ์ตามเยี่ยงอย่างของบรรพบุรุษที่ได้เคยศึกษาสืบต่อกันมาแต่ขั้นมาพิจารณาถึงวิชาไตรเพศดูแล้วไม่เล็งเห็นสิ่งที่เป็นสาระคือแก่นในวิชาไตรเพศนั่นเลยจึงสละวิชาไตรเพศและชีวิตคฤหัสถ์ออกบวชเป็นฤาษีด้วยมีความคิดว่าจะแสวงหาประโยชน์ในภายหน้าให้แก่ตนเหตุนั้นท่านพอถือเพศเป็นดาบทได้ตั้งใจบำเพ็ญพรตตามตันติประเพณี คำว่าตันติประเพณีก็หมายถึงประเพณีที่เป็นแบบแผนคือได้ประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่พวกฤาษีในอดีตหรือฤาษีที่เป็นอาจารย์อยู่ก่อนได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติตามคือตามทำตามแบบตามแผนตามที่โบราณอาจารย์ท่านวางเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นหลักที่ดีแล้วไม่ใช่มากระทำนอกแบบนอกแผนทำนอกรีดนอกรอยตั้งตนขึ้นมาเป็นอาจารย์เองโดยไม่ยอมรับรู้ว่าประเพณีที่ดีเป็นอย่างไรทำตามอำเภอใจของตนเองท่านไม่ได้กระทำอย่างนั้นท่านกระทำตามที่ผู้เป็นอาจารย์ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นแบบฉบับเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จอภิญญา5สมาบัติ8ครั้นการต่อมาพระอนุมัติสีโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอริยสงฆ์เป็นบริวารห้อมล้อมตามเสด็จสู่นานาสถานเพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนให้บรรลุมรรคผลตามวาสนาบารมีของตนของตนฤาษีนั้นได้ทราบข่าวว่าขณะนี้พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นแล้วในโลกจึงได้ตามไปเฝ้าพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาในพุทธสำนักเกิดความเลื่อมใสความศรัทธาในพระธรรมเทศนาที่ได้ฟังแล้วจึงประกาศตนเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแต่การรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าของฤาษีนั้นแม้จะเป็นการรับฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็ตามทีแต่มิอาจบรรลุมรรคผลธรรมพิเศษได้และไม่สามารถที่จะสละเพศฤาษีของตนได้นี่ก็เป็นแง่ที่น่าควรคิดอย่างหนึ่งว่าการสดับรับฟังพระธรรมเทศนานั้นไม่ว่าจะฟังจากท่านผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าเราฟังด้วยไม่ตั้งใจหรือฟังโดยมีความลังเลใจการฟังนั้นย่อมจะไม่ค่อยได้ผลโดยเฉพาะที่ขณะฟังพระธรรมเทศนาปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปในสถานที่อื่นมัวแต่คิดอะไรต่อมีอะไรเรื่อยเปื่อยไปบางทีตัวอยู่ที่วัดใจกลับไปบ้านหรือตัวอยู่ที่วัดแต่ใจไม่รู้ไปอยู่กับใครที่ไหนการฟังนั้นย่อมไม่ได้ผลฉะนั้นถ้าจะฟังให้ได้ผลจะต้องคอยประคับประคองใจให้อยู่กับการฟังธรรมนั้นตัดภาระภายนอกออกให้หมดให้เหลืออยู่แต่ใจที่ต้องการจะฟังธรรมเท่านั้นแต่ว่าการฟังธรรมของฤาษีที่ไม่ได้ผลนั้นท่านก็มีข้อวินิจฉัยไว้เป็น2ประการด้วยกันประการที่1ก็พิจารณาถึงวาสนาบารมีที่ฤาษีสร้างสมไว้ในอดีตชาติคงยังมีไม่พอส่วนอีกนัยยะหนึ่งถ้าพิจารณาถึงเหตุปัจจุบันฤาษีนั้นขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาอาจเกิดวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยและอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญคิดถึงความเป็นไประหว่างพระธรรมคำสั่งสอนกับอภิญญาสมาบัติที่ตนได้แล้วทำให้เกิดความภวักพวนใจตัดสินใจไม่ถูกนี่ก็เป็นข้อวินิจฉัยอีกประการหนึ่งถึงแม้ฤาษีจะไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษทั้งยังไม่ยอมละเพศฤาษีแต่ท่านก็ไม่ได้มีความแข็งกระด้างหรืออวดดีอะไรไม่ใช่ว่าจะอวดดีว่าฉันเป็นผู้ที่ได้ภิญญา5สมาบัติ8หรือจะเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้บรรลุมรรคผลแล้วก็เปล่าท่านยังเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนยังเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายยังมีความเคารพในพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้วัดได้ด้วยการที่ท่านไปเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาของพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ถ้าจะพิจารณาดูถึงการไปฟังพระธรรมเทศนาของฤาษีนี้แล้วก็เท่ากับการเรียนคันถะธุระคือเรียนไปตามคำบอกเล่าหรือเป็นการเรียนตามตัวอักษรแต่ไม่ได้นำเอาธรรมะคำสั่งสอนเหล่านั้นมาใช้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลา

ใจเลยเป็นการเรียนเฉยๆเหมือนอย่างกับเราท่านๆที่เรียนกันมาด้วยลักษณะฟังครูบาอาจารย์สอนบ้างอ่านตำรับตำราบ้างเรียนแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้นำเอามาใช้ประพฤติปฏิบัติกันผลที่จะพึงได้ก็จึงไม่มีหรือการที่จะสำเร็จมรรคผลก็เลยไม่เกิดขึ้นอยู่มาคราวหนึ่งโรคลมในท้องได้เกิดขึ้นแก่พระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฤาษีนั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุมัติสีทรงอาพาธจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าพระองค์ทรงประชวรด้วยพระโรคาพาธอะไรพระเจ้าค่ะพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนฤาษีตถาคตเกิดอาพาธด้วยโรคลมในท้องเมื่อฤาษีได้ฟังพระพุทธดำรัสตอบดังนี้แล้วจึงคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะกระทำบุญคิดแล้วก็รีบไปที่เชิงภูเขาเก็บเอายาต่างๆมาถวายแก่พระเถระผู้เป็นอุปถัมภ์รับหน้าที่พยาบาลโดยเรียนว่าขอท่านจงน้อมยานี้เข้าไปถวายแด่พระบรมศาสดาด้วยเถิดขอรับพระเถระได้นำยานั้นกราบทูลถวายแด่พระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำขอร้องของฤาษีนั้นครั้นพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยยานั้นแล้วโรคลมในท้องก็สงบลงและในเวลาที่พระพุทธองค์ทรงมีความเกษมสำราญฤาษีนั้นจึงกราบทูลตั้งความปรารถนาขึ้นว่าด้วยพลานิสงส์ที่ข้าพระองค์ได้ถวายโอสถช่วยรักษาให้พระองค์ทรงมีความสุขสำราญเช่นนี้ไม่ว่าข้าพระองค์จะเกิดในภพใดๆขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่เพียงปวดศีรษะขอจงอย่าเกิดมีแก่ข้าพระองค์เลยพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำปรารถนาที่ฤาษีได้ตั้งความปรารถนาไว้ในการถวายยาครั้งนี้นี่ก็นับเป็นตัวอย่างที่บุคคลผู้ใดกระทำการถวายยาหรือจะถวายยาในการต่อไปก็ควรจะได้ตั้งใจปรารถนาเอาไว้ว่าอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่เพียงปวดศีรษะแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในภพใดๆก็ตามอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเลยการถวายโอสถแด่พระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณกรรมของฤาษีที่ได้กระทำไว้ในอัตภาพนั้นและเวลาที่ฤาษีนั้นตายลงแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจอภิญญาสมาบัติและจุติจากเทวโลกกลับมาเกิดในมนุษย์โลกเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกตลอด1อสงไขยครั้นเวลาล่วงมาถึงพุทธกาลของพระปฐมุตระพุทธเจ้าฤาษีนั้นได้มาเกิดขึ้นในเมืองหงสวดีได้เคยเข้าเฝ้าพระปฐมุตระพุทธเจ้าและได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าพระภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยก็นึกต้องการจะได้รับแต่งตั้งเช่นนั้นบ้างจึงกระทำอธิการกุศลในสำนักของพระปฐมุตระพุทธเจ้าแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นไว้ในที่เฉพาะพระพักชีวประวัติอันเป็นอดีตชาติของพระภากุละเถระในคัมภีร์คุตกนิกายอปทานมีเรื่องเล่าไว้ว่าในชาติที่เกิดเป็นฤาษีได้ฟังพระธรรมเทศนาและถวายยาแด่พระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อสิ้นชีวิตได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกและท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัปเวลากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์มั่งคั่งด้วยแก้วเจ็ดประการมีอนุภาพและอภินิหารแผ่ไปทั่วโลกนานถึง 1,000 ชาติครั้นลุกมาถึงกัปที่55ก่อนหน้าจะถึงพัทรกัปนี้ท
ท่านได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามบัญญัติว่าอโนมิจักรพรรดิอีกชาติหนึ่งก่อนที่จะได้มาเป็นพระพากุละเถระนั้นส่วนความพิสดารเกี่ยวกับชีวะอดีตประวัติของพระพากุละเถระในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีมีพรรณนาไว้ว่ากุลบุตรนั้นได้กระทำอธิการกุศลในพระศาสนาของพระปฐมุตระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นเลิศไว้แล้วก็กระทำบุญกุศลประการอื่นๆต่อมาจนตลอดชีวิตแล้วตายไปบังเกิดเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นระยะการนานอักโขท่านจึงได้กลับมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่เมืองพันธุมดีก่อนที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นในโลกได้บวชเป็นฤาษีสำเร็จอภิญญาสมาบัติอยู่ที่เชิงภูเขาใกล้ป่าหิมพานต์ต่อมาเมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีพระภิกษุสงฆ์6ล้าน8แสนรูปเป็นบริวารทรงเกษมสุขสำราญพระอิริยาบถอยู่ที่เขตมมิคทายวันเพื่อทรงโปรดพระเจ้าพันธุมดีมหาราชผู้ทรงเป็นพระพุทธบิดาในกรุงพันธุมดีครั้นฤาษีนั้นทราบข่าวว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้ทรงทศพลยานทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วจึงมาเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาแล้วตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมแต่ไม่อาจละเพศฤาษีนั้นได้เพียงแต่ได้มาสู่ที่เฝ้ามิได้ขาดอยู่มาคราวหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายเกิดเป็นโรคปวดศีรษะขึ้นเพราะถูกลมพัดเอาละอองเกสรดอกไม้ที่มีพิษมาแต่ป่าหิมพานต์ส่วนท่านที่ไม่เป็นโรคปวดศีรษะมีแต่พระวิปัสสีพุทธเจ้ากับพระอัครสาวกทั้งสองรูปเท่านั้นเมื่อฤาษีนั้นมาเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าแต่เห็นพระภิกษุทั้งหลายนอนคลุมศีรษะอยู่จึงกราบทูลถามขึ้นว่าพระภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคอะไรพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนฤาษีภิกษุทั้งหลายอาพาธด้วยโรคปวดศีรษะเนื่องมาจากดอกไม้มีพิษเป็นต้นเหตุฤาษีนั้นทราบเหตุแห่งการอาพาธของพระภิกษุทั้งหลายแล้วพลันคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราควรจะช่วยพยาบาลพระภิกษุไข้เหล่านี้เพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลแก่ตัวเราจึงจะเป็นการดีจึงรีบออกไปรวบรวมสมุนไพรที่เป็นตัวยาต่างๆด้วยอานุภาพของตนมาประกอบเป็นเภสัชถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายในที่สุดพระภิกษุทั้งหลายก็หายจากโรคปวดศีรษะด้วยยานั้นในทันทีทันใดสมัยต่อมาฤาษีนั้นก็สิ้นชีวิตขึ้นไปเกิดในพรหมโลกและท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทวโลกกับทั้งมนุษยโลกตลอด91กับเป็นประมาณตกมาถึงพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าฤาษีนั้นได้กลับมาเกิดในเมืองพาราณสีพอมีอายุที่จะครองเรือนตามโลกิยประเพณีได้แล้วจึงคิดใคร่ครวญว่าเรือนของเราก็เก่าคร่ำคร่าเช่นนี้เราควรจะไปหาเครื่องเรือนที่บ้านนอกนำเข้ามากระทำเรือนให้ดีขึ้นคิดดังนี้แล้วจึงออกไปที่บ้านนอกกับพวกช่างไม้และได้ไปพบวิหารเก่าคร่ำคร่าแห่งหนึ่งในระหว่างขนทางพอไปพบวิหารเก่าเข้านี่ก็มาคิดตรึกตรองดูว่าการกระทำเรือนที่อยู่ของเราเนี่ยเราควรจะพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรือนของเราไม่สามารถติดตามเราไปได้ในเวลาที่เราตายแล้วเราควรจะกระทำบุญกุศลที่จะติดตามตนของเราไปในปรโลกคือโลกหน้าเสียก่อนจึงจะควร
นี่ก็เป็นความคิดที่นับว่ามีประโยชน์คือรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์จะช่วยตนได้คือเมื่อพบบุญแล้วเนี่ยไม่ยอมที่จะให้โอกาสดีนั้นเลยไปเสียพบบุญแล้วต้องทำบุญพบดีแล้วต้องทำดีคือไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งบางคนนี่มีโอกาสจะทำดีได้ก็ยังไม่ทำอาจจะรอไว้พรุ่งนี้เถอะเดือนหน้าเธออะไรนี่ผลัดอยู่ด้วยนะเข้าเลยไม่ได้ทำเลยบางคนถึงคราวจะบวชก็ไม่ได้บวชมัวแต่ผัดเพี้ยนอยู่ว่าปีหน้าเถอะปีหน้าเถอะคือไม่ถึงปีหน้าสักทีผัดมาผัดไปเลยตายไม่ได้บวชนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่รีบฉวยโอกาสเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนซะก่อนไม่เหมือนกับกุลบุตรผู้นี้ท่านรู้จักเลือกว่าอะไรที่สมควรจะแสวงหาก่อนแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่กระทำได้ด้วยยากแต่มีประโยชน์นี่ก็ควรจะได้คิดขนขวายเอามาเป็นประโยชน์แก่ตนซะก่อนเหมือนการพบมหาวิหารที่เก่าคร่ำคร่าในระหว่างทางมหาวิหารนี้ก็คงจะเป็นที่พักของผู้ทรงศีลทั้งหลายท่านก็เห็นว่าการกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลที่จะติดตามตนไปในปรโลกคือโลกหน้าเราควรจะทำเสียก่อนส่วนบ้านของเรานั้นไม่จำเป็นทำอะไรก็ได้เมื่อกุลบุตรชาวพาราณสีคิดเช่นนี้แล้วได้ขอร้องให้พวกช่างไม้ไปนำเอาเครื่องไม้มาสร้างโบสถ์หอฉันกุฏิโรงครัวตลอดกระทั่งที่พักกลางวันและกลางคืนและเวชกุฏิที่สำหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะขึ้นในบริเวณใกล้ๆกับมหาวิหารนั้นพร้อมกับจัดหาสิ่งของที่เป็นยาสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ไว้ในวัดนั้นทางกุลบุตรนั้นยังกระทำบุญอย่างอื่นๆอีกจนตลอดชีวิตคือไม่ได้ทำเฉพาะในการสร้างวัดหรือสร้างถาวรวัตถุตามที่กล่าวมาเท่านั้นความดีด้านอื่นๆก็ยังกระทำอีกและกระทำกันจนกระทั่งตายพอท่านดับจิตแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาบ้างกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างอยู่ตลอดหนึ่งพุทธันดรแล้วจึงได้มาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในเมืองโกสัมพีก่อนหน้าที่พระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายจะเสด็จบัตรขึ้นนับแต่กุลบุตรนั้นมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาท่านเศรษฐีนั้นแล้วตระกูลของท่านเศรษฐีก็วัฒนาขึ้นด้วยลาภและยศเป็นที่ปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีผู้มีครรภ์นั้นเมื่อมีครรภ์มาครบกำหนดก็คลอดลูกออกมาเป็นชายและมีความคิดว่าบุตรของเราเป็นคนมีบุญญาภินิหารที่เคยกระทำมาแล้วถ้าเขามีอายุอยู่ตราบใดย่อมจะให้สมบัติมากมายแก่เราตราบนั้นมีการถือสืบกันมาอย่างหนึ่งในครั้งกันนั้นวิธีการถือนี่ก็คือว่าถ้าทารกทั้งหลายได้อาบน้ำในแม่น้ำยมุนาในวันเกิดย่อมจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารดาบิดาของทารกนั้นจึงให้นำทารกไปเพื่อให้อาบน้ำในแม่น้ำยมุนาแต่บางคัมภีร์ว่าเป็นแม่น้ำคงคานี่ก็เป็นความต่างแห่งตำราคือจะเป็นแม่น้ำยมุนาหรือแม่น้ำคงคาแต่แม่น้ำเหล่านี้ก็เป็นแม่น้ำที่ประชาชนในยุคนั้นเขานิยมกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่น้ำที่เมื่อลงไปอาบแล้วจะทำให้เกิด
สวัสดีมง

คลคือบาปอกุศลทั้งหลายก็จะหลุดไปฝ่ายพระมัชฌิมพานากาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าเมื่อทารกนั้นเกิดแล้วได้5วันมารดาบิดาพร้อมด้วยหมู่ญาติจัดแจงกระทำมงคลโกนผมไฟและขนานนามทารกนั้นจึงให้พวกพี่เลี้ยงนางนมนำทารกไปอาบน้ำชำระก้าวในแม่น้ำยมุนาแต่ในขณะที่พวกพี่เลี้ยงนางนมกำลังนำทารกลงไปอาบน้ำชำระก้าวในแม่น้ำยมุนานั่นเองได้มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำได้แลเห็นทารกนั้นเข้าสำคัญว่าเป็นอาหารจึงได้คุบเอาทารกนั้นกลืนเข้าไปไว้ในท้องท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระภากุระเถระยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระภากุละเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ท่านเศรษฐีมีลูกชายที่เกิดใหม่ก็ได้กระทำตามประเพณีที่ถือกันมาคือได้ให้ทารกเนี่ยได้อาบน้ำในแม่น้ำยมุนาในวันเกิดเมื่ออาบน้ำในวันนี้แล้วย่อมจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบรรดาบิดาของทารกนั้นก็จึงให้นำทารกไปเพื่ออาบน้ำในแม่น้ำยมุนาแต่บางตำราก็ว่าเป็นแม่น้ำคงคาส่วนพระมัชฌิมพานากาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวว่าเมื่อทารกนั้นเกิดแล้วได้5วันบิดามารดาพร้อมด้วยหมู่ญาติจัดแจงทำการมงคลโกนผมไฟและขนานนามทารกนั้นจึงให้พวกพี่เลี้ยงเนี่ยนำทารกไปอาบน้ำชำระกล่าวในแม่น้ำยมุนาแต่ผลปรากฏว่าในขณะที่ให้ทารกอาบน้ำอยู่นั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำได้เห็นทารกนั้นเข้าสำคัญว่าเป็นอาหารจึงคุบเอาทารกนั้นกลืนเข้าไปไว้ในท้องเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้จบลงตรงนี้วันนี้จะนำตอนต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังธรรมดาผู้มีบุญญาบารมีมากเช่นทารกผู้นั้นย่อมไม่เป็นอันตรายแม้จะเข้าไปนอนอยู่ในท้องปลานั้นก็ตามความลำบากเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีแต่กลับนอนสบายเหมือนนอนอยู่บนที่นอนตามปกติโดยอาศัยเดชาบุญญาภินิหารของทารกนั้นดลบันดาลให้ปลานั้นบังเกิดความเดือดร้อนประหนึ่งว่าได้กลืนถ่านร้อนๆเข้าไปในท้องฉะนั้นความเดือดร้อนกระวนกระวายที่เกิดขึ้นในภายในของตัวปลานั้นทำให้ปลาเที่ยวแหวกว่ายกระเสือกกระสนว่ายดันด้นไปตลอดทาง30โยชน์เผอิญหลงเข้าไปติดข่ายของชาวประมงผู้เป็นชาวพระนครพาราณสีและทุกครั้งที่พวกชาวประมงนี้ได้ปลาตัวใหญ่ที่เข้ามาติดข่ายเนี่ยปลาตัวนั้นย่อมถูกฆ่าให้ตายอยู่ในข่ายนั่นเองในความพอติดข่ายก็หาวิธีการที่จะฆ่าให้ตายจริงเป็นปลาตัวใหญ่เท่าไรต้องหาทางฆ่าให้ได้เพราะว่าปลาตัวใหญ่นี่ดีไม่ดีก็อาจจะดิ้นทำให้ข่ายขาดไปได้เขาจะหาวิธีการฆ่าให้ได้แล้วจึงยกขึ้นมาแต่ปลาตัวนี้ชาวประมงช่วยกันปลดออกจากข่ายแล้วก็ตายพอดีโดยไม่ต้องฆ่าเลยด้วยเดชะผลกุศลของทารกนั้นมากล้ำธรรมดาชาวประมงเมื่อเวลาได้ปลาตัวใหญ่มาและตายแล้วนี่เขาจะแล่หรือตัดออกเป็นชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้าง
แต่ปลาตัวนี้ไม่ได้ถูกแล่หรือตัดทอนก่อนนำออกขายซึ่งต่างกว่าทุกตัวที่เคยได้มาสำหรับตัวนี้ชาวประมงช่วยกันหามปลาไปเที่ยวเร่ขายในเมืองโดยตีราคา 1,000 กหาปณะแต่ไม่มีใครซื้อเหตุที่ไม่มีคนซื้อก็เพราะว่าราคาค่อนข้างแพงมากสักหน่อยตั้งพันกหาปณะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 4,000 บาทในเมืองพระราศีนี้มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติประมาณ80โกฏแต่เป็นตระกูลที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาพวกชาวประมงเที่ยวเร่ขายปลาตัวนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงบ้านเศรษฐีนั้นท่านเศรษฐีได้เห็นชาวประมงนำปลามาขายจึงถามว่าปลาตัวนี้จะขายเท่าไหร่ชาวประมงตอบว่าจะขาย 1,000 กหาปณะครับท่านเศรษฐีไม่ได้ต่อรองราคาเลยตกลงทันทีโดยส่งเงิน 1,000 กหาปณะให้แล้วก็รับเอาปลาตัวนั้นไว้วันอื่นๆภรรยาของท่านเศรษฐีก็ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำปลาทำกุ้งเลยแต่ในวันนั้นท่านได้ลงมือช่วยในการแล่ปลาแล้วการแล่ในครั้งนี้ท่านก็ค่อยๆแล่ปลานั้นออกด้วยตนเองและพอแล่ปลาลึกเข้าไปก็แลเห็นทารกในท้องปลายังมีชีวิตอยู่และทารกนั้นมีผิวดังทองคำผิวสวยครั้นพระยาท่านเศรษฐีได้เห็นทารกก็พลันเกิดความรักใคร่ราวกับเป็นลูกขึ้นมาทันทีแล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงดังลั่นว่าเราได้บุตรในท้องปลาแล้วเราได้บุตรในท้องปลาแล้วคือพูดด้วยความดีใจคือคนที่ดีใจนี่ก็จะพูดอย่างหนึ่งเสียใจนี่ก็อย่างหนึ่งและกระแสเสียงของความดีใจกับความเสียใจหรือความตกใจนี่ก็ต่างกันความดีใจเนี่ยจะพูดด้วยกระแสเสียงที่แสดงความชื่นบานหรือความสดชื่นออกมาความร่าเริงออกมาแต่ถ้าหากว่าเป็นกระแสเสียงที่เกิดความเสียใจกระแสเสียงนี้ก็จะแสดงความเศร้าสร้อยคือจะไม่มีความร่าเริงเบิกบานแฝงอยู่ในเสียงนั้นเลยในตอนนี้ภรรยาของท่านเศรษฐีมีความดีใจและได้นำทารกนั้นไปหาท่านเศรษฐีผู้เป็นสามีท่านเศรษฐียังไม่ยอมยึดถือเอาทารกนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ทีเดียวเพื่อจะให้สิทธิแก่ผู้เป็นมารดาบิดาที่แท้จริงของทารกนี้จึงได้ตีกลองร้องเป่าประกาศว่าบุตรของใครหายให้มารับเอาไปได้บุตรของใครของใครหายให้มารับเอาไปได้นี่ให้ประกาศไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อไม่มีใครมารับทารกนั้นท่านเศรษฐีก็นำเอาทารกนั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีกราบบังคมทูลให้ทรงทราบเรื่องแล้วกราบบังคมทูลว่าข้าพระองค์จะกระทำประการใดกับทารกนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพาราณสีตรัสตอบว่าดูก่อนท่านเศรษฐีทารกนี้เป็นผู้มีบุญมากจึงไม่เป็นอันตรายขณะที่อยู่ในท้องปลาท่านเศรษฐีจงชุบเลี้ยงไว้เถิดท่านเศรษฐีและภรรยาได้เลี้ยงดูรักษาทารกนั้นไว้อย่างดีมิได้มีความรังเกียจแม้แต่น้อยเลยการต่อมาตระกูลเศรษฐีที่เป็นมารดาบิดาจริงๆซึ่งอยู่ในเมืองโกสัมพีรู้เรื่องราวข่าวลือว่ามีตระกูลเศรษฐีเมืองพาราณสีตระกูลหนึ่งได้ทารกในท้องปลาก็รีบพากันติดตามมายังตระกูลเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีนั้นทันทีในขณะที่มาถึงตระกูลเศรษฐี
ชาวพระนศีนั้นสองสามีภรรยาผู้เป็นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีผู้เป็นมารดาบิดาอันแท้จริงของทารกนั้นและเห็นทารกผู้ที่มารดาเลี้ยงกำลังอุ้มเล่นอยู่ก็จำได้ว่าเป็นบุตรของตนจึงพูดขึ้นว่าทารกนี้น่าเอ็นดูแต่ทารกนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าว่าดังนี้แล้วได้เล่าเรื่องบุตรของตนที่ต้องพัดพรากจากกันไปแสดงเหตุผลตั้งแต่ต้นจนอวสานให้มารดาเลี้ยงฟังแล้วออกปากขอลูกคืนฝ่ายภรรยาของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีไม่ยอมคืนให้โดยอ้างหลักฐานของการได้ทารกมาจากท้องปลาที่ซื้อมาราคาตั้ง 1,000 กหาปณะให้ฟังซึ่งนับเป็นเหตุอัศจรรย์เพราะฉะนั้นทารกนี้แม้จะไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของข้าพเจ้าก็เป็นประหนึ่งลูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ส่งคืนแก่ท่านเป็นอันขาดทางมารดาแท้จริงๆพูดอ้างเหตุผลบ้างว่าทารกนี้ไม่ใช่บุตรของท่านความจริงเป็นบุตรของข้าพเจ้าเพราะเขาอยู่ในท้องของข้าพเจ้ามาตั้ง10เดือนฝ่ายมารดาเลี้ยงได้พูดแย้งต่อไปอีกว่าบุตรของท่านอาจจะถูกปลาตัวอื่นกลืนกินเสียแล้วและคงจะไม่ใช่ปลาตัวที่ข้าพเจ้าได้ทารกจากในท้องนี้เป็นแน่เศรษฐีผู้เป็นมารดาบิดาแท้จริงเห็นท่าว่าจะกระทำความตกลงกันไม่ได้จึงได้พากันเข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้พระองค์ทรงวินิจฉัยชี้ขาดลงไปพระเจ้าพาราณสีทรงวินิจฉัยว่าใครๆไม่อาจตัดสินได้ว่ามารดาเดิมนั้นไม่ใช่มารดาของทารกนี้เพราะทารกนี้ได้อยู่ในท้องของมารดามาตั้ง10เดือนชาวประมงนั้นเป็นพวกเที่ยวหาจับปลามาขายเมื่อได้ปลาก็ขายไปไม่ได้รับปลาตัวนี้ไว้จึงไม่จัดว่าเป็นมารดาบิดาของทารกนี้ฝ่ายภรรยาของท่านเศรษฐีชาวพาราณสีใครๆไม่อาจตัดสินได้ว่ามิใช่มารดาของทารกเพราะได้ทารกมาจากในท้องปลาเพราะฉะนั้นให้ทารกนี้เป็นทายาทของตระกูลทั้งสองและให้ตระกูลทั้งสองจงช่วยกันอภิบาลเลี้ยงทารกนี้ไว้จำเดิมแต่นั้นมาตระกูลเศรษฐีทั้งสองนั้นมีแต่เจริญขึ้นด้วยลาภยศเป็นลำดับมาตระกูลเศรษฐีทั้งสองร่วมกันตั้งชื่อกุมารนั้นว่าภากุละหรือภกุละเพราะเป็นผู้อยู่ในอุปการะประคบประงมของตระกูลทั้งสองเมื่อภากุละเติบโตแล้วตระกูลทั้งสองได้สร้างปราสาทขึ้น3หลังไว้ในเมืองของตนของตนให้แก่ภากุละนั้นภากุละพักอาศัยอยู่ในเมืองทั้งสองนั้นเมืองละ4เดือนส่วนเวลาที่เหลืออีก4เดือนนั้นเป็นเวลาเดินทางในระหว่างเมืองทั้งสองโดยเรือขนานครั้นภากุละอยู่ในเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งครบ4เดือนแล้วตระกูลทั้งสองจึงให้จัดสร้างมณฑปขึ้นบนเรือขนานแล้วให้ภากุละกับพวกนางบำเรอขึ้นไปอยู่ในมณฑปบนเรือขนานนั้นแล้วส่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งกินเวลาประมาณ4เดือนส่วนชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งพอเห็นพวกเขาส่งมาได้ครึ่งทางสิ้นเวลา2เดือนแล้วต่างพากันออกไปต้อนรับเข้ามาสู่เมืองของพวกตนกินเวลาอีก2เดือนเช่นกันรวมเวลาเดินทางทั้งสิ้นได้4เดือนพอดีเมื่อภากุละอยู่ในเมืองนั้นครบ4เดือนแล้วจึงกลับมาอยู่อีกเมืองหนึ่งใช้เวลาอีก4เดือนเหมือนกันเป็นการผัดเปลี่ยนเวียนกันทำนองนี้นับเวลาที่ภากุละเสวยความสุขอยู่อย่างนี้ได้80ปีบริบูรณ์
ในคราวนั้นพระสิทธัตถะโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้บรรลุพระโพธิญาณทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จจาริกโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงเมืองโกสัมพีแต่พระมัชฌิมพานกาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเสด็จจนกระทั่งถึงเมืองพาราณสีภากุละทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพร้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากต่างถือดอกไม้และของหอมออกไปเฝ้าและได้สดับพระธรรมเทศนาและได้เกิดศรัทธาประสันนาการมีความปรารถนาจะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อภากุละได้รับพระพุทธานุญาตการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้ฟังพระพุทธโฆวาทที่ทรงสั่งสอนในทางวิปัสสนากรรมฐานท่านไม่ประมาทพยายามกระทำความเพียรเจริญสมณธรรมไม่นานเพียง7วันโดยในเวลารุ่งอรุณของวันที่8ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ประการนับแต่วันบรรพชาอุปสมบทมาตั้งต้นแต่วันสำเร็จกิจของการบรรพชาอุปสมบทแล้วท่านพระภากุระอุตส่าห์ประกอบกิจในพระพุทธศาสนาจนปรากฏว่าท่านประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในสัจฉิกทุดงคือถือการนั่งไม่ยอมนอนและอรัญญิกทุดงได้แก่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดฝ่ายพวกนางบำเรอของท่านเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์อยู่ในเมืองทั้งสองนั้นต่างพากันกลับไปสู่เมืองของตนแล้วกระทำผ้าไตรจีวรส่งไปถวายแก่พระภากุระเถระเป็นจำนวนมากมายพระภากุระเถระได้ใช้ไตรจีวรที่ส่งมาจากเมืองโกสัมพีและเมืองพาราณสีนั้นฝ่ายละครึ่งเดือนตลอดเป็นนิดไปสิ่งใดอันเป็นของดีที่มีอยู่ในเมืองทั้งสองตระกูลเศรษฐีทั้งสองเมืองนั้นได้ส่งสิ่งนั้นไปถวายท่านพระภากุระเถระไม่ได้ขาดเลยในระหว่างที่พระภากุระเถระเป็นคฤหัสถ์อยู่ตลอดระยะเวลา80ปีนั้นท่านไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีนับแต่ท่านบรรพชาอุปสมบทแล้วก็หาอาพาธไม่ได้ทั้งไม่เคยขาดแคลนปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือเครื่องอาศัยของบรรพชิต4อย่างคือผ้านุ่งห่มที่เรียกว่าจีวรอาหารที่เรียกว่าบิณฑบาตที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะและยารักษาโรคเรียกว่าคิลานเภสัชที่รวมเรียกว่าจตุปัจจัยท่านไม่เคยขาดแคลนเลยด้วยมูลเหตุแห่งความเป็นผู้ไม่เคยมีอาพาธในปัจจุบันชาตินี้เพราะผลบุญกุศลที่เคยถวายยาและตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะซึ่งกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายพระภากุละเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตทางมีอาพาธน้อยครั้นท่านพระภากุละเถระได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้รับตำแหน่งเอตทัคคะแล้วท่านได้กล่าวคาถาขึ้น3คาถาในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์ซึ่งปรากฏข้อความอยู่ในพระบาลีคัมภีร์คุตตคณิกาธีรคถาว่าผู้ใดประสงค์จะกระทำสิ่งที่ควรกระทำก่อนในภายหลังผู้นั้นย่อมพลาดจากความสุขย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลจะกระทำสิ่งใดจึงควรกล่าวถึงสิ่งนั้นไม่กระทำสิ่งใดอย่ากล่าวถึงสิ่งนั้นผู้ไม่กระทำได้แต่พูด
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า

ไม่ดีพระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเป็นสุขแท้ทุกย่อมดับไปในที่ใดที่นั้นย่อมไม่มีความเศร้าโศกไม่มีทุลีย่อมเป็นที่ปลอดโปร่งนี่เป็นคาถาที่ท่านพระภากุลธีระได้กล่าวเอาไว้นับว่ามีสาระน่านำมาใช้ในการดำเนินชีวิตคือให้รู้จักเลือกว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังแล้วก็การจะกระทำการจะพูดนี่ก็ต้องให้มีสัจวาจาและยังมีกิจการงานด้านพระศาสนาที่นับว่าสำคัญของพระภากุระธีระได้แก่การใช้ความสามารถด้านวาทศิลป์โต้ตอบกับอเจลกะ

พระภากุระเถระได้แก่การใช้ความสามารถด้านวาสศิลป์โต้ตอบกับอเจลกะกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของท่านให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในพระบาลีภักรัตเถรัชริยภูตสูตรแห่งคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปนาตความว่าครั้งหนึ่งพระภากุระเถระพักอยู่ที่พระเวรุวันกลันทกะนิวาปวิหารใกล้กรุงราชคฤห์ราชธานีของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนั้นอเจลกะกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของพระภากุระเถระแต่เมื่อยังเป็นคฤหัสถ์ได้ไปหาพระภากุระเถระแสดงความชื่นชมยินดีและกล่าววาจาปราศัยแล้วจึงนั่งลงในสถานที่ที่เหมาะสมแก่ตนและพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็เอ่ยถามขึ้นก่อนว่าดูก่อนท่านภากุระท่านบรรพชามานานเท่าไหร่แล้วท่านพระภากุระเถระตอบว่าดูก่อนกัสสปะอาตมาบรรพชามา80ปีแล้วอเจลกะกัสสปะถามว่าในช่วงเวลา80ปีนี้ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกียธรรมกี่ครั้งแล้วท่านพระภากุระเถระตอบว่าดูก่อนกัสสปะเธอไม่ควรถามอาตมาอย่างนี้ที่ถูกเธอควรถามว่าในช่วงเวลา80ปีนี้กามสัญญาคือความใส่ใจในทางกามารมณ์ได้เคยเกิดขึ้นแก่ท่านกี่หนแล้วดังนี้ดูก่อนกัสสปะในช่วงระยะ80ปีนับแต่อาตมาบรรพชามาแล้วไม่เคยรู้สึกว่าได้มีกามสัญญาเกิดขึ้นเลยอเจลกะกัสสปะกล่าวว่าท่านภากุละการที่ท่านไม่เคยรู้สึกว่ามีกามสัญญาเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา80ปีนั้นข้าพเจ้าขอจำไว้ว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์อันไม่น่าจะมีแก่ท่านท่านพระภากุระเถระกล่าวว่าดูก่อนกัสสปะอาตมาไม่เคยรู้สึกตัวว่ามีพยาบาทวิหิงสาตลอดเวลา80ปีที่บรรพชามาแล้วและกามวิตกพยาบาทวิตกอหิงสาวิตกก็ไม่เคยรู้สึกว่าเกิดขึ้นแก่อาตมาเลยอเจลกะกัสสปะฟังคำตอบของพระภากุระเถระแล้วก็ยอมรับว่าเป็นธรรมน่าอัศจรรย์จะขอจดจำไว้ท่านพระภากุระเถระกล่าวอธิบายต่อไปอีกว่าดูก่อนกัสสปะการบรรพชาที่ผ่านมา80ปีอาตมาไม่เคยรู้สึกว่ามีความยินดีต่อจีวรที่ชาวบ้านถวายได้จัดจีวรเย็บจีวรย้อมจีวรด้วยตัวเองเย็บจีวรที่ไม้สะดึงใช้ขึงผ้าให้ตึงช่วยจัดการกระทําจีวรให้แก่เพื่อนพรหมจรรย์ไม่เคยยินดีต่อการนิมนต์หรือนึกต้องการให้ใครมานิมนต์ไม่เคยนั่งในระแวกบ้านฉันจังหันในระแวกบ้านไม่เคยถือเอานิมิตของมาตุคามหรือแสดงธรรมแก่มาตุคามโดยที่สุดแม้แต่ด้วยคาถา4บาทไม่เคยไปในที่อยู่ของพระภิกษุณีทั้งหลายหรือแสดงธรรมแก่พระภิกษุณีนางสิกขมานาและสามเณรีเลยไม่เคยให้บรรพชาหรืออุปสมบทแก่กุลบุตรให้นิสัยแก่ภิกษุใหม่ไม่เคยให้สมณเณรปฏิบัติแก่ตนไม่เคยอาบน้ำในเรือนไฟไม่เคยใช้เพื่อนพรหมจรรย์ให้ถูตัวให้ไม่เคยให้ใครเหยียบนวดอาตมาเป็นผู้ไม่มีอาพาธแม้เพียงชั่วเวลาเล็กน้อยประมาณการชั่วรีดนมโคไม่เคยฉันยาแก้โรคาพาธโดยที่สุดแม้เพียงยาดองผลสมอไม่เคยนั่งพิงพนักและไม่เคยนอนในที่ใดที่หนึ่งเลยดังนี้อเจลกะกัสสปะฟังข้อความเหล่านี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าขอจำไว้ว่าข้อเหล่านี้ทั้งหมดเป็นธรรมน่าอัศจรรย์

อากุระเถระได้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนกัสสปะนับแต่อาตมาบรรพชามา80ปีไม่เคยจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านและไม่เคยฉันอาหารของชาวบ้านทั้งที่มีข้าศึกคือกิเลสอยู่เพียง7วันเท่านั้นพอถึงวันที่8ความรู้สึกทั่วถึงก็ได้เกิดขึ้นแก่อาตมาแล้วความรู้สึกทั่วถึงในที่นี้ก็หมายถึงได้สำเร็จธรรมพิเศษนั่นเองอเจลกะกัสสปะกล่าวว่าท่านพากุละข้อนี้เป็นธรรมน่าอัศจรรย์ขอจดจำไว้พระอเจลกัสสปะกล่าวดังนี้แล้วจิตใจก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแน่วแน่จึงพูดขอร้องขึ้นว่าข้าแต่ท่านพากุละขอให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดในที่สุดอเจลกะกัสสปะก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จที่สุดพรหมจรรย์อันเยี่ยมเป็นพระอรหันตสาวกในพระศาสนานี่นับเป็นผลงานของท่านพระพากุระเถระที่ได้ช่วยให้อเจลกะกัสสปะได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและการต่อมาท่านพระพากุระเถระได้พิจารณาเห็นว่าวันนี้เราจักนิพพานจึงถือลูกดาลเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังบอกพระภิกษุสงฆ์ให้มาประชุมพร้อมกันและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันปรินิพพานของกระผมและเข้านั่งนิพพานในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้มีอายุยืนและการดับขันนิพพานของท่านพระพากุระเถระในอัตถกถาคัมภีร์ปปัญจปสูทนีที่ขยายความพระบาลีพากุระเถระชยภูตสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปนาทความว่าท่านพระพากุระเถระนับเป็นผู้มีอายุยืนยาวมากรูปหนึ่งในบรรดาพระอสีติมหาสาวกทั้งหมดเพราะท่านมีอายุได้160ปีอันหนึ่งก่อนท่านจะปรินิพพานท่านอธิษฐานจิตว่าเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยเป็นภาระของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าปรินิพพานแล้วขออย่าให้สรีระของข้าพเจ้าต้องเป็นภาระยุ่งยากหนักอกแก่พระภิกษุสงฆ์เลยแล้วท่านจึงเข้านั่งและเข้าเตโชธาตุปรินิพพานณถ้ำกลางประชุมสงฆ์นั้นครั้นท่านปรินิพพานแล้วได้มีเปลวไฟลุกขึ้นจากสรีระของท่านไหม้สรีระของท่านให้เหลือแต่อธิธาตุซึ่งอธิธาตุของท่านนั้นมีสันฐานคล้ายดอกมะลิตูมจบชีวประวัติของท่านพระพากุระเถระผู้เป็นเลิศด้านมีอาพาธน้อยเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็ใครที่จะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงการสร้างบุญบารมีในอดีตชาติของท่านพระพากุระเถระที่ท่านได้กระทำการถวายยารักษาโรคนี่รู้สึกว่าท่านได้กระทำติดต่อกันมาหลายชาติทีเดียวและการกระทำท่านก็จะตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าจะเกิดในชาติใดพบใดก็ขออย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเลยแม้แต่อย่างน้อยเพียงปวดศีรษะก็อย่าให้มีไว้อย่างนั้นนี่ก็เป็นคติของท่านพระพากุระเถระจึงทำให้ท่านเป็นผู้ไม่มีอาพาธเลยฉะนั้นถ้าท่านผู้ปรารถนาจะไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องกระทำบุญด้วยยาท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุงมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา

0: 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโอกาสพระสงฆ์วัดสังฆทานตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าวาดลงไปถึงคณะสงฆ์ทุกท่านทุกลูกเพื่อแสดงธรรมขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มารักศีลรักษาศีลอยู่ในวัดสังฆทานวันนี้งานใหญ่ข้างหลังอาตมาแสดงว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้ากำลังมองอาตมาทางนี้พระอริยะกำลังมองอาตมาทางนี้หลวงพ่อครูบาอาจารย์มองอาตมาสังเกตอาตมานี่ต้องระวังมากพูดวันนี้ต้องระวังมากอาตมาเอาพระไตรปิฎกเล่มใหญ่มาด้วยอาตมาย่อในเล่มเล็กนี้ด้วยแล้วก็ย่อเหลือกระดาษนี้อาตมาแปลกมากเพิ่งกลับมาจากอิตาลีแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพระสังฆทานจัดวันวิสาขะอาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเทศในท่ามกลางสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อาตมาตั้งหัวข้อว่าอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านพระนิพพานสถานกรุงแปลกไหมเนี่ยอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านพระนิพพานสถานกรุงอาตมาก็มาเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มนี้หน้าที่77ความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงความเป็นนิพพานยังไงอยู่ดีหมดเลยอาตมาก็ย่อเหลือตรงนี้ก่อนจะมานี่1ชั่วโมงอาตมาย่อเหลือแค่นี้นะย่อเหลือแค่นี้เท่ากับพระไตรปิฎกทั้งเล่มเท่ากับสมุดนี้เล่มนะดูนะจะย่อให้ฟังอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงหมายความว่ายังไงปรากฏในพระไตรปิฎกหน้าที่77พระอรหันต์คือใครไม่โลภเด็ดขาดฌานฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงคงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันธ์ 5ไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกโศกไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมบุญบาปปราบกิเลสตัณหาได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ทำให้อาตมาคิดไปอ่านเจอดีโอเราอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านโยมดีไหมเราจะไม่อุ้มกิเลสอุ้มความโลภความโกรธความหลงเข้าไปบ้านโยมเราอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านไหมอาตมาก็ไปคิดมา2คืนนิพพานสถานกรุงเป็นยังไงนิพพานเนี่ยรู้สึกมันไกลเรามากแต่พอเราไปอ่านตรงนี้เราจะเห็นว่านิพพานมันอยู่ที่เราย่ำยีความมัวเมาบรรเทาความกระหายผ่อนคลายความอะไรตัดได้ในวัฏฏะวัฏฏะสงสาร

ละทิ้งตัณหาเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะดับทุกข์เกิดสุขตั้งมั่นสำคัญไม่แก่จะแก่ได้ไงคือไม่เกิดไม่เผยแผ่ตัณหาทิฏฐิมีสติรู้สัจจะเป็นธรรมะข้ามฟากฝั่งไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยอาตมาย่อแล้วนะเชลคาถาก่อนนี้เราจะอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงเนี่ยมันมีคาถาอยู่ตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งเนี่ยโยมโยมมาสังฆทานเนี่ยตานังเลนังเดี๋ยวนี้มีวัดแล้วนะวัดตานังเลนังอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วัดตานังเลนังอยู่ที่บ้านพันหลังอาตมาว่าพระองค์นี้มันเก่งมากๆนะมันสามารถเอาตานังเลนังไปสร้างวัดมันได้เนี่ยไม่ธรรมดานะจะต้องพระจะต้องเข้าใจธรรมะเข้าใจอริยะอะไรสักอย่างหนึ่งเอาชื่อคำว่าตานังเลนังไปสร้างวัดอาตมาขึ้นไปเชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็ถามอาตมาว่าหลวงพ่อวัดเกิดขึ้นใหม่วัดตานังเลนังมันแปลว่าอะไรอาตมาว่าทำไมไม่ไปสอไปถามพระที่เขาตั้งแล้วลูกมาถามหลวงพ่อทำไมไม่พวกผมมั่นใจว่าหลวงพ่อเรียนบาลีมาเยอะหลวงพ่อต้องแปลชัดเจนหลังจากถามหลวงพ่อแล้วถึงจะไปถามเจ้าอาวาสเพราะเจ้าอาวาสมันเป็นเพื่อนหลวงพ่ออ้าวสิ่งแล้วอาตมาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ต้องไปแปลวัดตานังเลนังตานังเลนังแปลว่าหลบภัยได้ที่พึ่งหมายถึงนิพพานอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอ้าวอย่างหลวงพ่อสนองก็ดีพระสงฆ์ที่อยู่วัดสังฆทานก็ดีแม้กระทั่งอาตมาที่อัจจุติอัจจุตังคือประพฤติพรหมจรรย์ไม่แต่งงานไม่มีเมียไม่มีลูกอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอคิลังนิธิตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วอาโยมปนมือขึ้นสิว่าตามาตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งได้จริงๆนะตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอย่ากลับบ้านนะต้องอยู่พระสังฆทานนี่นะเผาพระสังฆทานนี่นะก็ดูกองไว้ที่นี่ไหมอัจจุติอัจจุตังอคิลังนิธิตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วสัพเพนะธรรมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจำได้หรือยังตานังเลนังว่าดังๆสิเทวดาเขาจะได้อนุโมทนาหลบภัยได้ที่พึ่งอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอคิลังนิธิตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงนะคนจะเป็นพระอรหันต์ได้จะไปนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านบอกชัดเจนเลยพระไตรปิฎกหน้าแรกเลยหนึ่งต้องพบกัลยาณมิตรสองต้องคิดอย่างถูกวิธีสาม
ต้องมีสติดีไม่ประมาทโยมเจอหรือยังกัลยาณมิตรเจอหรือยังมาวัดสังฆทานเจอหรือยังเจอแล้วนะอาตมาได้ยินเขาว่ามาวัดสังฆทานใหม่ๆอยากไปนิพพานมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งมานานไปยิ่งมานานไปยิ่งไกลนิพพานเขาว่าเนี่ยจริงหรือเปล่ามาใหม่ๆอยากไปนิพพานมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งนานไปยิ่งนานไปยิ่งไกลนิพพานกลายเป็นอันธพาลจริงบอกไม่รู้นะอันนี้ได้ยินเขาเล่าให้ฟังแต่ตมาก็ไม่รู้มาเล่าต่อถ้าได้โยมจะได้ไปนิพพานไวๆไงต้องคบกัลยาณมิตรพระอะไรกัลยาณมิตรเนี่ยมันต้องเป็นทำพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตะกดกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งนี่คือกัลยาณมิตรโยมได้หรือยังทำพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตะกดกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งเนี่ยโยมมาวัดกัลยาณมิตรไม่ขัดแย้งใครนะแบ่งปันทุกเรื่องนะแบ่งปันรอยยิ้มด้วยมันนี่คือสุดยอดแล้วกัลยาณมิตรเนี่ยอาตมาไปประชุมที่วาติกันเพิ่งกลับมาได้3วันอันนี้พระสันตะปาปาท่านว่าเราแตกต่างแต่ว่าเราไม่แตกแยกเราแตกต่างอาตมาเป็นพุทธเขาเป็นคริสต์เขาเป็นอิสลามเราไปประชุมกันเนี่ยพระสันตะปาปาพวกเราแตกต่างกันแต่เราไม่แตกแยกคนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นคือผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงจริงแบบฟังดีๆนะอันนี้ไปประชุมยุโรปมานะเราแตกต่างกันแต่เราไม่แตกแยกคนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นก็ผู้ก่อการร้ายแท้จริงจำไว้นะถ้าโยมโดยคิดว่าไอ้นั้นไม่ดีไอ้นี้ไม่ดีเนี่ยโยมเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วนะจำไว้นะหยุดนะว่าจีกรรมมันจะเกิดมโนกรรมมันจะเป็นกายกรรมตบตีกันอีกนะคนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นคือผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงจำไว้ดีนะไปเขียนไว้หน้าส้วมก็ได้จะได้อ่านทุกวันเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าว่าณปเรสังวิโรมานิมะเตเรสังกตากตังคนอื่นเขาจะทำดีจะทำชั่วยังไงจะไปสนใจถ้าเราไปสนไว้เขาทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวความชั่วเราจะตกมาสู่ใจเราก็จะกลายเป็นคนชั่วไปด้วยเพราะนั้นอย่าสนใจเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดเรื่องเก่าฟื้นไม่ได้เงินนะทะเลาะกันนะเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดคิดแล้วไม่ได้เงินคิดทำไมเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดให้อภัยคือดีดีที่สุดคือลืมหัดลืมนะเรื่องบางเรื่องที่อยู่ทางบ้านมาวัดแล้วลืมนะอย่าไปจำเรื่องทางบ้านนะอยู่วัดต้องรู้เรื่องแต่เรื่องวัดแต่ถ้าเรื่องวัดไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาอีกไม่เอาอีกอย่าเอาเรื่องวัดไปเล่าข้างนอกอีกไม่ได้นะเอาข้างนอกมาไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นห่วงอาตมานี่ที่มานั่งพูดตรงนี้มันน่าจะเป็นปุพเพสันนิวาสนะหลวงพ่อสนองก่อนนี้ท่านจะสิ้นละสังขารท่านไปเจออาตมาที่ใต้ต้นโพท่านเอากล้องจ้องอาตมาท้องรัฐพูดหน่อยจะบันทึกออกทีวีที่สังฆทานแล้วบอกหลวงพ่อครับขอโทษครับผมไม่พูดครับวันนี้ผมเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ครับหลวงพ่อสนองเฝ้ายังไงเราต้องการบันทึกเสียงหลวงพ่อสนองต้องคิดอะไรวะมึงไม่พูดกับกูวันนี้มึงต้องไปเทศวัดสังฆทานแทนกูหลังจากกูตายแล้วเห็นไหมอาตมาหลังจากหลวงพ่อสนองมารู้สึกอาตมาได้มาเทศที่นี่บ่อยแสดงว่าหลวงพ่อสนองบอก
ล่วงหน้าบอกในใจนะมึงไม่พูดกับกูวันนี้มึงต้องไปพูดกับลูกศิษย์กูที่วัดสังฆทานและไปพูดบ่อยๆไปพูดแทนกูด้วยเห็นไหมอาตมาก็มาแล้วนี่เป็นปุเพสันนิวาสไหมเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงหลวงพ่อสนองจะละสังขารไปแล้วอาตมาแทนที่อาตมาจะได้ทิ้งว่าสังฆทานมั่งมารู้จักหลวงพ่อไพรินยิ่งมารู้จักหลวงพ่อไพรินยิ่งคิดถึงหลวงพ่อสนองซึ่งละสังขารไปแล้วต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่งั้นอาตมาโยมที่นี่ไม่รู้จักอาตมาเหมือนอาตมาไปอิตาลีครั้งนี้หนังปุเพสันนิวาสจบพอดีพระยาวิจเย็นถูกฆ่าตายที่วังเย็นลพบุรีพอดีเห็นไหมพระยาวิจเย็นทำผิดอะไรชวนพระลพบุรีอยุธยาไปเข้าลี่เพื่อจะไปบังคับพระนารายณ์ให้นับถือศาสนาคริสต์แต่พระนารายณ์ไม่เล่นด้วยพระยาวิจเย็นเลยถูกฆ่าตายที่วังเย็นขนาดเขาเอามาทำแสดงหนังแท้ที่จริงพระยาวิเย็นตายไปตั้งนานแล้วพอหนังเรื่องบุเพสันนิวาสจบพระยาวิเย็นถูกฆ่าตาย3วันเท่านั้นเขามีจดหมายมาเชิญนะแต่มาไปวาติกันไปทำไมบุเพสันนิวาสมึงเคยชวนคนไทยเข้ารีดเดี๋ยวนี้กูจะไปชวนมึงนับถือศาสนาพุทธปุเพสันนิวาสไหมนี่กรรมอาตมาอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่ในละครนั้นอาจจะเป็นพระเจ้าเสือก็ได้นะเพราะพระเจ้าเสือนะแม่เป็นคนเชียงใหม่อาตมาเป็นคนลำพูนพระเจ้าเสือที่โพประทับช้างนะแม่เป็นคนเชียงใหม่พระนารายณ์ไปเชียงใหม่เขาถวายมาเป็นมเหสีรู้ว่าพระนารายณ์มีมเหสีเยอะก็เลยไปเข้าก็จอดช้างที่ใต้ต้นโพประทับช้างเกิดพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือรู้ว่าตัวเองเป็นลูกพระนารายณ์แต่ไม่ยอมเข้าวังชกมวยอยู่แถวนั้นเป็นนักเลงชกไปชกมาถูกพันท้ายนรสิงห์น็อกเลยเมื่อพันท้ายนรสิงห์เก่งกว่าพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือกับสปอร์ตอยู่แล้วบอกสิงห์ไปอยู่กับเสือเราเป็นเพื่อนกันแล้วผลสุดท้ายพันท้ายนรสิงห์ก็เอาหัวเรือมาหักที่โคกขามโกรธมันเรียนมันแรงมากคนไหนทำหัวเรือหักต้องตัดคอเท่านั้นโอ้พระเจ้าเสือต้องตัดคอพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ว่าพระเจ้าเสือว่าฉันไม่ตัดสิงห์ฉันไม่ตัดคอเธอฉันจะเอาดินเหนียวตัดคอดินเหนียวไม่สมศักดิ์ศรีไม่งั้นกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพันท้ายนรสิงห์นั่งอยู่ริมตะลิ่งให้พระเจ้าเสือเอามีดดาบฟันคอขาดตรงนั้นเลยใช่ไหมปั้นรูปยังไม่ยอมไม่งั้นพระเจ้าพันท้ายนรสิงห์ต้องการจะให้บ้านเมืองกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เมื่อกดมณีนั้นคอยทำให้หัวเรือหักต้องฟันคอพันท้ายนรสิงห์ทำให้เหลืองอ่ะพระเจ้าเสือไม่ยอมฟันพันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมเนี่ยอันนี้คืออาตมาจำได้เพราะอาตมาเป็นเด็กอาตมาชอบดูลิเกพันท้ายนรสิงห์พาเรือวิ่งในทาลาเนี่ยอาตมาจำอยู่เพลงพันท้ายนรสิงห์อ่ะแล้วก็สมัยก่อนนะเขาก็จะเอาเรื่องอย่างเงี้ยเอาเรื่องครูบาศรีวิชัยเรื่องพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือพันท้ายนรสิงห์อะไรมาแสดงลิเกเราก็เป็นเด็กก็ชอบไปดูถามว่าชอบไปดูเพราะพระเอกลิเกมันแต่งตัวสวยเราก็ไปดูความสวยความหล่อของพระเอกลิเกโอ้เราก็อยากจะเป็นลิเกนะสมัยก่อนนะเขาแสดงลิเกที่ไหนก็จำได้หมดเลยโยมเนี่ยอ้าวเดี๋ยวไปจบแล้วต้องคบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรน่ารักโยมน่ารักไหมหนักแน่นมีศีลรู้แผน

ภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคงคายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือกัลยาณมิตรนะโยมเป็นปะนะปนมือขึ้นสิข้าพระเจ้าทั้งหลายมาอยู่วัดสังฆทานจะบรรลุธรรมได้ต้องพบกัลยาณมิตรทุกคนต้องเป็นกัลยาณมิตรหลวงพ่อหลวงพี่ในวัดสังฆทานอุบาสกอุบาสิกามาวัดสังฆทานต้องเป็นกัลยาณมิตรน่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มข่มนะข่มใจไว้อย่าระเบิดทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคมคายลึกซึ้งพูดให้มันลึกซึ้งหรือมาหลวงพ่อสนองพูดและลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำคือหมายความว่าไม่ชวนเพื่อนไปกินเหล้าเมายาข้าวครับเข้ามาไปเล่นไพ่เนี่ยอันนั้นนี่คือดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำแต่ก็จะมีแต่น่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคลายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือโยมมาวัดสังฆทานต้องได้พบกัลยาณมิตรและโยมจะบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ได้ไปนิพพานคิดอย่างถูกวิธีคิดยังไงคิดถูกพูดถูกและทำถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโยมอย่าคิดผิดพูดผิดและทำผิดเนี่ยโยมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคิดอย่างถูกวิธีคิดถูกเนี่ยชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและยกมือไหว้มึงงามเหลือเกินกูยกมือไหว้มึงกูและกูไม่ยุ่งกับมึงด้วยมึงงามเนี่ยได้ไหมเนี่ยชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและยกมือไหว้สำหรับคนที่ไม่คิดผิดนะครับสอนไม่รู้จักฟังหวังแต่จะกินดิ้นก็หากามเจอคนรูปงามและหลงรักนี่คือมิจฉาทิฏฐิมันต่างจากที่จะดูดีและมีสติดีไม่ประมาทสติดีคือเดินจงกรมนะโยมนะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยตีนคือหลักสติคือเชือกใจคือลิงผูกลิงไม่คือหลักเนี่ยไม่งั้นทำอย่างนี้ก็ได้ตะแคงขวา1ชูขึ้น2สะดือ3ที่อก4ชูขึ้นหน้าที่เข่า6คว่ำลง7ตะแคงซ้าย1ชูขึ้น2สะดือ3อก4ชูขึ้นหน้าเข่า6คว่ำลง7เนี่ยหางานในหัวใจทำป้องกันไม่หัวใจไปเที่ยวเก็บหัวใจตัวเองเงียบแล้วจะไม่เหงาว่างแล้วจะไม่วุ่นมีสติดีลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาจิตจะสะอาดจิตจะสงบจิตจะฉลาดไม่เป็นทาสของความเครียดเนี่ยมีสติดีไม่ประมาทตกลงยอมมาอยู่ในสมาคมของวัดสังฆทานยอมต้องรู้หนึ่งมีกัลยาณมิตรใครไปใครสองคิดอย่างถูกวิธีสามมีสติดีไม่ประมาทนะเรื่องนี้มันต้องหลวงพ่อหลวงพี่ท่านเทศมาเยอะแล้วอาตมาเพียงมาสรุปให้ฟังนะอันนี้ได้แล้วสองแล้วนะและย่อแล้วจะจบหรือเปล่าเนี่ยนาฬิกาไม่ไหนสายตาไม่เห็นเลยนะสายตาคนแก่อายุ74ปีแล้วจะเจริญอนาปานสติเจริญอย่างนี้โยมบรรลุมือขึ้นนี้อนาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอาตมาแต่งเพลงอนาวาตธรรม
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจลองหลับตาสิหายใจลึกๆหายใจเข้าออกเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ท่องอีกอันหนึ่งหายใจเข้าลึกรู้ออกรู้ว่าใหม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นคือไม่ตายนะลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจสำคัญนะอาณาปณสติอาตมาเอามาแต่งเป็นเพลงเลยนะจะไปสอนฝรั่งนะจะมาพูดให้พระสังฆทานฟังก่อนฝรั่งจะได้รับมรดกนี้ไปไม่รู้กำหนดเรื่องลมหายใจมากด้วยพิษภัยไม่รู้ดีชั่วชีวิตฝืดเคืองมีเรื่องหมองมัวหลงตนลืมตัวน่ากลัวลืมตายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจบอกเกิดสุขทุกข์หายเก็บใจเก็บตัวเก็บตัวก่อนตายหยุดความวุ่นวายหมายถึงนิพพานได้หรือยังเอาอีกทีนี้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจพอแล้วเนาะคนว่าสังฆทานฉลาดอยู่แล้วพูดหลายแล้วหลวงพ่อพูดมากนะเดี๋ยวก็จะโทษหลวงพ่ออีกแต่หลวงพ่อตั้งใจจะเอาเพลงนี้ไปสอนคนอิตาลีนะเดี๋ยวนี้ที่ประเทศอิตาลีเขานับถือศาสนาพุทธ14ล้านคนเขาเปิดโอกาสให้เราไปสอนวิปัสสนาในโบสถ์คริสต์เขาให้เราเดินจงกรมเขาให้เรานั่งสมาธิแล้วเขาก็ทำตามไปที่ไหนเขาจะเลี้ยงข้าวตักบาตรเขาจะถ้าเวลาเรากลับเขาจะห่อขนมอะไรฝากให้เราถวายพรุ่งนี้อีกทั่วประเทศอิตาลีสมัยไป17วันเป็นอย่างนี้หมดโยมอ้าวเมื่อเมืองไทยเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้ประเทศอิตาลีซึ่งเขาเป็นคาทอลิกเดี๋ยวนี้เขาประกาศเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำคัญของชาติเขาเริ่มเห็นคุณค่าของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ไม่มีเมียไม่มีปืนไม่ทำสงครามนี่คือสันติภาพเขาเห็นโลกมันฆ่ากันยิงประเทศนั้นประเทศนี้ฆ่ากันตายแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์ถือบาตรอุ้มบาตรขอข้าวกินอาตมาอุ้มบาตรไปเขามาขอดูนะตอนแรกเขานึกว่าอาตมาเล่นกลเขามาตีบาตรมาตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอาตมาก็เปิดให้ดูพอเห็นข้าวเห็นขนมเขาก็เอาเงินใส่ให้เขาเอาขนมใส่เต็มบาตรทุกวันแสดงว่าอาตมาไปยุโรปมีบาตรแต่พระเต็มบาตรโยมไม่มีบาทก็เลยไม่เต็มบาทไงในนั้นนะบาทคืออะไรบาทคือความรักถ้าไม่รักพระจะเปิดบ้านไหม
จะเปิดบ้านเอาข้าวใส่บาตรไหมบ้านไหนไม่รักพระจะไม่ห่วงพระเลยตื่นสายหลับดึกตื่นสายดูหนังฟังเพลงพระไปบิณฑบาตตอนเช้าปิดประตูเงียบพอบ้านไหนที่เขารักพระนั่นนะเขาถึงจะเปิดประตูและเอาข้าวมาใส่บาตรให้พระโยมเอาความรักใส่ให้พระพระก็กินความรักกับโยมพระก็ทำงานให้โยมก็ได้ความรักบาตรคือความรักถ้าพระไม่มีบาตรพระตายจริงไหมเพราะนั้นโยมต้องรักพระพระจึงจะไม่ตายไงเพราะนั้นบิณฑบาตเขาถามหมดเขาถามละเอียดทำไมท่านใส่ทรงผมอย่างนี้บอกกูขี้เกียจซื้อหวีอะไรเงี้ยทำไมท่านนุ่งผ้าสีนี้สีใบไม้แห้งพร้อมที่จะร่วงพร้อมที่จะตายทำไมท่านเจอกันแล้วยกมือไหว้เนี่ยมันถามเลือกเข้าเรื่องนะมันมากันเป็นพันมันถามว่าทำไมท่านเจอกันแล้วยกมือไหว้อ้าวเราบอกว่าถ้าฉันจับเช็คแขนคุณนะทั้งพันคนน่ะแขนฉันบวมแล้วจะบอกให้แต่ถ้าฉันยกมือสวัสดีครับฉันได้หมดเลยตั้งพันคนสวัสดีครับเจริญพรพระโยมเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้เขาตบมือใหญ่เลยโอ้ว่าช็อตสตอรี่ very strong เรื่องสั้นแต่มันแรงพวกเนี้ยใช่มั้ยแค่ยกมือไหว้มันยังสงสัยนะคนไทยไม่สงสัยอ่ะใส่ผ้าตักบาตรมันสงสัยหมดมันถามว่าพระในพระพุทธศาสนาเขาตั้งพระผู้ใหญ่กันยังไงพระผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งนะพระพุทธเจ้าอ่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหลังจากเราปรินิพพานแล้วคนที่เข้าถึงธรรมนั้นถึงจะอยู่กับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครเป็นใหญ่เลยตั้งพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นยังไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมากน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายเห็นไหมนี่เพราะนั้นพระเจอกันเขาจะถามพรรษาหลวงพ่อพรรษาเท่าไหร่พระพรรษาอ่อนเขาจะกราบอย่างอาตมากับหลวงพ่อสนองเนี่ยเจอกันจะถามพรรษาอาตมาจะกราบพ่อหลวงพ่อสนองบวชก่อนอาตมาแต่อายุเท่ากันจะกราบเลยใครก็ตามถ้าอายุพรรษามากกว่าเราจะกราบคือพี่เราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายวันนี้ปารภวันวิสาขบูชาไม่จบแล้วเตรียมมาตั้งเยอะไม่จบแล้วหมดเวลาแล้วอ้าววิสาขบูชาแปลว่าอะไรวิเศษแจ้งต่างวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแจ่มแจ้งว่าต่างสาขาสาขาคือกิ่งก้านบูชาวิสาขบูชาบูชาคนที่แตกกิ่งก้านออกมาอย่างวิเศษพระพุทธเจ้าแตกไหมแตกมาจากวังมานอนดินแตกจากลูกแตกจากเมียแตกจากกิเลสตัณหามาจากวังซึ่งร่ำรวยว่ามาขอข้าวบิณฑบาตเขากินแตกไหมแปลกไหมเพราะนั้นปรากฏว่าพระเจ้าประสูติวันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิปัสสนานิพพานวันเพ็ญเดือน6 6คืออะไรโยมตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6เวลาเกิดที่ไหนเกิดที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสกายสัมผัสใจคิดเกิดตรงนี้เวลารู้ตรงไหนตาเห็นรูปรู้หูฟังเสียงรู้จมูกดมกลิ่นรู้กายสัมผัสรู้ลิ้นลิ้นรสรู้ใจคิดรู้เวลากิเลสตายที่ไหนตายที่ตาหูตายที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตกลงมันเป็นปริศนาธรรมใหญ่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเพ็ญเดือน6ก็หมายถึงอายตนะ6นั่นเองโยมจะเป็นอรหันต์อยู่ที่ไหนอายตนะ6
โยมจะมีกิเลสอยู่ที่ไหนอายตนะ6โยมจะรู้ที่ไหนโยมที่รู้ที่อายตนะ6ปัสสุตแปลว่าเกิดตัสรู้แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงนิพพานแปลว่าดับกิเลสวันเพ็ญเดือน6พระพุทธเจ้าแสดงทุกขกิริยา6ปีเนี่ยเห็นมั้ยมันเป็นปริศนาธรรมใหญ่ชื่อของคนในพระพุทธศาสนาสิทธัตถะมีสิทธิในผลประโยชน์ทุกเรื่องพระนางพิมพาต้นแบบพระนางต้นแบบราหุลแปลว่าบ่วงจินจะมนัสกาชอบคิดแต่เรื่องมืดมืดจินจะคิดมานะใจวิการยามค่ำคืนชอบคิดแต่เรื่องมืดมืดเทวทัตห้ามเป็นเทวดาองค์คลีมานปล้นหัวแม่มือปตาจลาหนีตามผัวยอดไหมถ้ายอมศึกษาศาสนาอย่างนี้ยอมจะได้ปัญญาถ้ายอมศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสนามันก็เลยมาแล้วจริงพระพุทธเจ้าเกิดจริงรู้จริงตายจริงเมื่อ 2,500 กว่าปีแต่ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าคุณจะรู้ธรรมะหรือจะฆ่าธรรมะจะเกิดกิเลสหรือจะกิเลสตายมันก็เกิดที่อายตนะ6สวรรค์6ชั้นจตุมหาราชคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมถ้าเมื่อดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่ได้วิญญาณมันก็อยู่ในนี้ได้ถ้าดินน้ำไฟลมมันแตกวิญญาณมันก็หนีไปเลยนะแสดงว่าวิญญาณมันอาศัยอะไรอาศัยจตุมหาราชคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมดาวดึง32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังไปนี่อาการ32มีจิตเป็น33เรียกว่าดาวดึงอาการ32ถ้าแขนไม่กุดขาไม่ด้วนหูไม่หนวกตาไม่บอดสมองไม่ว่าแบบนี้ก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงยามาแปลว่าจมูกคนที่จะสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยชอบดมของหอมอันนี้สวรรค์ชั้นยามาชั้นจมูกชั่วคู่ชั่วยามตุสีตาแปลว่าหูคนไหนชอบร้องรำทำเพลงคนนั้นจะได้เกิดสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไหมนิมาลดีคือใจชอบคิดปรินิมิตเสดมานสมองไม่ต้องคิดเขาคิดให้หมดแล้วอันนี้อาตมาใช้ภาษาในศาสนาเรียกว่าบุญกระจายคุยกับญาติโยมเพราะฉะนั้นอาตมาเองพูดมาเนาะตั้งใจเตรียมมาตั้งเยอะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยดูดิไม่จบแล้วเอาไว้งวดต่อไปก็แล้วกันหลวงพ่อโยมมันจะเมื่อยแล้วพอแล้วยังอ้าวประนมมือขึ้นว่าตามนะคนไปนิพพานเบิกบานหัวใจคนเป็นอันธพาลฟุ้งซ่านหัวใจอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกุ้งบ้านคือตัวเรามีบ้านคือตัวเราจิตอยู่ข้างในจิตจะสงบสะอาดฉลาดอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาศีลหนักแน่นรักษากายกับวาจาสมาธิสงบรักษาจิตใจปัญญาฉลาดรักษามันสมองศีลสมาธิปัญญาศีลหนักแน่นสมาธิสงบปัญญาฉลาดข้าพเจ้าทั้งหลายมาฉลองที่วัดสังฆทานต้องการสามสิ่งนี้เป็นโอวาทปฏิโมกสัพพปาปัสสะอกัลลังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยธาปนังเอตังพุทธศาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหนักแน่น
สงบฉลาดคือศีล

ธิปัญญาไม่ใช่ว่ามารับศีล5ไปแล้วรักษาศีลแล้วไม่ใช่ถ้าโยมอยู่ไม่หนักแน่นอยู่ไม่รักษาศีลมาหลับตาอยู่ในวัดสังฆทานตั้งหลายปีแล้วถ้าโยมยังฟุ้งซ่านยังขี้โมโหอยู่แสดงสมาธิไม่เกิดเพราะนั้นสมถะสงบวิปัสสนาฉลาดสมถะเป็นสมาธิวิปัสสนาเป็นปัญญาสมถะข่มกิเลสสมาธิวิปัสสนาฆ่ากิเลสสมถะไปเกิดพรหมโลกวิปัสสนาไปนิพพานโยมจำได้เลยมันว่าสังฆราชจำสมถะกับวิปัสสนาสมถะแปลว่าอะไรสงบวิปัสสนาแปลว่าอะไรฉลาดสมถะเอาไว้ทำไม

0: วิปัสสนาแปลว่าอะไรฉลาดสมถะเอาไว้ทำไมข่มกิเลสวิปัสสนาเอาไว้อะไรฆ่ากิเลสสมถะไปเกิดที่ไหนพรหมโลกวิปัสสนาไปนิพพานถ้าโยมจะรู้จักนิพพานเนี่ยพระนิพพานนั้นหวานที่สุดเป็นมนุษย์ต้องรู้จุดนิพพานไม่รักไม่เกลียดแต่สงสารเมตตาตลอดกาลนิพพานสงบเย็นมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพบใครยิ้มให้ได้เห็นนิพพานคือคนใจเย็นเว้นจากความชั่วไม่มั่วอบายข้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสข้าจะให้อภัยแก่ทุกผู้ข้าจะทำดีแม้ศัตรูข้าจะอยู่ได้เมตตากรุณาข้าจะรักทุกคนข้าจะไม่ดิ้นรนด้วยตัณหาข้าจะทำพูดคิดด้วยเมตตาข้าจะสร้างปัญญาให้กล้าคมนี่คืออุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงหมดเวลาขอเจริญพร
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของหลวงพ่อดร.พระมหาทองรัตน์เจ้าค่ะต่อไปขอนิมนต์ค่ะหลวงพ่อพระครูปราชญ์ภิรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานถวายเครื่องพระไตรไทยธรรม
0: หลวงพ่อ
1: คงแสดง
0: ถวาย
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อโชคดีขอบุญด้วยนะแบ่งบุญอิตาลีให้หลวงพ่อได้เยอะด้วยแบ่งให้ทุกคนด้วยนะ
1: Thank you พ
0: ่อ Thank you หลาย
1: สาธุ
0: ภาษาอิตาลีเขาไม่ว่า Thank you นะ
1: เขาว่าไงพ่อ
0: เขาว่า Grazie
1: Grazie
0: Grazie ถ้าเจอหน้ากันสวัสดีเขาว่าเช้าเช้าค่ำเขาก็ว่าเช้าภาษาอิตาลีแปลกเน
1: า
0: ะไม่เหมือนบ้านเราอ้าวรับพรรับพรนะขอบุญนี้ไปถึงหลวงพ่อสังวานด้วยนะหลวงพ่อสนองด้วยไปถึงญาติโยมทั้งหลายที่อุปถัมภ์วัดสังฆทานให้เจริญรุ่งเรืองเนาะจากป่ามาจนเป็นสถานที่ลัมมริยสถานอย่างนี้อาตมาชื่นชมถวายระฆังดังเฉพาะเวรเห็นวัดถวายวิทยุโทรทัศน์ให้หลวงพ่อสนองดังก้องบ้านก้องเมืองถวายระฆังดังเฉพาะเวรเห็นวัดถวายคลื่นวิทยุโทรทัศน์ดังก้องบ้านก้องเมืองนี่วัดสังฆทานดังเพราะมีวิทยุมีโทรทัศน์ยะถาวาลีวหาปูลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสเมสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลโสยะถาภาวะอภิวาตนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจัยโนจัตตาโลธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ดวงหทัยรวมร่วมไว้ด้วยกันด้วยหัดไม่แปรผันก่อสร้างทุกพืชต่างเผ่าพันธุ์เพาะปลูกเพื่อสกัดพื้นที่ร้างกอบด้วยทะเล

วันหนึ่งในเดือนมิถุนายน2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามข้าพเจ้าว่าหญ้าแฝกมันเป็นยังไงข้าพเจ้านั่งงงอยู่สักครู่ขณะที่ในใจกำลังคิดว่าเอาแล้วสิลงรับสั่งถามอย่างนี้แฝกนี้ต้องเป็นตัวการอะไรสักอย่างและที่มักจะรับสั่งถามข้าพเจ้าก็เพราะคงจะทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าเหมือนเป็ดเพราะรู้อะไรก็รู้อย่างเป็ดข้าพเจ้าก็ได้แต่เพียงกราบบังคมทูลว่าหญ้าแฝกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหญ้าคาแต่ต้นสูงกว่าใบยาวกว่าสีเขียวกว่าและมีความสากกว่าหญ้าคาชาวบ้านใช้มุงหลังคาอยู่ทนประมาณ3ปีก็จบความรู้ของข้าพเจ้าเพียงเท่านี้แล้วเรื่องหญ้าแฝกก็เงียบไปจากข้าพเจ้าความจริงไม่เงียบได้ความรู้ว่าหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาจากธรรมชาติภูมิประเทศของไทยตลอดจนเหตุการณ์อันเกิดจากวาตภัยทางภาคใต้น้ำซ้อแผ่นดินถล่มทลายต้นไม้โค่นลอยตามกระแสน้ำทำลายทั้งบ้านเรือนและชีวิตมากมายนักอันเนื่องมาจากพายุเกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีกหลายกรณีที่จะต้องทรงคิดหาทางต่อต้านความร้ายกาจของธรรมชาติ

เมื่อทรงศึกษาเรื่องย่าแฝกซึ่งหลายประเทศในแถบเอเชียรู้จักดีและได้มีการศึกษาทดลองไปบ้างแล้วโดยธนาคารโลกได้พยายามจัดทำเครือข่ายเผยแพร่แม้ในเมืองไทยเองแฝกก็มีอยู่ตามที่ทั่วไปแต่ยังไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของย่าแฝกที่แท้จริงเท่านั้นเมื่อทรงศึกษาแล้วก็ต้องหมายความว่าต้องมีการทดลองเมื่อทดลองขึ้นมาจนเห็นผลนั่นจึงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะได้ทรงเห็นคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกหอมอย่างแท้จริงแล้วว่ามีประโยชน์หลายทางจนคุ้มค่าที่จะปลูกเช่นจะเป็นที่ลาดจากภูเขาหรือพื้นที่ที่ลาดเนินใดๆก็ตามน้ำฝนจะชะล้างหน้าดินทำให้ดินขาดความสมบูรณ์พูดง่ายๆคือดินตามที่ลาดต่างๆจะไม่มีอาหารใดๆเหลืออยู่เพื่อความเจริญของต้นไม้แม้แต่ว่าจะพืชก็จะไม่สามารถขึ้นปกคลุมดินได้และถ้าพื้นดินอ่อนร่วนก็จะพังทลายในพื้นที่บางแห่งทำให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงเหมือนเมื่อครั้งวาตภัยจากพายุเกและการปลูกหญ้าแฝกก็ต้องแล้วแต่พื้นที่ภูมิประเทศมิใช่ปลูกตามใจชอบเหมือนกันหมดตามภูเขาและที่ลาดเนินดินจึงต้องปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและตามร่องน้ำของภูเขารับสั่งให้เข้าใจง่ายๆคือปลูกแบบจ่าหรือในสิบท่านทรงหมายถึงเครื่องหมายเหมือนตัว V และตัว V กับหัวน้ำจะไหลตามเครื่องหมายเป็นทางแคบลงตามมุมหรือเป็นทางกว้างไหลลงตามมุมเช่นกันระหว่างแนวของแนวแฝกก็สามารถจะปลูกพืชอื่นได้ด้วย

ามอ่างเก็บน้ำบ่อบึงหรือแม้แต่สระที่เราขุดภายในบริเวณเนื้อที่ของเราก็ตามถ้าเราปลูกแฝกเป็นแนวรอบพื้นที่ขอบที่เก็บน้ำแฝกจะช่วยกันดินทลายลงในอ่างและพัดพาหน้าดินลงในน้ำทำให้ตื้นเขินได้เร็วและแม้จะตื้นเขินเราก็สามารถจะนำเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกได้แนวต้นแฝกจะช่วยไม่ให้ดินพังทลายและต้นแฝกเองก็ไม่ตายการที่รากแฝกช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดินและรากก็ไม่แย่งอาหารพืชที่อยู่ใกล้เคียงแฝกจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในแปลงการเกษตรซึ่งจะปลูกไว้โดยรอบแปลงหรือปลูกในแปลงพืชสลับกับพืชไร่แฝกจะให้ความชุ่มชื้นเสมอใบแฝกยังตัดปกคลุมกันการระเหยของน้ำและเพิ่มธาตุอาหารให้ดินด้วยทุ่งหญ้าคาจุดไฟเผาจะลามไปทั่วทุ่งฉะนั้นจึงทดลองปลูกแฝกไว้เป็นแนวกันไฟเพื่อศึกษาว่าจะป้องกันไฟได้เพียงใดอย่างน้อยแฝกก็ไม่เป็นพืชที่ไฟจะลุกลามหรือไม่ก็ปลูกเป็นแนวรั้วก็ได้แฝกเป็นพืชที่ปลูกง่ายในดินทุกชนิดแม้แต่ดินลูกรังรากของแฝกจะเป็นที่ศึกษาให้เห็นว่ารากแฝกจะหยั่งลงดินได้ลึกเพียงใดที่จะสามารถระเบิดดินลูกรังและดินดานได้ท้ายสุดความหอมของรากแฝกยังสามารถกลั่นเป็นน้ำหอมฝรั่งเศสได้ทำน้ำหอมจากแฝกหอมแล้วนอกจากนี้ยังใช้ทำเครื่องหอมสบู่แม้แต่กระเป๋าพัดตลอดจนยากันแมลงในตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยการแพร่พันธุ์ของแฝกเป็นสิ่งที่เราต้องระวังปกติแฝกจะเป็นพืชที่อยู่ในขอบเขตดีมากไม่มีภาระที่จะต้องคอยเลี้ยงดูทนทานต่อดินฟ้าอากาศเง่าที่อยู่ใต้ดินก็จะอยู่อย่างปลอดภัยถ้าไฟจะไหม้บนพื้นดินข้อที่จะต้องระวังคือปกติแฝกจะขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อจากข้อของลำต้นส่วนที่ติดผิวดินและใต้ดินกอแฝกจะขยายไปตามระเบียบที่เราต้องการไม่ขยายพันธุ์ด้วยดอกและเมล็ดแต่ถ้าเราไม่คอยตัดต้นและใบปล่อยให้แฝกมีดอกเมื่อไหร่แมลงและลมจะเป็นสื่อพาเกสรต่างดอกมาพบกันจนเกิดการผสมเกสรขึ้นปลิวไปเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นพันธุ์ที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราจะเป็นแฝกที่ปราบยากขยายพันธุ์อย่างไม่มีระเบียบวินัยใดๆทั้งสิ้นจึงต้องระวังอย่าปล่อยให้แฝกมีดอกมันตัดเอาใบมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณประโยชน์ของแฝกตามที่ผ่านการทดลองมาหลายวิธีปรากฏให้เห็นผลมากนักแฝกจะช่วยเก็บไนโตรเจนซึ่งจะช่วยในการเก็บความชุ่มชื้นในดินและพืชที่เป็นพืชตระกูลถั่วก็อาจจะช่วยเก็บไนโตรเจนได้บ้างแต่แฝกจะช่วยลดปริมาณของไนเตรตซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำถ้าสัตว์น้ำกินมลพิษเข้าไปมากเราก็กินสัตว์น้ำอีกต่อหนึ่งเราก็จะได้รับมลพิษจากที่เรากินเข้าไปด้วยและไหนจะจับอากาศอยู่ทุกวันอยู่แล้วคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกหอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีรายละเอียดวิธีการปลูกตามแนววิชาการที่ถูกต้องอีกมากนักเพราะก่อนที่จะมีพระราชดำริต้องผ่านเวลาที่ทรงศึกษาและทดลองมาเป็นเวลานานพอสมควรจนเห็นประโยชน์ที่แท้จริงจึงจะเป็นข่าวที่เผยแพร่ได้ผู้ที่สนใจจะพบคำอธิบายได้จากหนังสือว่าด้วยแฝกหอมเช่นหนังสือที่ชื่อว่าหญ้าแฝกหอมจากพระราชดำริสู่เส้นทางอนุรักษ์ดินและน้ำของโครงการหลวงโดยหม่อมเจ้าพีเสด็จราชนีผู้อำนวยการโครงการหลวงได้อัญเชิญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส่วนมากลงไว้ในหนังสือเป็นตอนๆจะได้รับความเข้าใจอย่างชัดเจนโลกค้นพบอะไรมีอะไรเกิดขึ้นจะทรงสนพระทัยที่จะศึกษาและเปรียบเทียบกับประเทศของเราอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสิ่งนั้นจะทรงศึกษาและนำมาใช้แม้แต่หญ้าแฝกที่โบราณเราเห็นประโยชน์เพียงมุงหลังคาบ้านคุ้มแดดคุ้มฝนเท่านั้นแท้จริงแฝกมีคุณประโยชน์มากมายในการต่อต้านธรรมชาติด้วยกันเกิดประโยชน์ในการเกษตรและช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งในปัจจุบัน
เป็นสิ่งสำคัญมากและอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของชาวโลกในภายหน้าก็ได้

25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536สมาพันธ์ควบคุมการพังทลายของดินนานาชาติหรือ IECA ได้ถวายพระเกียรติรางวัลบุคคลดีเด่นนานาชาติประจำปีคริสตศักราช1993แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำดังปรากฏในพระเกียรติคุณว่า Honor Excellence in Soil and Water Conservation and Natural Resources Protection International Award King of Thailand

ประโยชน์ของหญ้าแฝกหอม 1. ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยช่วยยึดดินตามไหล่เขาที่มีการพังทลายของหน้าดินมาก 2. ช่วยลดปริมาณของไนเตรต 3. ใบอ่อนเป็นอาหารสัตว์ก่อรั้วหญ้าแฝกช่วยเป็นแนวกันไฟ 4. รากนำมากลั่นเป็นน้ำหอมระเหยได้ทำเครื่องหอมสบู่และเครื่องประดับเช่นพัดกระเป๋ายากันแมลงในตู้เสื้อผ้า

ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใดๆก่อนที่จะมีพระราชดำริจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆในการหาเหตุผลข้อมูลต่างๆที่จะต้องทรงพิจารณาถึงการทำอะไรก่อนอื่นจะต้องทรงคิดอย่างหนักคือทำแล้วคุ้มค่าไหมถ้าไม่คุ้มก็หยุดถ้าผลลัพธ์คุ้มกับการที่จะต้องลงทุนลงแรงจึงทำต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปได้พระองค์ท่านย่อมจะต้องเสด็จไปได้เช่นกันและส่วนมากจะพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจะเสด็จตามรอยพระยุคลบาทเสมอส่วนพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือคิดแล้วทำหาโอกาสที่จะขยายงานไปตามสมควรฉะนั้นงานในด้านศิลปาชีพจึงเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยที่โครงการของทั้งสองพระองค์จะควบคู่กันไปโดยฝ่ายศิลปาชีพจะเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวทรงค้นหาว่าที่ใดมีราษฎรยากจนรับจ้างนายทุนตัดต้นไม้ทำลายป่าศิลปาชีพจะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือพยายามหางานให้ทำเพื่อให้มีรายได้และยุติการตัดไม้ทำลายป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงยืดพระหัตถ์ออกรับราษฎรที่ยากไร้เข้าสู่ศูนย์ศิลปาชีพพระราชทานวิชาให้ฝึกหัดให้ได้รับความรู้เพื่อจะได้ไปเป็นประโยชน์ในการครองชีพของครอบครัวและบุคคลเหล่านี้ก็จะทำให้ทรงชื่นพระทัยในผลของการที่พวกเขาได้วิชานั้นๆเมื่อแสดงออกให้เห็นถึงความสามารถได้ดีและงดงามในศิลปะอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวต่างประเทศที่ได้มาเห็นก็ตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพจึงอุบัติขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อให้พอที่จะช่วยเหลือรับราษฎรผู้ยากไร้และเข้ามาขอพึ่งพระเมตตาข้าพเจ้าไม่อาจที่จะนำโครงการทั้งหมดซึ่งทั้งหมดมีจำนวนนับเป็นพันๆโครงการถ้าหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะแต่โครงการก็คงเป็นตั้งสูงจากหน้าตักที่ท่านนั่งจนจรดถึงคางฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวถึงบางโครงการอันเป็นส่วนน้อยพอเป็นสังเขปปล่อยให้เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการหรือแต่ละสถาบันได้อธิบายตามหลักวิชาการได้ถูกต้องจากหนังสือของสถาบันนั้นที่จะปรากฏต่อสายตาของท่านผู้อ่านซึ่งแต่ละโครงการอาจจะมีเบื้องหลังของการสำรวจการวางโครงร่างระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์เองซึ่งบางท่านที่อยู่ในขบวนเสด็จจะมีเรื่องขำๆหรือผจญกับความทุรกันดารบ้างก็ตาม

ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์อันไม่เคยหยุดนิ่งและความไม่แน่นอนของโลกข้อสำคัญคือความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อความอยู่รอดต่อไปในอนาคตเฉพาะเรื่องโครงการที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงไม่รวมพระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ไม่ว่ายามปกติหรือยามทรงพระประชวรไม่เคยหยุดพักพระราชภาระแม้จะยังอยู่ในระยะเวลาที่แพทย์ถวายคำแนะนำให้อยู่ในระยะพักฟื้นมิใช่จะไม่ทรงทำตามที่แพทย์กราบบังคมทูลแนะนำแต่เครื่องกลไกที่นึกคิดในพระวรกายไม่เคยยอมหยุดจะทรงทำเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ย่อมได้ปล่อยไปอะไรจะเป็นไปก็เป็นไปแต่ทรงทนวิตกกังวลในพระราชหฤทัยไม่ได้เช่นครั้งหนึ่งทรงพระประชวรที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2518ทรงมีความร้อนขึ้นสูงกว่า41องศาเซลเซียสแต่เมื่อมีรายชื่อของการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภายาวเหยียดส่งมาทางโทรสารผลคือทรงวางแผ่นรายชื่อลงบนพื้นแล้วก้มพระองค์ลงทอดพระเนตรด้วยความยากลำบากคิดด้วยตัวของท่านผู้อ่านเองว่าใจของท่านจะรู้สึกอย่างไรที่เห็นภาพนี้นี่เป็นเพียงยกตัวอย่างให้คิด

ครั้งหลังสุดในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2538พระราชหฤทัยที่ทรงทนความวิตกกังวลถึงราษฎรที่ต้องเดือดร้อนน้ำท่วมอย่างฉับพลันทั้งต่างจังหวัดหลายจังหวัดและชานเมืองกรุงเทพความเดือดร้อนของประชาชนเศรษฐกิจของชาติจะหยุดชะงักไม่ได้ขณะที่พระราชกิจยังไม่ปรากฏแต่พระราชหฤทัยมิได้หยุดดำริพระสมองยังคงทรงงานเต็มที่แม้พระวรกายยังอยู่ในความควบคุมของแพทย์ก็ตามแต่พอทรงพระดำเนินปรากฏแก่สายตาราษฎรได้โครงการพระราชดำริก็เกิดขึ้นทันทีให้พ้นภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยการพระราชทานพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนทางน้ำท่วมทางบกโครงการจตุรทิศคือการจราจรบนท้องถนนก็ยังติดขัดขนาดหนักทั้งนี้ทุกสิ่งจะสำเร็จไปด้วยดีก็ต้องอาศัยทุกฝ่ายมีความสามัคคีร่วมงานกันเป็นอย่างดีโดยจะทรงช่วยได้ในส่วนออกเงินสำรองของมูลนิธิชัยพัฒนาไปก่อนที่รัฐบาลจะอนุมัติในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทรงเก็บประเทศไทยทั้งประเทศไว้ในพระราชหฤทัยตัวนายแพทย์ผู้รักษาโรคหัวใจที่ถวายการรักษาผู้หนึ่งกล่าวว่าถึงแม้จะได้รักษาคนไข้มามากเพียงใดแต่จะให้ตัวเองมีใจเป็นปกติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะพระองค์ท่านไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านเป็นประเทศไทยเป็นไปตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงมาแล้วว่าเวลาที่ทรงพระประชวรแทบทุกครั้งไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการที่พระสมองจะดำริใดๆทั้งสิ้นเพราะการที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยย่อมจะต้องทรงรู้จักประเทศไทยได้ดี

เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สิงหาคมถึงพฤศจิกายน2538เป็นการเสียหายครั้งใหญ่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากสาหัสดูตามสายตาแล้วประชาชนบางส่วนอาจจะมองเห็นเป็นไม่มีความยุติธรรมในการป้องกันน้ำท่วมแต่เป็นการสุดวิสัยจริงๆที่จะป้องกันได้ทั้งประเทศจึงเป็น

ดสินใจที่จะป้องกันส่วนที่ชาติเสียหายมากกับประชาชนที่จะให้ความช่วยเหลือน้อยกว่าความเสียหายของชาติคือเศรษฐกิจของประเทศจะหยุดชะงักลงไม่ได้จึงต้องกั้นเขื่อนให้กรุงเทพท่วมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จากวาระนี้โครงการพระราชดำริแก้มลิงจึงอุบัติขึ้นเป็นโครงการเพื่อต่อสู้น้ำท่วมในอนาคตความจริงในขณะนี้มิใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับเคราะห์กรรมจากธรรมชาติหลายประเทศของโลกต่างก็ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศไทยเสียอีกเพราะประเทศเหล่านั้นภัยธรรมชาติที่ได้รับทั้งพายุน้ำท่วมและแผ่นดินไหวประชาชนล้มตายแต่ละประเทศมิใช่น้อยจึงเป็นความทุกข์และความเสียหายของชาวโลกที่ต้องได้รับจากภัยธรรมชาติบทเรียนที่ประเทศไทยได้รับเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่ต้องคิดเพื่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจจะซ้ำรอยเกิดขึ้นได้จึงขอผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องคิดป้องกันโดยตรงรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่จะร่วมมือกันเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเรา

0: จากหนังสือธรรมเป็นธรรมเขียนโดยท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพ

รู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไร
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง
สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้า

ประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป
ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ที่ยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้
แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมปลายข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร

ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็เรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรองรับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกาย
ปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเราเนี่ยถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อน่ะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆท
ทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม4 ตุลาคม 2503

การที่พวกเราได้มาสรรสร้างความดีกันได้เช่นนี้ก็อย่าลืมมันอาจที่จะให้ผลแก่เราได้อย่าประมาทว่าผลเล็กน้อยที่เราทำมานี้จะไม่ได้ผลอะไรมากมายอย่าประมาทอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนไว้ในครั้งพุทธกาลพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมบางคนเวลาบวชมาศึกษาปฏิบัติก็ตัดกิเลสของตนไม่ขาดพอทำกิเลสของตนให้เบาบางเล็กน้อยลงไปบ้างเท่านั้นใจก็ท้อถอยไม่สามารถทรงเพศบรรพชิตอยู่ในศาสนาได้ก็สึกเมื่อสึกไปก็ไปประกอบกิจการงานต่างๆที่เกี่ยวถึงอาชีพเมื่อประกอบกิจการต่างๆบางคราวก็สุจริตบางคราวก็ทุจริตเมื่อได้ทำความชั่วทุจริตเกิดขึ้นก็ได้รับทันโทษทางบ้านเมืองเมื่อได้รับโทษก็ถูกจับถูกกุมถูกคุมขังตัวอย่างเช่นลูกศิษย์พระสารีบุตรมาบวชบำเพ็ญคุณงามความดีก็ไม่ได้อย่างนึกเลยสึกไปเมื่อสึกไปก็ไปประพฤติตัวเป็นโจรเมื่อประพฤติตัวเป็นโจรเป็นขโมยก็ถูกจับกุมลงโทษถึงประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตนั้นเขาก็เอาโจรคนนั้นไปทรมานอยู่7 วันวันหนึ่งนั้นได้ทรมานร่างกายให้ประชาชนได้เห็นมาชมเพื่อเป็นเครื่องปราบคนร้ายสั่งอำมาตย์ให้ทำเหลาไม้รวกเหลาเหล็กทำปลายอย่างแหลมคมกล้าแล้วเขาก็ปักไว้เป็นแถวเป็นแนวเสร็จแล้วจึงจับโจรนั้นขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งให้เหลานั้นเสียบแทงอวัยวะร่างกายให้เลือดไหลอาบตัวอยู่ได้รับความทุกข์อย่างสาหัสวันหนึ่งทำตอนเช้าแล้วก็ทำตอนเที่ยงทำตอนเย็นเป่าร้องประชาชนพลเมืองมาดูตัวอย่างผู้ประพฤติตนไม่ดีต้องถูกทรมานตนอย่างนี้จนคนนี้แกก็ได้ถูกทรมานตัวอย่างเข้มงวดแข็งแรงและถูกทรมานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึง7 วันเมื่อทรมานครบ7 วันแล้วก็จะเอาตัวไปประหารชีวิตคือตัดศีรษะให้ตายอยู่มาวันหนึ่งด้วยอำนาจวาสนาซึ่งเคยได้ไปศึกษาอบรมอยู่กับพระสารีบุตรคือเมื่อตอนไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรท่านก็แนะนำให้ประพฤติธุดงควัตแล้วก็สอนสมณธรรมให้ได้บำเพ็ญอบรมจิตใจบำเพ็ญคุณงามความดีของตนนั้นได้แค่ปฐมฌานแต่ปฐมฌานนั้นมันยังไม่สามารถต้านทานกิเลสตัณหาให้ขาดไปได้จึงได้ลาเพศไปเป็นคฤหัสถ์ในวันที่6อำนาจบุญวาสนาของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้มีความเมตตาได้ช่วยเยียวยาสั่งสอนประชาชนทำกิจศาสนาแทนพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เล็งญาณทัศนาการดูหมู่คณะสานุศิษย์ว่าบวชแล้วยังอยู่ไหนบ้างศึกแล้วไปอยู่ไหนบ้างไปประกอบอาชีพกิจการงานต่างๆอยู่ไหนบ้างและด้วยบารมีที่ได้สะสมร่วมกับท่านมาก็ได้ปรากฏแสงสว่างและเห็นลูกศิษย์คนนั้นกำลังถูกทรมานอยู่อย่างสาหัส

แล้วเขาก็จะตัดศีรษะประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พิจารณาเห็นอำนาจบารมีของเขาที่ได้บำเพ็ญไว้ยังมีเป็นนิสัยอยู่แต่มันเสื่อมไปหมดแม้กระนั้นความดีที่ทำไว้แล้วมันก็ยังฝังอยู่ในนั้นแหละถึงมีกิเลสหุ้มห่อดวงจิตไว้ความดีก็ยังอยู่เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ไปบิณฑบาตเมื่อไปบิณฑบาตในเวลาตอนเช้านายโจรกำลังนอนอยู่บนเหลาเหล็กและเหลาไม้รั่วพระสารีบุตรก็ผ่านไปใกล้ๆคนก็แตกตื่นบางคนก็ตื่นกันไปดูพระสารีบุตรบางคนก็ตื่นกันไปดูโจรที่ถูกทรมานพอดีแหวกช่องให้ลูก

บางคนก็ตื่นกันไปดูโจรที่ถูกทรมานพอดีแหวกช่องให้ลูกศิษย์คนนั้นเห็นพระสารีบุตรเห็นชายจีวรเท่านั้นแหละพระสารีบุตรท่านก็แผ่เมตตาจิตด้วยอำนาจเมตตาจิตของท่านนั้นก็กระเทือนถึงเป็นเครื่องยืนยันแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้เมื่อลูกศิษย์คนนั้นได้เห็นพระสารีบุตรก็เกิดความดีใจนึกในใจว่าวันพรุ่งนี้จะต้องลาอาจารย์คือจะต้องถูกประหารชีวิตก่อนที่จะลาอาจารย์นั้นก็นึกถึงการกราบการไหว้การทำสักการะบูชาและก็คำนึงถึงคำภาวนาที่อาจารย์สอนให้แกก็ได้เจริญฌานทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบก็ได้ระลึกถึงความตายว่าเอาเราแน่ละไม่ต้องสงสัยเป็นมรณานุสติแล้วก็ค้นคิดเข้ามาว่าเขาตายกันอยู่ที่ไหนความตายมันอยู่ที่ไหนกันก็ปรากฏว่าความตายมันมาอยู่ที่ปลายจมูกถ้าลมดับเสร็จตายเป็นแน่ถ้าลมหายใจยังอยู่ถึงแม้จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก็ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็บำเพ็ญอานาปามาจำเริญกำหนดลมหายใจเมื่อจิตเข้าไปจับลมเท่านี้แหละไอ้เจ้าลมก็หยุดโลหิตนั้นก็หยุดไหลทันทีเมื่อโลหิตหยุดไหลเนื้อหนังที่ขาดเป็นช่องมันก็ติดกันหมดเมื่อแผลปิดเช่นนั้นก็เกิดปิติดีอกดีใจว่าเราได้ภาวนากระทำจิตถึงกับระงับทุกขเวทนาได้ถึงขนาดนี้ก็ตั้งใจพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายเกศาโลมานขาดันตาตะโจทวนกลับไปกลับมาในที่สุดส่วนอวัยวะที่ขาดฉีกกลับติดต่อกันได้หมดทีนี้เมื่ออวัยวะเกิดกำลังกล้าก็สามารถนั่งขัดสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รวกเมื่อขึ้นไปนั่งสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รวกได้เช่นนั้นขัดสมาธิสองชั้นแล้วก็บำเพ็ญฌานเจริญฌานที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงที่สี่เมื่อได้ถึงฌานที่สี่ร่างกายนั้นก็เบาเหมือนปุยนุ่นแข็งกว่าเหลาเหล็กแข็งกว่าเหลาไม้รวกเหลาแหลมนั้นทิ่มแทงกายลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั้นไม่ได้อีกเลยในที่สุดโจรคนนั้นก็ได้นั่งขัดสมาธิบำเพ็ญอัปปนาฌานตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์ถ้าเรารอดตัวครั้งนี้แล้วก็บำเพ็ญฌานที่สี่ได้สำเร็จดีมีองค์อยู่สองอย่างคือจิตเป็นเอกคตารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดสัญญาที่เขาจะฆ่าไม่มีดับไปไหนไม่ทราบวางหมดและเป็นผู้มีสติสว่างไสวแล้วก็มองเห็นอาจารย์อาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็มองเห็นด้วยอำนาจแสงสว่างในที่สุดก็อธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์เมื่ออธิษฐานจิตอย่างนี้ร่างกายก็ลอยเหาะไปในอากาศเมื่อเหาะไปในอากาศก็ไปหาอาจารย์เมื่อไปอยู่กับอาจารย์ก็ให้คำรับรองปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำบาปอกุศลอย่างนี้อีกต่อไปก็ได้บำเพ็ญวิสัยสืบต่อก็รอดตัวแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพรอดตัวแค่การตายในชาตินั้นเพียงเท่านั้นนี่แสดงถึงเรื่องความดีที่ได้บำเพ็ญกันมานั้นแม้เมื่อมันยังไม่เกิดสมใจของเราในขณะนั้นก็ตามก็อย่าประมาทคือความดีนิดๆหน่อยๆนั้นมันเหมือนกับไฟนั้นอย่าไปประมาทเพียงไม้ขีดลูกเดียวเท่านั้นมันสามารถสังหารผลาญบ้านเมืองให้ย่อยยับได้นี่ความดีมันมีอำนาจเหตุนี้พระองค์จึงได้สั่งสอนพวกเรามิให้ประมาทความดีที่ได้สร้างมาถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามย่อมมีอำนาจสามารถจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆผ่อนหนักผ่อนเบาให้ปลอดภัยนี่ประการหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของคนเรานั้นก็มาก

คนบางคนนั้นเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้บางชนิดเช่นต้นฟักทองหรือลูกฟักเมื่อเราไปปลูกฝังไว้ยังพื้นแผ่นดินเราก็อยากกินลูกเร็วๆอยากกินผลเร็วๆมันก็หาเป็นอย่างความคิดนึกของเราไม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีธรรมชาติความดีที่ได้ปลูกสร้างลงไปมันก็ค่อยเจริญขึ้นทีละนิดละนิดเมื่อมันเจริญขึ้นแล้วงานเข้าก็ย่อมออกผลให้เป็นธรรมดาแต่เราไปนั่งสังเกตดูสิว่ามันยาวขึ้นวันหนึ่งนาทีหนึ่งยอดมันยาวขึ้นประมาณสักกี่เซนให้ไปเขียนดูสิเขียนไม่ได้ยอดฟักทองน่ะมันงอกออกมาวันหนึ่งได้เท่าไหร่เขียนได้ไหมเล่าเขียนไม่ได้แต่เราเชื่อไหมว่ามันต้องงอกขึ้นทุกวันถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันจะยาวขึ้นได้ยังไงนี่ฉันใดก็ดีความดีของพวกเราเราจะสรรสร้างได้มากน้อยเพียงไรก็ตามถึงเราจะมองไม่เห็นผลก็ตามแต่มันก็ได้เราบอกไม่ได้ว่าเราดีเท่านั้นเท่านั้นเราก็บอกไม่ได้วันหนึ่งเราได้ทำดีบอกได้แต่ไอ้ความดีที่มันเกิดขึ้นจากการทำมากน้อยเท่าไหร่บอกไม่ได้ถามว่าได้ผลหรือเปล่าได้สิเหมือนยอดฟักทองแต่เขียนบอกไม่ได้ว่าเกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเกิดมายาวเท่าไหร่แต่มันยาวออกมาไหมล่ะตอบว่าต้องยาวฉันใดก็ดีคุณงามความดีทั้งหมดซึ่งมันเกิดขึ้นไม่เป็นอย่างเราต้องการก็อย่าประมาทนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติบางท่านหรือบางจำพวกมันเหมือนต้นกล้วยคือธรรมดาต้นกล้วยนั้นเมื่อเราไปตัดต้นของมันขาดเสียในชั่วเวลาสักชั่วโมงเดียวถ้าเราไปดูจะแลเห็นว่ายอดกล้วยนั้นมันโผล่ออกมาได้ตั้งนิ้วถ้าสองสามวันก็ขึ้นมาตั้งศอกตั้งแขนนั่นเห็นเร็วนี่จำพวกหนึ่งพวกเราก็เหมือนกันบางผู้บางคนการปฏิบัติคุณงามความดีเห็นผลเร็วเกิดโลดโผนสามารถหลายท่าหลายทางตัวอย่างสามารถทำฌานของตนให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะชี้แจงอรรถาธิบายในข้อธรรมะที่มันเกิดขึ้นกับตนให้คนอื่นฟังได้ชัดเจนนี่บางท่านเป็นอย่างนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเช่นพระจุลปันถกบำเพ็ญคุณงามความดีมานานแต่เวลามาเจริญกรรมฐานด้วยความเหยียดหยามของบุคคลผู้อื่นปฏิบัติด้วยความแค้นใจเท่านั้นได้ผลเลยคือสมัยครั้งหนึ่งได้อยู่กับหมู่คณะตั้ง500องค์วันหนึ่งเศรษฐีมานิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านส่วนพี่ชายพระมหาปันถกนั้นเป็นพระตุเทศเมื่อใครมานิมนต์พี่ชายเป็นผู้จัดการที่จะนิมนต์พระไปในภัตตกิจในวันนั้นพระมหาปันโถกพี่ชายเห็นว่าพระจุลปันโถกนั้นขี้เกียจบำเพ็ญกรรมฐานก็ได้แต่สับก็ได้แต่สับประงกมีถีนมิทะครอบงำจิตใจอย่าเอาไปกินข้าวในบ้านเขาเลยไม่นิมนต์พระจุลปันโถกนิมนต์แต่พระองค์อื่นๆไป499รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปในงานถวายทานของเศรษฐีเมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็จัดอาหารถวายพระครบหมดแต่อาหารเหลืออยู่ถาดหนึ่งเศรษฐีก็ถามว่าทำไมพระขาด500พระมหาปันถกก็บอกว่าพระจุลปันถกไม่ได้นิมนต์มาทีนี้เศรษฐีก็ไต่ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าพระจุลปันถกเป็นองค์สำคัญปัดนี้เศรษฐีต้องไปนิมนต์ท่านเป็นองค์สำคัญองค์หนึ่งส่วนทางพระจุลปันถกแค้นใจเขาเหยียดหยามย่ำยีวันนี้ตั้งอกตั้งใจจะไม่กินข้าวนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานบรรลุถึงฌานที่สี่จนดวงจิตตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยก้าวหน้าถึงขนาดนั้น
เมื่อได้ฌานที่สี่แล้วก็เข้าฌานที่ห้าทำจิตสว่างสวัยเบิกบานแจ่มใสเกิดกำลังกายเกิดกำลังจิตพอดีคนของเศรษฐีนั้นเข้ามานิมนต์ในตอนนี้พระพุทธเจ้าอยากแสดงให้เศรษฐีเห็นอำนาจไม่บอกวิธีนิมนต์ให้ไปรู้เองเสียก่อนจึงจะค่อยพูดส่วนทางพระจุลปันถกก็อธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตพระเต็มวัดหมดไม่รู้มาจากไหนกันเกลื่อนกลนไปหมดบางองค์ก็นั่งสมาธิบางองค์ก็เดินจงกรมบางองค์ก็ซักจีวรวุ่นวายกันไปทั้งวัดทีนี้คนไปนิมนต์ถามว่าพระจุลปันถกอยู่ที่ไหนท่านก็ชี้มือบอกไปข้างหน้าว่าอยู่ทางโน้นไปถามองค์โน้นก็บอกต่อๆไปถามไปจนหมดไม่ใช่จุลปันถกสักองค์ถามไปองค์โน้นก็ชี้ไปทางนี้ถามองค์นี้ก็ชี้ไปทางโน้นให้ยุ่งกันไปจนหมดเวลาฉันอาหารในที่สุดไม่ได้ก็วิ่งกลับไปในบ้านอีกเมื่อเข้าไปในบ้านทีนี้พระพุทธเจ้าทราบว่าพระจุลปันถกนั้นเป็นองค์แก่กล้าสามารถที่จะแสดงปฏิหารให้ปรากฏแก่เขาได้ก็จะได้หายจากการดูถูกเหยียดหยามย่ำยีพระองค์จึงทรงชี้แจงว่าให้ไปนิมนต์ใหม่นิมนต์คือทำยังไงเมื่อไปนิมนต์แล้วก็ถามท่านว่าองค์ไหนเป็นจุลปันถกเวลาท่านอ้าปากเปิดปากที่จะบอกให้รีบจับคว้าแขนทันทีอย่าให้ท่านบอกได้ทีนี้ก็ได้การนะสิก็ไปที่วัดที่มีพระมากเต็มหมดทีนี้ก็ไปถามว่าองค์ไหนคือพระจุลปันถกพอท่านจะชี้บอกก็คว้าแขนจับแขนปั๊บเดียวเท่านั้นแหละพระทั้งหลายหายหมดเหลือพระองค์เดียวที่จับแขนอยู่เท่านั้นทีนี้ก็ได้นิมนต์ไปฉันอาหารบิณฑบาตในบ้านของเศรษฐีแต่นั้นพระจุลปันถกก็เด่นในวงการคณะเป็นผู้สามารถทำการอย่างโลดโผนห้อยโหนโยนตัวสามารถตากแดดไม่ต้องร้อนสามารถตากฝนไม่ต้องเปียกทางไกลๆสามารถที่จะไปให้ได้ถึงเร็วมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ตัวท่านองค์เดียวอยู่ที่นี้สามารถให้ไปปรากฏได้ที่ป่าช้าปรากฏที่อื่นๆทำได้ด้วยวิธีหลายอย่างพระจุลปันถกก็กลายหายไปจากความแค้นที่หมู่คณะเหยียดหยามเลยเป็นคนเด่นโลดโผนตั้งแต่นั้นต่อมานี่อำนาจคุณงามความดีนั้นบางท่านก็โลดโผนเร็วแตกฉานกว้างขวางแก่ด้วยสมถะแก่ด้วยวิปัสสนาสามารถที่จะโลดโผนและก้าวไปสู่พระนิพพานได้ในชาตินั้นนี่เรื่องความดีที่ได้อบรมทำมานั้นเป็นบารมีธรรมทั้งสิ้นฉะนั้นควรที่จะต้องพากันมีความภูมิใจในการกุศลนี้อีกเรื่องหนึ่งยังมีเทพยดาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นผู้หญิงในสมัยครั้งหนึ่งแกไปวัดไปเห็นมันรกในทางจงกรมของพระแกก็ไปเกี่ยขี้ฝอยในทางจงกรมนั้นเพื่อให้ความสะดวกในการเดินจงกรมของพระครั้งเดียวเท่านั้นแต่แกทำด้วยความรักแกทำด้วยความเชื่อทำด้วยความนับถือทำด้วยความบริสุทธิ์จิตเพราะของที่รกรุงรังสกปรกนั้นยังความเศร้าใจให้เกิดขึ้นท่านเห็นเป็นเช่นนี้จึงได้เก็บขี้ฝอยออกจากที่ทางแล้วก็หาน้ำล้างเท้ามาไว้ในที่นั้นเก็บขี้ฝอยขี้เศษต่างๆรกรุงรังออกหมดแกก็รู้สึกว่าใจสบายผ่องแผ้วกลับไปบ้านบังเอิญไปเกิดเป็นลมตายตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดามีบริษัทบริวารมีอาหารทิพย์มีปราสาทมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายเมื่อไปอยู่ที่นั้นระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติได้อย่างนี้ก็นึกในใจว่าถ้าเราทำบุญมากๆก็จะได้ดีมากกว่านี้จะขอไปทำความดีอีกสักหน่อยเถอะเพื่อให้มันยิ่งกว่าที่ได้รับผลอยู่ขณะนี้แต่ก่อนไม่ยักรู้ว่ามันจะได้รับผลอย่างนี้ก็ได้ลงมาจากสวรรค์ไปเที่ยวหาพระอยู่ตามป่าตามดงพอไปเห็นพระองค์หนึ่ง
ท่านกำลังเข้าสมาธิฝ่ายเทวดาก็มายืนจ้องคอยปฏิบัติอุปถากพระท่านเลยตะเพิดไปเทวดาทำไมมาแย่งบุญมนุษย์แต่ก่อนนี้มันประมาทเมื่อไปเสวยผลได้รับผลดีแล้วยังจะอยากโลภมากไม่เอาไม่ให้ทำให้มนุษย์เขามาทำคนที่ยังไม่ได้รับความดีอย่างแกนั้นยังมีอยู่อีกมากไม่ต้องมาแย่งเขาเปิดเลยเทวดานั้นขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ก็ได้ผลแค่นั้นบุญใหม่ควรทำต่อเขาไม่ให้ทำนี่เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคนเราประมาทในบุญเล็กน้อยเมื่อตายไปแล้วจะมาทำบุญกุศลน่ะมันยากนักยากยังไงกายก็ไม่เหมือนกายมนุษย์จะมาพูดกับมนุษย์ก็ไม่ได้จะมาใส่บาตรทำบุญก็ไม่ได้อย่างดีก็เพียงมายืนคอยอนุโมทนาเท่านั้นถ้าใครตาดีก็เห็นใครตาไม่ดีก็ไม่พบผ่านถ้าใครมีภูมิรู้ในทางจิตก็พอจะแนะนำสั่งสอนกันบ้างถ้าไม่มีคนเช่นนั้นเทวดาก็ไม่มีหนทางที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงอย่าพากันประมาทเมื่อเรามีโอกาสและเวลาคุณงามความดีใดๆในโลกพอจะสามารถและมองเห็นเราก็ควรจะต้องรีบขนขวายพยายามทำความดีนั้นเสียโดยเร็วถ้าความตายเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะไปเอาอะไรไม่มีอะไรสักอย่างอย่างดีที่สุดก็จะได้แต่ห่อข้าวตากของตนที่ทำไว้แล้วนั่นแหละคือความดีที่เราสรรสร้างมาแต่ก่อนแล้วก็มาระลึกขึ้นความดีนั้นก็จะไปช่วยบำรุงน้ำใจของเราอำนวยผลให้บุคคลผู้นั้นไปในทางสุคติโลกสวรรค์ถ้าใครได้มีนิสัยได้อบรมในทางจิตหรือในทางสมาธิให้แก่กล้าก็สามารถบำเพ็ญให้ตนพ้นไปจากโลกียวิสัยทำใจของตนให้ก้าวขึ้นไปสู่โลกุตตรธรรมได้นี่ฉะนั้นพวกเราที่ยังไม่เกิดความดีอย่างสมใจนึกก็ดีอย่าประมาทผู้ทำความดีได้ยังไม่สมใจอย่างนึกก็อย่าประมาทก็ควรจะถือว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเป็นทรัพย์ของเราทรัพย์ของเรานี้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเรามิให้ตกไปในฝ่ายต่ำแม้อยู่ในโลกนี้เราก็อาศัยความดีคือธรรมะนี้เป็นผู้บงการชีวิตถ้าเราดับจิตไปจากโลกนี้ความดีก็จะต้องติดตามตนไปเหมือนกับเงาของบุคคลย่อมตามตนไปทุกเมื่อฉะนั้นนี่กล่าวถึงเรื่องความดีซึ่งพวกเราได้พากันมาสรรสร้างคุณงามความดีร่วมใจกันในที่นี้ก็จงพากันถือคติที่ได้เตือนใจมานี้เป็นเครื่องระลึกเป็นธรรมานุสติภาวนากันต่อไป

ระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการาม

ธรรมดาของในโลกจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความดีอยู่ด้วยเป็นธรรมดามารที่เป็นเครื่องกีดกั้นก็เหมือนกันมิใช่ว่าเขาจะกันเราถ่ายเดียวบางคราวบางสมัยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นบริษัทบริวารของเราบางคราวบางสมัยก็กลายเป็นทาสปรนปรือเลี้ยงดูช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็มีฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงจะต้องเดินอยู่ในกึ่งกลางฝ่ายหนึ่งเพ่งถึงส่วนความไม่ดีฝ่ายที่สองเพ่งถึงความดีความดีและความไม่ดีนี้เป็นความจริงที่จะต้องอยู่ด้วยกันตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ยืนอยู่ในวางกลางเป็นหลักกลางเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดความไม่รังเกียจความดีเป็นเหตุให้เกิดความสนิทเป็นเหตุให้เกิดความคุ้นเคยความสนิทและความคุ้นเคยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นญาติสมกับที่บาทคาถากล่าวไว้ว่าวิสซาซาปรมายาติความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นศัตรูก็ตามเมื่อสนิทสนมกันนานเข้าก็กลายเป็นเพื่อนกลายเป็นมิตรกลายเป็นคนใช้ก็ได้กลายเป็นทาสก็ได้เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ได้สองนัยยะนัยยะหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองนัยยะที่สองเป็นประโยชน์แก่มารอย่างครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราได้ปลอบและกระทำความคุ้นเคยแก่พญามาราธิราชพญามาราธิราชนั้นก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในวาทะยินดีในกุศลของพระพุทธเจ้าที่ได้สร้างบำเพ็ญมาต่อจากนั้นพญามารก็หมดอำนาจถวายการสักการะบูชาแล้วก็ได้เคลื่อนคลาดเลื่อนลอยไปอยู่ในชั้นสวรรค์คือเท้าวัสวะดีมารอยู่บนสวรรค์ใช่แต่เสมอเพียงเท่านั้นผลที่จะต้องได้รับพญามารในการข้างหน้านั้นจะมาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี่ได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พญามารได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระองค์ด้วยนี้เป็นวิสัยของผู้มีปัญญาทำของเสียให้กลายเป็นของดีขึ้นมาได้ฉะนั้นพวกเราก็ยังอยู่ในกระแสของพญามารเช่นเดียวกันมารก็ร่อก็ติดเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสที่เป็นตัวใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคือโลภะโทสะโมหะนี่กิเลสตัวใหญ่สามตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากตัวที่ย่อยๆไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคือกามตัณหาความอยากมีอยากเป็นดิ้นรนขนขวายพยายามจนเสียความงามของธรรมะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกิเลสมารภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อันนี้ท่านก็เรียกว่าตัวกิเลสมารตัวหนึ่งวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นเราได้ลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภเราได้ยศไม่อยากให้ใครมาลบเหลี่ยมของเรานี่เป็นวิภวะตัณหาตัณหาทั้งสามตัวนี้เป็นกิเลสมารไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไรนักนานๆเขาจึงจะมาเรียกชื่อสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนโลโภโทโสโมโหนั้นมีอำนาจมากตัวใหญ่มากมีชื่อเสียงโด่งดังมากส่วนแม่ของพญามารได้แก่อวิชชาอวิชชานี้เป็นแม่ของพญามารมันจะต้องถ่ายออกจากอวิชชานั้นทั้งหมดเช่นความดีมันก็ออกจากอวิชชาความชั่วมันก็ออกมาจากอวิชชา

ถ้าจะกล่าวตามชื่อนั้นอวิชชามันเป็นเหตุแห่งสังขารสังขารที่มันเกิดขึ้นมีอยู่สามชนิดปุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งไตรตรองพินิจพิจารณาหาทางจะสร้างคุณงามความดีของตนให้เกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนึกคิดปรุงแต่งเสกสรรในทางที่ไม่ดีไม่ชอบซึ่งเป็นฝ่ายชั่วทุจริตทำดวงจิตให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขารที่สามนั้นอเนนชาภิสังขารความคิดเป็นกลางจะเรียกว่าบุญก็ไม่ใช่จะเรียกว่าบาปก็ไม่ใช่เช่นพรุ่งนี้เราจะไปซื้อของในตลาดหรือพรุ่งนี้เราจะไปทำนาหรือเราจะไปอาบน้ำเราจะไปกินข้าวความคิดนึกตรึกตรองเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างนี้เป็นอเนนชาภิสังขารสังขารยังไม่เป็นบุญสังขารยังไม่เป็นบาปนี่พวกนี้มันก็เป็นกิเลสมารเหมือนกันเป็นพวกลูกของพญามารแต่พวกนี้ไม่ค่อยจะออกจากบ้านมันเป็นลูกเจ้าลูกนายเป็นลูกที่อยู่ในพระราชวังไม่ค่อยจะออกหน้าออกตาคนจึงไม่ค่อยจะรู้จักชื่อเขาไม่ค่อยจะเห็นหน้าเขาบุคคลที่จะเห็นหน้าพวกนางงามเหล่านี้นอกจากผู้มีสมาธิปัญญาไม่มีใครเห็นได้ถ้าเป็นผู้มีสมาธิค่อยแอบจ้องเข้าไปดูมีปัญญาคอยแหวกม่านก็จะเห็นลูกของพญามารอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เป็นมารชั้นที่สามชั้นที่สี่ได้แก่ตัวอวิชชาตัวอวิชชาคือไม่รู้จักจิตของตัวเองไปเข้าใจว่าความคิดเป็นจิตไปเข้าใจว่าความรู้เป็นจิตไปเข้าใจว่าสัญญาอดีตเป็นจิตสัญญาอนาคตเป็นจิตไปเข้าใจว่ากายเป็นจิตจิตเป็นกายไปเข้าใจว่าเวทนาเป็นจิตจิตเป็นเวทนาไปเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตไม่สามารถที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากตนมีความพัวพันติดแน่นนี่ท่านเรียกว่าอวิชชาสรุปลงมาก็คือติดปัจจุบันสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่ากิเลสธรรมกิเลสธรรมนี้มันเป็นมารมันรบกวนเราอยู่ทุกเวลาจึงเรียกว่ากิเลสมารมันเป็นมารได้อย่างไรคือเมื่อโลภมากๆเข้าทำทานได้ยากมีแต่อยากได้ไม่มีอยากให้อยากได้อย่างเดียวอยากให้เขาไม่มีเลยนี่มันเป็นมารอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราหวงแหนรัดรึงยึดถือไว้มีคนหรือสัตว์มาทำลายสิ่งที่เรายึดถือหรือสิ่งที่เราหวงแหนนั้นเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจทำใจวุ่นวายหม่นหมองขึ้นนี่มันเป็นมารได้อย่างนี้ความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันไม่อยากได้อะไรสักอย่างมองเห็นคนเท่ามดดำมดแดงเท่านั้นนึกว่าเตะทีเดียวคอขาดอำนาจแห่งความโกรธนะมันรุนแรงยิ่งกว่าอื่นใดแต่มันจะเป็นได้อย่างนึกหรือไม่เป็นมันก็กล้าใครจะบอกบุญไม่รับในเวลานั้นไม่รับบุญกับใครทั้งหมดมันก็จะต้องไปจนหมดฤทธิ์หมดอำนาจของมันฉะนั้นท่านจึงจัดว่ามันเป็นมารไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์ได้ความหลงก็ยิ่งหนักคือความหลงนี้มันซึมซาบมันเซิบเหมือนกับเลือดที่อยู่ในอู่ในสรีระร่างกายมันเซิบไปทั่วทุกแห่งของร่างกายความหลงก็เหมือนกันมันเซิบอยู่เสมอเราจะทำความชั่วมันก็หลงเรามาทำความดีมันก็ยังหลงอยู่ทั้งที่เรามีความรู้อยู่ในทางธรรมะมันก็ยังไม่พ้นไปจากโมหะมันตามได้ทุกรูปทุกนามนี่ความหลงเมื่อมันหลงทีนี้การทำบุญก็ไม่รู้จักสิ่งใดเป็นบุญเป็นบาปแต่มันก็อยากมันอยากได้บุญแต่ไม่รู้สิ่งผิดสิ่งถูก
การรักษาศีลก็อยากดีแต่อะไรเป็นศีลไม่รู้จักเจริญสมาธิภาวนาก็เหมือนกันอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่อะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิไม่ทราบอะไรถูกเป็นสัมมาสมาธิไม่ทราบแต่อยากได้ตะบันไปนี่เรียกว่าโมหะคือรู้ไม่ถูกตามความจริงไม่ใช่ไม่รู้รู้เหมือนกันแต่ไม่ถูกความจริงท่านเรียกว่าโมหะเหมือนกับคนหลงทางคนหลงทางนั่นแหละมันไปได้เหมือนกันแต่มันเดินไม่ถูกทางอย่างเราจะไปกรุงเทพทีนี้เราหลงเราเดินไปทางบางปูนั่นมันไม่ถูกกรุงเทพมันไปถูกบางปูแต่มันก็ไปได้ไม่ใช่ว่าหลงนะมันไปไม่ได้ไปได้แต่มันผิดทางที่เราต้องการมันผิดหวังที่ความปรารถนาเท่านี้เองนี่ท่านจึงจัดว่าเป็นตัวมารตัวมารชั้นที่สองตัณหาตัวตัณหาตัวนี้มีอยู่สามชนิดรวมลงมามีอยู่สองลักษณะแปลกันก็คือความอยากความอยากนี้แยกออกเป็นสองนัยยะอยากชนิดที่หนึ่งอยากที่เจือไปด้วยราคะอย่างธรรมดาของโลกอันนี้เขาก็เรียกว่าตัณหาอยากอีกอย่างหนึ่งไม่มีราคะเกิดความอยากเกิดความพอใจเกิดความรักเกิดความชอบในพัสดุเช่นเรารักในรูปเราก็แสวงหาในรูปที่เราพอใจของอันใดที่เราพอใจเราก็แสวงหาคืออยากได้เช่นพัสดุข้าวของที่ปราศจากวิญญาณเครื่องใช้สอยต่างๆที่เราแลเห็นได้ด้วยตาว่างามก็ต้องการอันนี้ก็แปลว่าอยากเหมือนกันเสียงอย่างเสียงต่างๆซึ่งเราอยากเราต้องการเราก็ดิ้นรนแสวงหามีความอยากดึงไปฉุดไปลากไปจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปถ้าได้มาดีหน่อยถ้าไม่ได้ก็เสียกำลังเกิดทุกข์นี่ท่านจึงเรียกว่าตัณหาอยากได้พัสดุมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ตนรักตนชอบอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าอยากเหมือนกันแต่ไม่ใช่อยากที่เจือด้วยราคะคือมันอยากเจือด้วยโลภนี่มีอยู่สองนัยยะอย่างนี้เป็นรสของตัณหาซึ่งมันกลั่นออกมาจากกามตัณหากลั่นออกมาจากภวตัณหากลั่นออกมาจากวิภวตัณหามันมีอยู่ในสองลักษณะอยากที่เจือด้วยราคะอยากที่ปราศจากราคะแต่มันก็อยากนี่มันเป็นกิเลสมารแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันเป็นสิ่งกีดกันกั้นจิตมิให้จิตของเราโน้มไปสู่สัมมาสมาธิท่านจึงจัดว่าฉันทะมันเป็นตัวนิวรณ์ความพอใจความรักใคร่ความปรารถนาแต่ไม่มีราคะเจือปนเรียกว่าฉันทะฉันทะตัวหนึ่งเรียกว่าฉันทราคะมันหนักกว่านิวรณ์ฉันทะนิวรณ์นี้มันเบาฉันทราคะมันเป็นข้าศึกของศีลฉันทะนิวรณ์มันเป็นข้าศึกของสมาธิเหตุนี้จึงจัดว่าเป็นมารในข้อนี้เรียกว่ากิเลสมารนี่เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งปุญญาภิสังขารคือคิดแต่งบุญแต่งบาปสับสร้างความดีในทางจิตแต่มันก็สำเร็จไม่ได้เมื่อสำเร็จไม่ได้ใจก็เสียอย่างพระยาศรีธรรมาโศกราชซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมีอำนาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองโดยสองวิธีวิธีหนึ่งท่านเป็นผู้มีปุญญาภินิหารปกครองประชาชนด้วยคุณภาพด้วยความเคารพด้วยการเชื่อถือด้วยการบูชาและปกครองด้วยอำนาจอิทธิพลประชาชนจึงราบคาบในทางพระศาสนาท่านก็ได้ช่วยเหลือบำรุงส่งเสริมสับสร้างความดีสร้างเสียจนเกิดโทษคือถวายทานถวายจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ขาดต่อมาวันหนึ่งท่านคิดว่าเราจะเอาเงินเอาทองมาเพื่อไปแลกเปลี่ยนเค
ครื่องไทยทานมาถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชามาดำริคิดนึกตรึกตรองอยู่อย่างนี้การทำก็ยังไม่เป็นที่พอใจทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่สมปรารถนาพอดีเกิดอาพาธเมื่อเกิดอาพาธขึ้นก็อยากจะรีบทำบุญเสียให้สมความคิดจึงให้อมาตย์ไปเบิกเงินในท้องพระคลังซึ่งเป็นของรัฐบาลแต่มีส่วนของพระองค์ด้วยเรียกว่าพระคลังข้างที่เมื่อไปเบิกขุนคลังเขาก็ไม่ยอมจ่ายคือเขาเห็นว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่จ่ายทรัพย์สินให้แก่อมาตย์อมาตย์ก็ได้มากราบทูลถวายแก่พระยาศรีธรรมาโศกราชพระยาศรีธรรมาโศกราชเกิดเสียพระทัยว่าสมบัติของกูเมื่อต้องการเอามาถวายทานให้เป็นพุทธบูชาให้เป็นธรรมบูชาให้เป็นสังฆบูชาก็ไม่สมหวังใจเสียในขณะใจเสียนั่นแหละเลยสวรรคตคือสิ้นลมหายใจเมื่อตายไปจากโลกนี้ด้วยความคิดไม่พอใจในขุนคลังที่รักษาทรัพย์ด้วยอำนาจจะสร้างความดีตายแล้วเลยไปเกิดเป็นพญางูเป็นงูเหลือมใหญ่คอยเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ใกล้พระคลังทรัพย์สินของพระเจ้าแผ่นดินต้องเฝ้าทรัพย์อยู่เป็นเวลาหลายวันกีดกันกั้นคุณงามความดีของตนความดีที่สร้างไว้นั้นตั้งแต่ยังมีชีวิตได้สร้างความดีไว้ด้วยประการต่างๆสร้างวัดสร้างพระเจดีย์ปลูกต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์อย่างมากมายถวายทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์อย่างมากมายรักษาศีลฟังเทศแต่ว่าเวลาแตกดับทำลายขันก็น่าจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพดาหาเป็นเช่นนั้นไม่กลายไพร่ไปเกิดเป็นงูอันนี้คือความดีเจตนาดีจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนไม่สมคิดดวงจิตเศร้าหมองกลายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหตุนั้นปุญญาภิสังขารความคิดนึกหรือความเริ่มริในดวงจิตแม้จะเป็นทางบุญก็ยังกลายเป็นมารได้นี่ตัวอย่างในเรื่องปุญญาภิสังขารกลายเป็นมารของตัวได้ข้อที่สองอปุญญาภิสังขารการคิดนึกเจตนาจะสร้างบาปสร้างกรรมแค่ความนึกแค่ความคิดก็ยังห้ามคุณงามความดีเมื่อบังเกิดขึ้นตรึกในทางบาปเรายังไม่ทำทางกายยังไม่ได้กล่าวทางวาจาแต่มีเจตนาเป็นไปในฝ่ายชั่วแค่นี้ก็ยังเป็นเครื่องห้ามมรรคห้ามผลตัวอย่างเช่นมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเป็นวันแปดค่ำชาวบ้านผู้มีศรัทธาได้ยินเสียงคล้องเสียงระฆังก็ตื่นขึ้นแต่ดึกจะไปฟังเทศทำบุญใส่บาตรมาดำริในใจอย่างนี้ทีนี้เพื่อนคนหนึ่งคิดว่าถ้าเราไปทำบุญใส่บาตรกลับมาจากวัดก็จะไม่มีอะไรจะกินทีนี้เราไปทอดแหดีกว่าเพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นก็ได้ช่วยหุงข้าวจัดแจงอาหารการบริโภคให้เพื่อนคนหนึ่งไปใส่บาตรไปฟังเทศรับศีลเพื่อนคนที่ไปใส่บาตรฟังเทศรับศีล นั้นเวลาไปนั่งฟังเทศดวงจิตกระวัดถึงแต่บาปว่าเพื่อนเราไปทอดแหนั้นจะได้ปลามากินไหมหนอตอนเย็นนี้มาคิดอยู่อย่างนี้มานึกอยู่อย่างนี้เลยต้องการอยากได้กินแกงปลาซึ่งเพื่อนไปทอดแหอยู่กลางห้วยกลางหนองใส่บาตรอยู่ก็คิดนั่งฟังเทศอยู่ก็นึกแต่ไม่นึกจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นแต่นึกว่าถ้าเพื่อนได้มาจะได้กินแต่เพื่อนคนที่ไปทอดแหนั้นน่ะแกก็เอาใจไปฝากใฝ่ว่าเพื่อนเราไปใส่บาตรป่านนี้ใส่บาตรหรือยังหนอเพื่อนคนที่ไปรับศีลป่านนี้เขาคงจะรับศีลกันแล้วเพื่อนผู้ฟังเทศก็คงจะได้บุญมัวแต่นึกอยู่อย่างนี้แหละด้วยอำนาจแห่งเจตนารมณ์ที่เป็นกุศลทอดแหไม่ได้สักตัวปลาไม่ติดแหสักตัวพอได้ยินเสียงที่เขาตีคล้องตีมงเสียงหมุยขึ้นครั้งหนึ่งแกก็วางแหสาธุทุกคราวไปจนค่ำมัวแต่ไปงมอยู่ในทางบุญทางกุศลผลที่ทำบาปไม่สำเร็จ

คนที่ไปทำบุญมัวแต่ไปงมอยู่แต่จะกินปลากับเพื่อนเลยไม่ได้บุญอีกแหละบุญที่ควรเกิดขึ้นเกือบไม่มีเลยไม่สมกับที่ลงทุนไปใส่บาตรไม่คุ้มไม่สมกับที่ลงทุนไปรักษาศีลไม่คุ้มจิตมันวิบัติไม่สมกับที่ไปฟังเทศนั่งพนมมือไม่คุ้มกันสู้เพื่อนที่ไปทำบาปแต่ไม่มีเจตนาไม่ได้นี่มันจึงกลายเป็นมารมีโทษสองประการประการหนึ่งอยากกินปลาแต่ก็ไม่ได้กินสักคำนี่ก็เป็นโทษประการที่สองเอาของไปใส่บาตรถึงจะได้บุญบ้างก็นิดเดียวใส่ก็สักแต่ว่าใส่ใจมันก็อยากกินแกงปลาช่อนใหญ่รับศีลก็สักแต่ว่ารับแต่ใจมันก็อยากกินแกงปลาฟังเทศก็สักแต่ว่าฟังใจมันก็ยังมุ่งแต่จะกินแกงปลาจากเพื่อนความดีควรได้ควรถึงไม่สำเร็จนี่เขาเรียกว่าคิดชั่วมันเป็นเครื่องตัดรอนความดีของเราแม้เราทำความดีอยู่มันก็ตัดเหมือนตาลยอดด้วนถูกตัดยอดต้นกล้วยที่มันออกลูกหรือมะพร้าวที่เขาตัดยอดมันไม่งอกงามมันไม่เกิดดอกมันไม่ออกผลบุคคลที่มีความคิดไปในทางบาปแม้ทำความดีอยู่ความดีก็ไม่เจริญไม่งอกงามมีแต่ย่อยยับดับสูญไปทุกทีนี่ท่านเรียกว่าอปุญญาภิสังขารมันเป็นตัวมารตัวที่สองไม่สามารถจะสร้างความดีให้สำเร็จนี่จึงเรียกว่าเป็นกิเลสมารประการที่สองประการที่สามนั้นความคิดที่เป็นกลางความคิดที่เป็นกลางนั้นยังไม่เป็นบุญยังไม่เป็นบาปมันก็เป็นมารของเราเช่นเราจะไปทำนาหาเวลาไปวัดก็ไม่ได้มันยังไม่พออยู่พอกินเราจะไปค้าขายรายได้มันจะไม่คุ้มหรือเรามีธุรกิจการสำคัญจะต้องทำโน้นจะต้องพูดนี้จะไปเที่ยวความคิดนึกตรึกตรองอย่างนี้ก็หมดโอกาสที่เราจะไปสรรสร้างคุณงามความดีมันก็ผัดไปสิทีนี้กินแกงผัดมันผัดยังไงถ้าเป็นเด็กก็ให้มันมีอายุมากเสียก่อนมันยังไม่ได้ตายง่ายให้มีความรู้ความฉลาดพอเสียก่อนถ้าพ้นจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ผัดให้เรามีครอบครัวเสียก่อนเมื่อเรามีครอบครัวมีอาชีพดีเราก็จะไปสรรสร้างคุณงามความดีถ้ามันเป็นได้เช่นนั้นก็ผัดต่อไปอีกให้ลูกโตเสียก่อนมีครอบมีครัวเสียก่อนให้เราแก่ไปสักหน่อยเราจึงค่อยเข้าวัดมันก็กินแกงผัดเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าหวานหมูละหมูหวานละคือพยามารมันกลืนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในที่สุดถ้ามันแก่เท่าเข้าจริงๆลูกก็เป็นห่วงห่วงว่าแม่แก่ลำบากอย่าไปเขาหลอกก็เชื่อถ้าไปมันเป็นลมเป็นแล้งแล้วก็ลำบากก็เชื่อเขาตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินฟังเทศก็ไม่ได้ยินรับศีลก็ไม่ได้ยินปิดหูปิดตาปิดตันกั้นความดีทุกด้านทุกมุมนี่คนที่ห่วงการห่วงงานห่วงหลับห่วงนอนห่วงอยู่ห่วงกินห่วงความมั่งมียากจนไม่สามารถจะบำเพ็ญกุศลของตนให้ตลอดไปได้จึงจัดว่าความคิดเหล่านี้เป็นสังขารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงดึงถ่วงตัวเราให้ติดบ่วงติดใยฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นมารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารตัวที่สี่ได้แก่อวิชชาอวิชชาตัวนี้คือเราไม่รู้จักไม่รู้จักมรรคกล่าวถึงมรรคเสียก่อนเพราะมันเป็นข้อจำเป็นถ้าจะกล่าวพิสดารอวิชชามีหลายอย่างไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักนิโรธความดับทุกข์ไม่รู้จักมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นอวิชชาอีกข้อหนึ่งไม่รู้จักอดีตสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่รู้จักเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้จักปัจจุบันที่เป็นอยู่เป็นสามเรื่องไปบวกอริยสัจสี่เป็นเจ็ดไม่รู้จักอวิชชาเป็นแปด
ความไม่รู้เหล่านี้เรียกว่าเป็นอวิชชากล่าวสรุปลงไปอีกไม่รู้จักมรรคการที่ไม่รู้จักมรรคเช่นมาเจริญสติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัสสนามาพิจารณากายไม่เข้าใจในกายไปเห็นว่ากายเป็นจิตเห็นว่าจิตเป็นกายนี่เป็นอวิชชามันมืดปิดกายปิดจิตให้เกิดความคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันไม่สามารถจะแยกกายออกจากจิตไม่สามารถจะแยกจิตออกจากกายนี่ท่านเรียกว่าไม่รู้จักมรรคเวทนานุปัสสนาไม่รู้จักเวทนาเวทนาคือความเสวยอารมณ์ซึ่งเป็นสุขบางขณะซึ่งเป็นทุกข์บางครั้งไปเข้าใจว่าสุขเป็นจิตของตนไปเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความสุขไปเข้าใจว่าทุกข์เป็นตนไปเข้าใจว่าตนเป็นทุกข์ไม่สามารถจะแยกทุกข์สุขออกจากดวงจิตติดพันกันอย่างแน่นแยกไม่ออกบอกไม่ถูกนี่ท่านเรียกอวิชชาคือไม่รู้จักมรรคจิตตานุปัสสนาไม่รู้จักจิตทีนี้อะไรเป็นจิตจิตมันมีอยู่2ชนิดจิตวิญญาณนี่ตัวหนึ่งจิตที่เป็นตัวจริงนี่อีกตัวหนึ่งไปเข้าใจว่าวิญญาณเป็นจิตไปเข้าใจว่าจิตเป็นวิญญาณวิญญาณนี่มันไปได้อย่างเราเห็นรูปอยู่ในกรุงเทพมันก็แล่นไปได้หมดแต่จิตมันไม่ไปไอ้การไปนั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมันไม่มีตัวโสตวิญญาณบางคราวมันก็จำเสียงได้แต่ก่อนบางคราวมันก็จำเสียงได้แต่ก่อนก็นึกขึ้นเอาจิตไปจ่อในเสียงที่เคยนึกก็รู้เรื่องว่าเขาพูดยังไงไพเราะยังไงก็ทราบนั่นก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกเมื่อเราถูกกลิ่นยังไงเราก็รู้กลิ่นที่เป็นอดีตล่วงไปนั้นเป็นยังไงจำได้หมดเราก็รู้ว่ากลิ่นอะไรก็ทราบนั่นท่านเรียกว่าคานวิญญาณคือกระแสที่มันแล่นไปกายวิญญาณรู้จักอากาศร้อนอากาศเย็นเราจำได้เย็นอย่างนั้นเย็นน้ำเย็นอย่างนั้นเย็นลมร้อนอย่างนี้ร้อนไฟร้อนอย่างนี้ร้อนอากาศร้อนอย่างนี้ร้อนแสงแดดจำได้ชัดเจนสามารถที่จะแต่งแบบตำราได้ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่ากายวิญญาณมโนวิญญาณก็คือนึกไปนึกไปกรุงเทพนึกไปในป่าในดงนึกไปรอบโลกนั่นท่านเรียกว่ามโนวิญญาณส่วนจิตมันเป็นตัวปัจจุบันไปไม่ได้ตัวจิตตัวรู้มันไปไม่ได้มันประจำอยู่ในตัวนี่แหละมันอยู่แค่ผิวหนังเท่านั้นเองเลยผิวหนังไปมันก็ไม่รู้แต่รู้ไม่ใช่จิตมันเป็นวิญญาณวิญญาณไม่มีตัวมันไม่มีตัวเหมือนอย่างอากาศมันไม่มีตัวมีตนเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแยกจิตวิญญาณออกจากจิตแยกจิตออกจากวิญญาณจิตเหมือนกับไฟวิญญาณเหมือนกับแสงแสงกับไฟมันเป็นคนละอย่างแต่มันออกมาจากไฟนี่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านเรียกอวิชชาเข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นจิตเข้าใจว่าจิตเป็นจิตวิญญาณสับสนปนเปกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าตัวอวิชชาธรรมานุปัสสนาคือได้แก่เจตสิกบังเกิดขึ้นในดวงจิตเรียกว่าธรรมะธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใดเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมส่วนนี้ให้โทษมากน้อยเพียงใดไม่ทราบส่วนใดเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมส่วนใดที่ให้คุณน้อยส่วนใดที่ให้คุณพอปานกลางส่วนใดให้คุณอย่างล้นหลามไม่ทราบโอ้ไอ้ความไม่ทราบนี้คือไม่รู้จักธรรมเมื่อไม่รู้จักธรรมก็ไม่สามารถจะแยกชั่วออกจากดีจะแยกดีออกจากชั่วจะแยกจิตออกจากธรรมจะแยกธรรมออกจากจิตติดกันอย่างแน่นหนาไม่สามารถที่จะแกะออกได้นี่ท่านเรียกอวิชชาอวิชชามันก็เป็นตัวมารตัวมารที่กีดกันไม่ให้บรรลุคุณงามความดีอันเลิศ
คือพระนิพพานมารทั้ง 3-4 จำพวกนี้ตั้งชื่อว่ากิเลสมารแม่พยามารอวิชชาลูกพยามารสังขารหลานพยามารได้แก่ตัณหาเหลนพยามารได้แก่ตัวโลภะโทสะโมหะพวกเขาเหล่านี้บางคราวก็ช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเราบางคราวก็ขึ้นไปอยู่บนเศียรของเราบังคับบงการทีเดียวเช่นโลภมากฉวยได้หมดเอาหมดจะเป็นของใครไม่ทราบจะดีจะชั่วประการใดเป็นเอาทีเดียวแหละความโลภมันแรงจัดนี่มันขึ้นบังคับบัญชาให้คนนั้นกระทำความผิดด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็บังคับบัญชาเส้นประสาทเราเมื่อมันโกรธฉิวถึงขนาดมันก็บงการทันทีฆ่าให้มันตายตัดสินประหารชีวิตมันเลยความหลงก็เช่นเดียวกันแต่ละอย่างแต่ละอันนี้มันล้วนแต่เป็นฆ่าศึกศัตรูกีดกันกั้นความดีของเราทีนี้ส่วนที่มักให้คุณก็มีส่วนให้คุณนั้นถ้าคนมีปัญญาความโลภมันก็ช่วยความโกรธมันก็ช่วยความหลงมันก็ช่วยคนมีปัญญาตัณหามันก็ช่วยมันช่วยชักจูงดึงดูดให้สับสร้างคุณงามความดีประมาทมันไม่ได้เรามานั่งฟังเทศใครให้มาก็ตัณหาสิมันให้มาพระเนนจะมาบวชใครให้มาก็ตัณหามันสั่งเราจะไปเห็นแต่โทษมันถ่ายเดียวเป็นบาปเป็นกรรมทีนี้ส่วนความคิดในทางดีถ้าไม่มีเสียเลยมันก็สร้างดีไม่ขึ้นคนจะทำสับสร้างคุณงามความดีต้องมีเจตนาความคิดขึ้นอวิชชามันก็ดีเมื่อเรารู้จักว่าเรามีอวิชชาก็รีบเร่งหาวิธีการแก้ไขอวิชชาจะพาเราไปในที่สุดอวิชชาจะต้องมาพบเราในที่สุดอวิชชาจะต้องพาเรามาวิชาไม่พาคนไปเรียนหนังสือหรอกอวิชชานั่นแหละพาคนไปหาความรู้คนที่มีความรู้เขาจะไปทำไมเหตุนั้นความหลงมันเป็นเหตุให้เราแสวงหาความรู้เป็นคนแสวงหาก็เกิดวิชามากขึ้นวิชาเกิดขึ้นจากสังคมวิชาเกิดขึ้นจากสมาคมวิชาเกิดขึ้นจากการคบบุคคลคบคณะคบหมู่มันก็รู้กว้างขวางพิสดารขึ้นก็ด้วยอาศัยอวิชชาเป็นต้นเหตุฉะนั้นกิเลสมารเหล่านี้จึงควรที่จะเห็นโทษเห็นคุณถ้าเห็นได้สองหน้าอย่างนี้จึงจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นนักปราชญ์และบัณฑิตทำสิ่งไม่ดีให้เป็นของดีได้เลิศนักคนเราทำของดีให้เลวหนักไม่ดีหรือทำของดีให้มันดีก็ยังไม่ดีคนที่ดีคนที่เลิศคนที่เด่นมีอยู่สามลักษณะคนดีทำความดีนี่เรียกว่าคนดีคนเลิศทำความดีให้มันยิ่งนั่นเขาเรียกว่าคนเลิศรวมแล้วก็แปลว่าดีเลิศแต่ไม่เด่นคนเด่นทำของไม่ดีให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำของดีให้มันเลิศเข้าเรียกว่าคนเด่นจึงรวมเรียกว่าความดีความดีเลิศความดีเด่นนี่มันมีลักษณะอย่างนี้นี่เรื่องกิเลสมารที่ต่อเนื่องมาจากขันธมารพวกเราควรสำรวจควรไตร่ตรองควรพินิจควรคิดควรนึกเราก็จะเป็นคนหาความดีได้ทุกด้านทุกมุมมองไปเบื้องต่ำเราก็เห็นทรัพย์มองขึ้นข้างบนเราก็เห็นทรัพย์มองไปในเบื้องต่ำความหมายว่าเพ่งไปในด้านศัตรูเราก็ได้ทรัพย์คือความดีเด่นมองไปในด้านความดีที่เป็นเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราเราก็ดีดีเลิศให้มันได้ทั้งสามดีสามดีนี่แหละผู้มีปัญญาสามารถจะเก็บเอาได้จากขันธมารจากกิเลสมารจะได้ผลสามประการดังกล่าวนี้ฉะนั้นควรจะต้องอบรมบ่มอินทรีย์ของตนให้มันแก่กล้าให้มีความสามารถไม่กลัวต่อมารคนมีวิชางูจับงูมาได้ไม่กลัวพิษงูคนมีวิชาเอาเสือมาได้มันก็ไม่กัดฉันใดก็ดี
คนมีปัญญาเอากิเลสมานี่แหละมาเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนใจของตนให้เด่นก็จะได้ต่อมรรคต่อผลคนใดไม่มีปัญญาไม่สามารถพยามารก็จะต้องฉุดลากไปฆ่าไปทรมานให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นพวกเราก็ควรจะพากันนึกคิดพิจารณาด้วยปัญญาปรีชาฉลาดตักแหลมของตนจึงจะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลนี่แสดงถึงเรื่องกิเลสมารต่อมาจากขันธมารยังมีอยู่อีก3จำพวกจะได้แสดงในการต่อไปในโอกาสหน้าฉะนั้นเมื่อพวกเราพุทธบริษัทมาได้ยินได้ฟังก็จงพากันสนใจสำเนียกน้อมนึกตรึกตรองมองเข้าไปถึงสภาพของตนแล้วปฏิบัติตามบำเพ็ญให้ถูกต้องตามสัมมาปฏิบัติก็จะเป็นผู้สบายคนชั่วก็มาช่วยเราคนดีก็มาช่วยเราหมดภัยโจรก็เป็นคนใช้คนสอยมาช่วยกิจช่วยการช่วยงานต่างๆนักปราชญ์บัณฑิตก็มาช่วยงานช่วยการเราจะมีความตกต่ำได้ที่ไหนหันไปหาคนฝ่ายต่ำเขาก็มาช่วยหันไปหาคนฝ่ายดีเขาก็มาช่วยเพ่งไปในฝ่ายมารที่เป็นศัตรูกลับเป็นพวกเพื่อนมิตรสหายกลายเป็นพวกสนิทสนมอะไรเป็นมารก็ไม่ทราบละทีนี้มันก็ไม่เป็นมารอะไรสักอย่างเป็นของกลางอยู่ในโลกทั้งหมดคนนึกได้อย่างนั้นก็จะหมดจากความทุกข์ความขัดข้องจะมีตั้งแต่ความสว่างสวยเบิกบานดำเนินตนสะดวกไม่มีขัดจะถอยหน้าก็ไม่ติดถอยหลังก็ไม่ติดเดินหน้าก็ไม่คล่องไปได้เหมือนกับเรือนี่จึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้ไปดีฉะนั้นพวกเราผู้สรรสร้างบารมีธรรมจึงสมควรที่จะต้องปฏิบัติตัวได้อย่างนั้นนี่แสดงมาในกิเลสมาและกถาแต่บทเดียวก็จะยุติลงเสมอเพียงเท่านี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240

0: ่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 470

0: 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามอ

0: บอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวที หลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวกำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ทิฏฐังโควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติชาวรามาธิบดีสมาคมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีก็เป็นผู้มีจิตศรัทธาที่ตั้งใจเจตนาไว้ดีในกุศลกรรมไป คือเป็นธรรมราที่จะไปช่วยคนโดยการรักษาคนผู้เกิดมาแล้วก็ย่อมมีโรคาพยาธิเบียดเบียนคือทุกข์กษัตริย์นั่นเองทุกข์กษัตริย์ที่พระเจ้าว่ามนุษย์อยู่ในทุกข์กษัตริย์เกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารที่ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้นอกจากเข้านิพพานแต่มนุษย์ก็เข้านิพพานยากพระนิพพานนี่ยากมากเขาบอกว่าเหมือนรูเข็มหรือนิพพานก็เหมือนเส้นผมผ่าสี่ละเอียดอ่อนมากหรือเปรียบเหมือนนิพพานเนี่ยคือดับทุกหมด ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่ใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกถ้าตัวเองจะตายจะเป็นก็ไม่ต้องเสียใจคือยอมรับชะตากรรมยอมรับความจริงว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไม่ต้องมันด่าว่าตบตีกันมาขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะกันเอาโง่เอาฉลาดเอารวยเอาจนเอาสวยเอารวยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนิพพานแปลว่าดับสนิทไม่เหลือไม่เหลือซากของความทุกข์ทุกกายก็ทุกชาติเดียวทุกใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเมื่อถึงนิพพานจะเป็นผู้ให้นิพพานเนี่ยเป็นผู้ให้เพราะไม่มีความโลภความโลภมีอยากได้ไม่สิ้นสุดเพราะเป็นคนอยากได้เกิดมาก็อยากได้แต่พ่อแม่ก็ไถจนหมดความโลภมันอยากได้นะพ่อแม่ก็เอาจนหมดเอามาตั้งเรือนตั้งตัวจนหมดแล้วบางคนแก่แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลไปทิ้งไว้ที่วัดทิ้งไว้ที่บ้านคนชราที่ความโลภที่ไม่มีนิพพานเกี่ยวพันความโกรธก็เข่นฆ่ากันแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อขาวเลยยุ่งกันหมดนี่ความโลภความโกรธก็แบ่งพรรคแบ่งพวกมีพวกมือพวกกูพวกนี้เข้าที่ไหนก็แตกที่นั่นเข้าที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นนิพพานจะไม่มีใครที่เป็นผู้นำในทางทุจริตผู้นำคือสันติภาพคือต้องการให้คนเราดับทุกข์ไม่ต้องการให้คนต้องเสียใจเพราะเกิดมาผิดหวังเกิดมาไม่สมหวังนิพพานต้องการให้คนเราเนี่ยดับความทุกข์ใจไม่ต้องการให้ใครลำบากฉะนั้นพุทธเจ้าพระอรหันต์ใช่ไหมทรงสอนคนถึง45ปีเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยได้มีพระรัตนตรัยเพื่อทางไปสวรรค์แล้วตอนนี้คนที่ไม่ไปนิพพานเนี่ยคอยพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วนมากกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่กี่พันล้านแต่มนุษย์มากกว่าทุกมากกว่าสัตว์อื่นเพราะมนุษย์คิดไม่ตรงทางพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์เอาความโลภมาคิดเอาความโกรธมาคิดเอาความหลงผิดมาคิดคิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดเอาพักเอาพวกคิดดีคิดเด่นคิดดังคิดหลงทางหลงฉะนั้นมนุษย์จึงมีความผิดทางใจมากแล้วก็ที่สุดผิดตัวเองไม่พอก็ชวนคนอื่นผิดด้วยเช่นผิดการเมืองเนี่ยมนุษย์มีความอยากมากได้ภรรยาคนเดียวไม่พอได้สามีอยากจะมีมากกว่านั้นอยากจะระแวงหาเนื้อหนังให้มากกว่านั้นก็มนุษย์ก็เลยชวนคนอื่นทำผิดแล้วผลมาถึงที่สุดแล้วบางผิดศีลตรงนี้มนุษย์ก็เดือดร้อนผิดข้อกรรมเองก็เดือดร้อนบางคนต้องไปทำแท้งบาปอีกนรกรอรับอีกแล้วปัญหามาจากคนไม่แสวงหาทางดับทุกข์ไม่เอานิพพานนิพพานแปลว่าทำใจให้ว่างจากบาปกรรมทั้งปวงจากความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยากันการแบ่งพรรคแบ่งพวกทำยังไงจะให้จิตเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานคือไม่ได้แต่งแต่กายอย่างเดียวต้องการแต่งใจแต่งใจให้งามเพื่ออยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขไม่ร้อนใจแล้วพุทธเจ้าจึงได้ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงเกิดพุทธเจ้าเกิดเพื่ออะไรพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่ออะไรศาสนาพุทธพระศาสนาพุทธเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้มาถึงซึ่งจุดจบคือการศึกษาใจตัวเองศีลต้องมีสมาธิต้องทำปัญญาต้องรอบรู้ในกองสังขารว่า เราเกิดมาเนี่ยได้อะไรเรามีร่างกายเนี่ยร่างกายที่สุดแล้วเป็นไงเกิดมาเบื้องต้นเป็นไงท่ามกลางไงที่สุดเป็นไงร่างกายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหมกไหม้อยู่ในแผ่นดินนี้ไปไหนไม่ได้คุณจะเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนคุณจะร่ำรวยแค่ไหนคุณจะเลิศเลอแค่ไหนที่สุดแล้วทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่กรรมฐานนั้นเมื่อเราคิดดีแล้วตามพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญหาทั้งหลายจะจบลงเราก็ไม่ก่อเรื่องให้คนอื่นคนอื่นก็ก่อเรื่องให้เราไม่ได้เพราะเราเหมือนกำแพงเหมือนกำแพงกำแพงหินซึ่งใครผลักไม่ล้มเพราะใจเราไม่โกรธไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไม่อิจฉาเขาไม่ริษยาเขาไม่ให้ร้ายไม่นินทาเขาไม่กลั่นแกล้งเขาไม่จริงดีจริงเด่นเพราะใจเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองแต่ถ้าเราแพ้ใจตัวเองแล้วความโลภครอบงำมากมายแล้วความโกรธครอบงำมากมายแล้วความอิจฉาริษยาครอบงำมากมายแล้วความเห็นแก่ตัวของเราก็จะทำอะไรสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการแต่เราต้องการผมลงท่านนั้นเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้ดับทุกข์ให้รู้จักทุกข์ขาดสันแล้วสร้างปิดกระเมผู้โกรธดุลน้ำเมาส่อเสียดให้ร้ายคนอื่นจิตเราจะเศร้าหมองเราจะไม่มีความสุขแม้แต่นอนก็นอนไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขแล้วพระพุทธเจ้าจึงว่าสอนบุคคลให้เข้าถึงทางดับทุกข์ถึงทางสายกลางเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักใจตัวเองทำไมจึงต้องเข้าวัดทำไมต้องทำสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยมันตัวรักษาจิตคนให้ไม่อารมณ์วุ่นวายไม่อารมณ์มุ่งวางไม่โกรธใครง่ายไม่เกลียดใครง่ายไม่พูดจาง่ายๆไม่นึกว่าใครง่ายด่าใครง่ายเพราะต้องการฝึกให้สติเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเมื่อสติสมบูรณ์แล้วก็เป็นอริยะเจ้าอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐกินแบบประเสริฐนั่งแบบประเสริฐนอนแบบประเสริฐจะทำอะไรก็แบบผู้ประเสริฐก็คือความคิดดีที่ไม่เคยเบียดเบียนตัวเองและก็ไม่เบียดเบียนใครเหมือนอย่างหมอเนี่ยพยาบาลเนี่ยคิดดีคิดอะไรคิดดีคิดจะช่วยคนไข้ให้หายเงินเดือนก็ไม่มีมากเงินเดือนก็แค่พออยู่ได้แต่งานเนี่ยมากมายกว่าคนอื่นอาตมามาโรงพยาบาลเนี่ยเจนไม่อยากมานะเพราะว่ามาแล้วไม่จบเพราะหมอต้องนัดมาเรื่อยเลยหมอนัดมาเนี่ยโอ้ก็นี่คือทำไมไม่เบื่อไม่เบื่อคนไข้เพราะความคิดดีความเมตตาเกิดขึ้นในสมาคมของผู้ให้ผู้เสียสละจริยธรรมตรงนี้เกิดขึ้นแล้วคุณธรรมมันนี่คือแต่เราไม่อยากเจ็บอยากป่วยเราไม่อยากมาโรงพยาบาลอาตมาก็เลยสร้างโรงพยาบาลเองเลยโรงสร้างโรงพยาบาลเองทุกวันนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้วหรือ50%แล้วรอสร้างโรงพยาบาลรอตายคือรอตายคือให้กิเลสมันตายก่อนให้กิเลสมันตายก่อนที่ใจมันกายมันจะตายแต่ถ้ากิเลสไม่ตายนะท่านหน้ามามันก็ป่วยอีกท่านหน้ามามันก็เจ็บอีกเราไปโกงเขาเราไปแกล้งเขาเราไปเบียดเบียนเขาไปนินทาให้ร้ายเราไปทำกายกรรมวจีกรรมเป็นบาปชั้นหน้ามันก็ป่วยใจป่วยใจกายก็ป่วยเราต้องรักษาใจเราให้หายก่อนตายพุทธเจ้าหายไหมพระอรหันต์หายไหมเหมือนอย่างพระพาเนี่ยพระพาหุระเนี่ยพระพาหุระเกิดในชาติใดแสนใดก็ขอให้ทุกคนไม่มีโรคขอให้ทุกคนไม่มีโรคแล้วข้าพระเจ้าก็ขอไม่มีโรคด้วยแล้วก็เป็นบุคคลที่จะให้คนอื่นไม่มีโรคให้อยู่ให้ยาให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องทำบุญอะไรก็ปรารถนาขออย่ามีโรคพระพาหุระที่สุดชาติสุดท้ายโยมมาเกิดในตระกูลผู้ดีเศรษฐีหน้าตาหมดจดสะอาดสะอ้านไม่มีอะไรบกพร่องในร่างกายเลยสะอาดสะอ้านหมดเลย ทั้งหูทั้งตาทั้งฟันทั้งมือทั้งเท้าใครเห็นบุคคลนี้ทำไมสะอาดหมดจดจังไม่มีโรคตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ต้องป้อนยาป้อนแต่ข้าวเดียวไม่ต้องป้อนยาป้อนแต่ลงแม่ไม่เคยต้องผลยาให้ลูกคนนี้กินเลยคนทุกคนต้องผลยาให้กินใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีโรคเลยประการที่กล่าว

แต่พระพาหุระนี่ตั้งแต่เกิดยันตายไม่เคยเจอคำว่าป่วยเจ็บปวดหัวปวดท้องไม่เคยเจอเลยปวดฟันปวดตาจนยันนิพพานสุขที่สุดไหมโยมอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐมีพาหุระองค์เดียวที่พุทธเจ้าทรงยอมย่องว่าเป็นฤาษีผู้เลิศไม่ป่วยเลยผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นหนึ่งในโลกของพระอรหันต์81องค์แต่คิดว่าคงหมดทั้งโลกกันแหละท่านยอมย่องแสดงว่าพระพาหุระเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกของความเกิดที่ไม่เคยเจอโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเลยมีสุขตลอดกาลยันนิพพานเพราะอะไรเพราะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้เห็นทุกคนอื่นเหมือนทุกตัวเองเห็นสุขตัวเองเหมือนสุขคนอื่นว่าเรามีสุขก็อยากคนอื่นมีสุขเขาเลยมีทุกเราก็ไม่อยากเขามีทุกความที่มีน้ำใจเป็นผู้ดูแลคนอื่นรักษาคนอื่นมาตลอดทุกชาติแล้วชาติสุดท้ายจึงเป็นพิสุทธิ์ผู้เลิศเป็นผู้ไม่มีโรคแพทย์ทุกคนพยาบาลทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็คงต้องปรารถนาเกิดมาไม่มีโรคเพราะเป็นลาภมีเงินมีทองเศรษฐีเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเยอะกว่าคนจนไปอยู่อย่างชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งแต่มีโรคคุณมีเงินเท่าไรคุณก็มีโรคความไม่ประเสริฐให้โรงพยาบาลทำไมมันดังเงี้ยกล้องเนี่ยมันดังกล้องเสียงมันกล้องนะเมื่อกี้มันไม่กล้องเอาละดังนั้นมีเงินมีทองก็ไม่อยากมีโรคแต่พอมีโรคแล้วเนี่ยมีเงินมีทองก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีโรคให้ใครเจ็บเรามาเป็นหมอพยาบาลได้แต่เราไม่เป็นคนป่วยเพราะเราไม่อยากมีโรคนะเพราะถ้าเจ็บไข้ไม่ป่วยเนี่ยมันทุกข์ในขันธ์ห้าเนี่ยถ้าจะมาเห็นเด็กพิการเนี่ยนึกว่าโอ้เขาทรมานเนาะคือไปอินเดียนะเด็กพิการเยอะเขาไม่รู้จักกันว่าให้เลยตัวเขาก็เหมือนเบียดเบียนตัวเองว่าฉันไม่มีจะกินฉันไม่มียาฉันก็ต้องหาต้องพยายามดิ้นรนเอามาให้เป็นตัวเองแต่เขาไม่เคยคิดจะให้คนอื่นเลยคนผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ได้การให้หยุดยารักษาโรคการให้ที่สะดวกสบายกับคนอื่นเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาที่หลวงพ่อบอกว่าผู้ให้เป็นผู้รวยผู้ให้เป็นผู้รวยคนเบียดเบียนเขาอยากได้ของเขาไปโกงไปรักเขาไปทำอะไรเอาเปรียบคนเนี้ยคนจนมันจนตั้ง500ชาติฉะนั้นพระพาหุระเนี่ยเป็นผู้ให้ตลอดอาตมาว่าเราต้องเป็นผู้ให้อย่างโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ต้องมาเอาเรามีทรัพย์เราก็มาช่วยสร้างเราไม่ต้องมานอนขอปรารถนาให้จะได้มีโรคสร้างโรงพยาบาลไม่ใช่บางคนกูเวลาสร้างโรงพยาบาลแล้วแก่กูจะได้มาอยู่โอ้กูจะได้อยู่โรงพยาบาลชั้นหนึ่งมีชื่ออย่างเงี้ยอันนั้นปรารถนามีโรคนี่ให้ไปมีโรคแล้วต้องว่าข้าพเจ้าที่จะยากจนเข็นใจหรือมีใจเมื่อสร้างโรงพยาบาลแล้วให้แล้วขอข้าพเจ้าอย่ามาตายจะมาป่วยโรงพยาบาลเลยพระพุทธเจ้าทำไงพุทธเจ้าท่านเดินทางไปป่วยที่กุสินาราเดินทางหนึ่งออกพรรษาแล้วเดินทางนะที่อาตมาเดินทางตามที่พุทธเจ้าไปนิพพานเส้นนี้โยมเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ย
อย่างนี้พัฒนะเวสาลีเกสียาหาที่นี่เดินธรรมยาตาเดินตามทางนี้แล้วก็กุสินาราทางเส้นนี้ยังอยู่เลยโยมทางที่ท่านเดินเป็นนิพพานยังอยู่เลยบ้านนายจุนทะก็มีโยมนายจุนทะนี่ทำเจดีย์ใหญ่บ้านนายจุนทะก็ทำมาพระธรรมก็ไปแวะฉันข้าวท่านคนป่วยในสมัยนี้ต้องขึ้นรถมาโรงพยาบาลใช่ไหมแต่พุทธเจ้าเนี่ยผู้ป่วยเดินทางไปที่ตายเองมีใครทำได้โยมคนป่วยอย่างนี้เดินทางไปโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลก็หามไปวัดไม่มีคนไหนป่วยไปวัดนะไปนอนรอตายพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์ทั้งเทวดาและมนุษย์ทำไมพระองค์ทรงรู้วาระว่าตัวเองจะต้องนิพพานภายใน3เดือนออกภาษาจากเมืองปวาบุรีตรงสังขารแล้วพระองค์บอกว่าอานนท์เราจะเดินทางไปเมืองกุสินาราพระองค์ทรงอยู่สักกลับเรื่องนี้บอกอยู่ได้แต่เราอาราธนาเรารับคำอาราธนาของมารแล้วว่าเราจะต้องไปนิพพานภายใน3เดือนนี้เราจะต้องไปนิพพานพระนรนก็เสียใจนะพระนรนไม่เป็นไรหรอกธรรมวินัยเราอยู่เธอปฏิบัติตามเถอะได้ผลเหมือนเราอยู่ศาสนาเราอยู่ถึง 5,000 ปีเราสังขารเราเก่าเราจะอยู่ด้วยจตุตถฌานเราอยู่ได้แต่ไม่ควรจะอยู่ท่านก็ทรงเตรียมแล้วพระภิกษุสงฆ์ก็เตรียมเดินทางเลย500รูปตามเสด็จพระสงฆ์พวกนั้นไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะมีฤทธิ์นะทุกองค์หูทิพย์ตาทิพย์รู้ชาติได้ใช้ไปทำอะไรได้หมดพระสงฆ์500รูปมาสร้างบัตรมารับใช้พระพุทธเจ้าแต่เขาไม่กล่าวไว้ท่านเองแต่พระสงฆ์พวกนั้นทำงานหนัก500รูปหนึ่งเหมือนนักรบเลยแล้วพระองค์ก็ทรงเดินมาโปรดชาวไผ่สาลีไผ่สาลีพอโปรดเสร็จแล้วไผ่สาลีบอกพระองค์จะไปไหนอาตมาจะไปนิพพานที่ไหนกุสินาราโอ้โหเท่านั้นแหละชาวเมืองบอกไม่ได้มาแค่สองสามวันเราจะไปนิพพานไม่ได้กระหม่อมฉันทำใจไม่ได้พระองค์ทรงเทศนาโปรดให้16แฟนนับถือพุทธหมดแล้วเป็นภริยากันหมดแล้วรักใคร่พระเจ้ายิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองเมืองไผ่สาลีบอกอย่างนั้นพระองค์มาเดี๋ยวเดียวแล้วไปนิพพานกระหม่อมฉันต้องไปด้วยตามเสด็จเลยยกทัพทั้งไปเลยพอไปถึงพระเจ้าบอกไม่ใช่หน้าที่ของเราเดินประมาณสัก 4-50 กิโลได้บอกเธอกลับไปเถอะเราไปนิพพานไม่ได้กลับมาแล้วพวกภัยสรีก็เสียใจพระเจ้าก็เลยเอางี้ด้วยกันเราเอาเกศาของเธอเนี่ยเอาเกศาของเราเนี่ยให้เธอไว้กำบาตรพวกนี้เราไม่ใช้แล้วเอาไปบรรจุแล้วก็ไปกราบไหว้บูชาพอพูดอย่างนั้นก็เสียใจไผ่สาลีพุทธเจ้าก็บันดาลเป็นน้ำฝังหน้าก็ข้ามไม่ได้ชาวไผ่สาลีนี่ก็เลยเสียใจก็เลยสร้างเจดีย์ชาวพระเกศาเจดีย์สร้างเจดีย์ใหญ่มากโยมใหญ่กว่าที่อาตมาไปนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านครปฐมสูง100เมตรกว้าง200เมตรเจดีย์ที่บุรพุทโธทำน่ะใหญ่มากอ่ะแต่ว่าเอาไปจากเกศียานี่เองเกศียานี่แปลว่าเส้นของพุทธเจ้าแล้วพอเป็นแม่น้ำฝั่งหน้าพระเจ้าไปดินพระเจ้าเลยสร้างรอพุทธเจ้าตรงนั้นทุกวันนี้ที่จะมาเดินทางเส้นนี้น่ะเดี๋ยวจะมาแต่หลบหายโยกอยู่ไปแล้วก็บูชาเอาทองคำเนี่ยทั้งหมดในพระราชทรัพย์เนี่ยมารอพุทธรูป40กว่าองค์พระเจ้าไปดินก็มารอพระสังฆ์กำจังไปโอ้โห

เมืองนี้รวยจังพุทธรูปเราตักเม็ดกว่าอยู่สูงเม็ดกว่าทองคำทั้งนั้นเลย40กว่าองค์40กว่าชั้นทำไว้ที่เจดีย์เกศยาที่กว้าง200เมตรเนี่ยแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็บูชากันมาถึง1,000ปีพระสังฆสังฆ์ปีอะไรชาวคนอินเดียนี่นับถือพระพุทธเจ้ารวยเหลือเกินนะเอาทองคำมาหล่อพุทธรูปตั้ง40องค์พระสังฆจารย์เลยก็จารึกไว้เลยว่าสมุดจารึกว่าคนชาวทวีปตะบูทวีปรวยเหลือเกินหล่อเอาทองคำในราชทรัพย์มาหล่อพุทธรูปใหญ่ๆหน้าตักต้องเป็นเม็ดแล้วพอหลังจากพระสังฆจารย์สิ้นไปแล้วก็อยู่ได้ถึง700ปีก็1,700ปีมุสลิมยังได้เข้าไปทำลายตอนนี้ก็เหลือแต่ซากแต่ว่ารัฐบาลเข้าไปดูแลเนี่ยประวัติพุทธเจ้าเจดีย์นี้ใหญ่มากแล้วบาทกับพระเกศายังอยู่ไม่อยู่นั้นดังนั้นคือว่าพุทธศาสนาเนี่ยคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาก็ศรัทธาทางที่พุทธเจ้าเดินมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเมื่อเข้าถึงพระเจ้าแล้วก็ไปได้หมดทุกคนอาตมาไปเห็นแล้วอาตมาก็ไปฉันข้าวที่นั่นก็ไปเก็บกวาดเช็ดถูหมดเลยไปเก็บกวาดไอ้พวกคนอินเดียเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปปีนไปบนโน้นปีนึงจะต้องขึ้นไปบนยอดเจดีย์ให้ได้เพื่อได้สิ่งที่สิริมงคลเราขึ้นไปเสร็จแล้วเราลงมาก็ทำความปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ดูสะอาดเกศิยาเป็นเกศาพุทธเจ้าที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาฉะนั้นเรามีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวพระองค์ไม่ทรงเสียดายเลยเดินทางไปนิพพานนะโยมท่านไม่ได้เดินทางไปหาหมอนะพอไปถึงกุสินาราแล้วเนี่ยก็ยังประอาพาธนะอาพาธอาเจียนพอฉันข้าวเสร็จแล้วบ้านนั่นบ้านนายจุนชาเนี่ยก็อาเจียนออกไปบริกิจแล้วพระองค์ก็ถามพระองค์ทำไมพระองค์วิบากกรรมมันมีเราเคยเราประคันพิการพาดโลกนี้มันมีประจำกายได้ทุกคนพอท่านอาเจียนเสร็จแล้วท่านก็เข้าสมาธิของท่านท่านจะดูฌานโลกนั้นก็หายท่านก็เดินทางก็เราเดินตั้งหลายร้อยกิโลยมค้างแรมค้างคืนไปที่สุดแล้วพอไปถึงกุสินาราท่านก็ทรงปันธมนอนสิหสัญญาต7วันที่ผ่านดังนั้นพวกเราชาวพุทธเนี่ยการที่เรามีพุทธศาสนาเนี่ยไว้ช่วยคนศาสนาเนี่ยไว้ช่วยคนมีทุกข์นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนมีทุกข์กายทุกข์ใจพวกเราเกิดมานี่เราไม่ใช่เอาประโยชน์ตัวเองนะโยมนะถ้าเราเอาประโยชน์ตัวเองเราจะไม่ได้อะไรโยมเพราะมนุษย์นี่อยู่ไม่นานเราก็ไปจากโลกนี้ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ให้พุทธเจ้าท่านให้มาแล้วฉะนั้นเราก็พยายามทำยังไงจะช่วยคนให้มันทุกข์น้อยลงเราจะมาโรงพยาบาลก็ไกลจะมาเลยสร้างโรงพยาบาลเองที่วัดสังฆทานแต่โรงพยาบาลอาตมาไม่มีความรู้อย่างหมอเขาอาตมามีความรู้เรื่องใบไม้รากหญ้าใบไม้อาตมาก็เลยสร้างโรงพยาบาลแผนใบไม้และรักษาคนต่อไปก็พวกประเภทที่รักษาแผนปัจจุบันเข้ามาที่นี่คนที่รักษาแผนโบราณก็ไปที่โน่นเพราะอาตมาไม่ต้องการรักษาคนแบบสมัยใหม่เพราะคนที่เกิดมาได้ดินน้ำไฟลมเพราะมันจะรับเคมีได้ไม่นานเพราะเคมีมันจะเข้าไปในเส้นเลือดเราไม่ได้ทางการก็เลยว่าเราเอาบำบัดทางธรรมชาติแต่เราต้องเชื่อกรรมพระโกฏัญญะเนี่ยเกิดก่อนพุทธเจ้าทรยมเกิดก่อนพุทธเจ้า16ปี

แล้วโกฏิยะเนี่ยนิพพานอายุ160-150ปีพอพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วโกฏิยะก็ได้ฟังธรรมแล้วโกฏิยะก็เราแก่แล้วเราเป็นคนสมัยเก่าไม่ต้องสอนใครแล้วเราไปอยู่ในป่าลึกดีกว่าเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงสงบพอไปอยู่ในป่าลึกก็ช้างเนี่ยเอาโกฏิยะขึ้นคอไปหาผลไม้ให้อยู่ได้ถึง150ปีไม่ต้องกินยาเลยกินรากบัวกินใบไม้กินอะไรสิ่งที่ในป่าอยู่ถึง150ปีพุทธศาสนาพุทธเจ้านิพพาน80ปีโกฏิยะอยู่เท่าไหร่อยู่ไม่ต้องกินยากินบุญกินสมาธิดังนั้นเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะคิดว่าคนในโลกนี้ถ้าไม่ได้กินยาไม่รักษาจะอยู่อายุไม่ยืนแต่ถ้าเราเอาพุทธศาสตร์มาดูแล้วโกฏิยะทำไมอยู่ได้ตั้ง50ปีไม่กินยาเลยกินแต่พวกหัวเปลือกหัวมันอยู่ในป่ารากเหง้าบัวบุญโยมบุญที่สงเคราะห์ญาติบุญที่ให้แก่สมณะชีพราหมณ์อยู่ยารักษาโรคบุญที่ไม่โกรธไม่เบียดเบียนใครมีเมตตาตลอดเกิดในชาติใดก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนอานิสงส์ที่โกฏิยะสร้างบารมีผู้ไม่มีโรคอายุยืนเนี่ยเป็นเพราะจิตของท่านดีดังนั้นเราจะรักษาแต่กายไม่ได้โยมเราต้องรักษาใจหมอเนี่ยต้องรักษาใจตัวเองแต่รักษากายคนอื่นหมอต้องรักษาใจตัวเองนะแต่ถ้าหมอใจป่วยรักษาเขาได้ไหมโยมหมอโกรธมาเดี๋ยวฉีดยาให้ตายหมอต้องรักษาใจหมอต้องเอาบุญรักษาตัวเองนะแล้วก็เอายารักษาคนอื่นเพราะคนอื่นเขามีทุกข์ดังนั้นเราจะคิดว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะแก้โรคปัญหาได้สมัยไม่เคยคิดเลยว่าวิทยาศาสตร์จะแก้ปัญหาได้มันแค่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองอาตมาเคยต่อยเลนต่อยพระต่อยเด็กมันลุมต่อยสมาบอกทำไงดีโรงพยาบาลก็ไกลวัดแล้วต่อยเนี่ยถึงตายที่วัดต่อมาเยอะอาตมาก็เลยไปเอาอายาเนี่ยอายาเขยตายเนี่ยเขาบอกมันแก้พิษงูกัดหรือฟืนได้สามาปูพอต่อยอาตมาให้หมอเนี่ยหมอศิริราชเนี่ยหมอแผนปัจจุบันเนี่ยตำแล้วก็หอกมันก็ดูดพิษต่ออยู่แต่ว่ามันก็ปวดเลยทำไงนะไอ้เขยตายเนี่ยมันงูกัดก็ให้กินแล้วก็บอกก็หายไม่ตายจะมาใช้แก้พิษงูงูเห่ากัดงูอะไรกัดเนี่ยจะมาไม่เคยเอามาโรงพยาบาลนะจะมาแก้เองได้กินและเจียนออกเลยแต่ท่านที่วัดจะมาเนี่ยใครงูกัดงูเห่างูแมวเจ้าอะไรกัดเนี่ยจะมามียาแก้กินปั๊บเดียวเจียนออกหายเลยแต่ว่าไอ้ต่อยเนี่ยมันยังปวดจะมาก็เลยไปคิดว่ามีตัวยาชนิดหนึ่งที่แปะภายใน4-5นาทีหยุดปวดเลยก็ไปได้ตัวเพชรสังฆาตอยู่ไอ้เพชรสังฆาตเนี่ยผสมกับแอลกอฮอล์พอต่อยปุ๊บแปะปุ๊บมันจะดูดทุกภายใน7-8นาทีเอายาออกได้เลยคันแล้วทุกวันนี้ต่อยที่วัดสังฆาตไม่ต้องมาโรงพยาบาลงูกัดไม่ต้องมาโรงพยาบาลกินแล้วอาเจียนกินแล้วก็กินปุ๊บอาเจียนออกเลยอู้เห่าแมวเสากัดพระกัดชีเนี่ยจะหลับเข้าไปสมาก็โคลงไอยาตัวเนี้ยไอเคยตายถ้ากินหายนี่คือวิธีที่เราอยู่ได้โดยใช้ธรรมชาตินะดังนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปเชื่อฝรั่งหมดสมาอยู่สังฆทานเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งตัวเองหลายอย่างที่พึ่งตัวเองได้อยู่พึ่งธรรมชาติได้เลยดังนั้นถือว่าที่วัดตนเป็นที่พึ่งของตนทั้งพุทธเจ้าเนี่ย
พระอยู่บวชใหม่ท่านบอกว่าเมื่อป่วยแล้วให้กินมูดพูดเท่าดินน้ำมูดเนี่ยน้ำพาตมาไปคุยกับหมอกับคุณพ่อปัสสาวะนี่จะมากินของมันเสียนะอาตมาปวดหลังนั่งนานๆปวดหลังปัสสาวะแดงอาตมาก็พอตอนเย็นก็ปัสสาวะเสร็จแล้วก็กินคอนแก้วพอไม่กี่วันปัสสาวะใสเลยหายปวดเราไปคุยกับหมอก็ด่าเราทุกทีว่ากินอะไรของสกปรกที่สุดแล้วเราก็เลยหายปวดหลังปัสสาวะนี่เองแก้ร้อนใดได้ฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามาพูดกับธรรมชาติเขาจะไม่ยอมเราธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสามารถแก้คนป่วยทางใจได้ดีและทางกายได้ดีสมาธิเนี่ยนายโยมถ้าทำไปแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยอาตมากระดูกสันหลังแตกข้อที่4ตกภูเขาเมื่อสมัยอายุ25ปีหมอโรงพยาบาลศิริราชขอผ่าตัดเอากระดูกข้อที่4ออกโอ้เราพิการเลยต้องอาตมาบอกยังไม่เอาออกหรอกหมอบอกวันที่15เนี่ย10วัน15วันทำกายบำบัดเสร็จเขาก็จะอาตมาผ่าตัดข้อที่4แตกนี่เลยเดินนี่ชาขาเดินแล้วขาชามากอาตมาทนมา20ปีหมอก็สั่งผ่าตัดทำไมไปอยู่โรงพยาบาลดึงหลังดึงไหนเสร็จแล้วสุดท้ายบอกต้องผ่าตัดเดี๋ยวเราบอกเราจะไม่ผ่าตัดชาติเดียวเพราะเรามาเลยจะมาท่านบอกกับพยาบาลอาตมาหนีหมอนะเพราะหมอเขาเก่งมากบอกพ่อผ่าตัดแล้วพ่อก็ดูสิเขาตีชนิดได้ตมาก็ออกโรงพยาบาลรอโรงพยาบาลบอกไปรักษาบุญที่เดินทุดงเลยโยมอาตมาเดินเขาลงห้วยไม่เคยหายเลยพอเมื่อยอาตมาก็ต้องก้มบำบัดตัวเองให้เส้นเนี่ยมันเบาลงเคยไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยเดินไม่ได้อยู่เขาเดินเที่ยวเมืองจีนมันใหญ่มากอาตมาต้องไปนั่งดูไปทุดงปีที่แล้วไปธรรมยาตาปีที่แล้วเดินไปจากพุทธคยาไปพารามสี180กิโลตมาเดินไปต้องขอพระขอดักกายก่อนเพราะขามันลากเดินไม่ได้กระดูกข้อที่สี่มันแตกอุตส่าห์เดินไปนะเพื่อจะให้ได้700กิโลพอถึงพารามสีพัก5-6วันกระดูกเนี่ยมันทับเส้นประสาทเราต้องพึ่งตัวเองพอหลังจากพาราณสีแล้วไปกุสินารารวมทั้งหมด700กิโลปีนี้อาตมาไปเดินหายไปเลยหายตั้งปีที่แล้วนะกระดูกทับเส้นเนี่ยหายจากเรามีทุกข์มากโยมวันนี้ไม่มีชาแล้วโอ้โหทรมานจากอายุ25มา55กี่ปีโยมมาหายจากธรรมยตาเองกระดูกอาตมาไปนิ้วในถุงดำดีก็ไม่ผ่าตัดแต่หายก่อนไอ้นิ้วดำดีรักษาง่ายอาตมารักษาง่ายนิ้วในถุงดีอย่าผ่าตัดคนนะโยมนะไปสังฆทานหายทุกคนกินละลายนิ้วได้นิ้วในถุงดีนิ้วในใจไม่ต้องผ่าตัดมะเร็งเม็ดเลือดไม่ต้องผ่าไม่ต้องรักษายากอาตมาได้อาศัยเชื่อธรรมชาติช่วยตัวเองมาตลอดเชื่อธรรมะเราก็เลยหายนิ่วถุงน้ำดีหมอเขาบอกว่าหมอที่ได้บอกหลวงพ่อชาตินี้ไม่มีทางหายสองอย่างเลยเราก็ไม่เชียงหมอแล้วผลสุดเราก็รักษาหายหมดทั้งถุงน้ำดีก็หายทั้งกระดูกกระหลังก็หายแต่ความแก่ความเจ็บมันรักษาไม่ได้เลยโยมนะความตายรักษาไม่ได้แต่เราเชื่อบุญกุศลที่เราทำเนี่ยทำไปเถอะมันสำเร็จไหมโยมนะนั่นคือว่าเราเป็นชาวพุทธเราเรียนพุทธศาสนาไว้ด้วยใจมากเท่าไรยิ่งกำไรเท่านั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญพรหมวิหารเยอะๆแล้วจะหลับเป็นสุขเจริญไปนะโยมนะพรหมวิหารช่วยได้อย่าไปนินทาใครอย่าไปให้ร้ายใครจะเจอคนไม่ดีนินทาคนจะเจอคนไม่ดี
ให้ร้ายคนเจอคนไม่ดีอิจฉาคนเจอคนไม่ดีใช่ไหมโยมคนอิจฉาคนจะเจอคนไม่ดีคนให้ร้ายคนจะเจอสิ่งไม่ดีนินทาให้ร้ายอิจฉาคนจะเจอสิ่งไม่ดีตลอดชีวิตคนไม่อิจฉาคนไม่ริษยาคนไม่ร้ายคนคนผู้ให้คนจะเจอสิ่งดีตลอดชีวิตอาตมาเดินสองปีขณะโจรจะปล้นเราก็ปล้นเราไม่ได้อาตมาไปเนี่ยอาตมาแต่บุญบารมีของพวกเราทั้งหมดที่มาด้วยเจตนาดีขออย่าได้มีภัยอันตรายต่อพวกเราแขกสองก็ทางยกมือเป็นมิตรเราหมดเลยทั้งนี้เมืองแขกนี่เขากลัวกันมากนะใจว่าทุกคนเห็นพวกเราแล้วเป็นมิตรหมดนั้นถือว่าเราต้องศึกษาใจการรักษาคนต้องรักษาใจตัวเองแผ่เมตตาให้เขาเวลาเขาป่วยแผ่เมตตาให้เขาหมอคนหนึ่งโยมคนหนึ่งเป็นคนจีนพูดภาษาจีนพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ภรรยาเนี่ยไปสร้างบ้านที่วัดไปสร้างหมู่บ้านธรรมะลูกก็เรียนสูงๆเป็นแพทย์เป็นอะไรแต่พ่อเนี่ยพูดไทยไม่ได้ป่วยอาการที่ว่ารักษาไม่ได้หมอบอกรักษาไม่หายโรคเลยมันโรคอะไรของเขาโรคกรรมแต่แล้วก็ใครไม่พูดภาษาจีนกูก็ไม่รู้เรื่องพระเราเนี่ยพระสีอาจารย์สียมเคยฟังวิญญูไหมใครเคยฟังวิญญูเปล่าอาจารย์สีเนี่ยเขาก็เลยมีมนต์อาจารย์สีไปอาจารย์สีเนี่ยท่านพูดภาษาจีนกับแม่ท่านประจำเพราะแม่ท่านพูดภาษาไทยไม่ได้ท่านมีมนต์อาจารย์สีไปคุยกับโยมคนนี้ที่ป่วยรักษาไม่หายหมอบอกไม่รอดแล้วหมอยาอะไรก็กินไม่หายอาจารย์สีก็ไปไม่พูดภาษาจีนกันให้ทำสมาธิอย่างนั้นทำอย่างนั้นให้จิตละเอียดอย่างนั้นงั้นคนจีนคนนั้นเข้าใจโอ้ดีอกดีใจบอกไม่กี่วันหรอกหายโรคไปตรวจโรงพยาบาลบอกมันเป็นไปได้อย่างไรไอ้โรคนี้มันไม่หายที่หมอก็อัศจรรย์ว่าเป็นไปได้อย่างไรใจเท่านั้นเองที่ทำให้โรคหายเออพระไปคุยธรรมะด้วยภาษาจีนเข้าใจไม่ต้องกินยาหายโรคเลยนี่ภรรยามาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันอัศจรรย์มากเลยพระตีไปคุยภาษาจีนธรรมะกันสอนสมาธิกันหายโรคอาตมาว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่อาตมาจะสร้างวัดสังฆทานเนี่ยอาตมาจะใช้สมาธิรักษาโรคทุกคนไปโรงพยาบาลต้องนั่งสมาธิเป็นต้องรักษาศีล5ได้ทุกคนเมื่อออกโรงพยาบาลแล้วต้องถือศีล5คนที่เข้าโรงพยาบาลต้องมีศีล5แล้วก็ต้องบวช7วันถ้าหายโรคทุกวันนี้จะมาใครบวช7วันรักษาโรคคุณจะกลับบ้านคุณบวช7วันคุณตายแล้วคุณต้องได้ทำบุญอาตมาตั้งการเอาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยสอนใจคนไม่ใช่รักษาหายก็ไปเดี๋ยวกลับมาโรงพยาบาลจะมาต้องการเปิดธรรมะ24ชั่วโมงมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งวิทยุธรรมะมีทั้งหนังสือพิมพ์ธรรมะอาตมาคิดว่าใจคนป่วยมากกว่ากายเพราะอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายจะตายไหมเครียดจะตายที่สุดแล้วโรคก็เข้ามาเครียดเป็นประสาทเป็นอะไรสมองเสื่อมอะไรจะอาจารย์มาว่าเมื่อเราสร้างโรงพยาบาลนี้ก็คือเป็นการรักษาจิตคนรักษากรรมคนดังนั้นอาจารย์มาถือว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่เหมือนกรมาลพัฒน์อาจารย์มาขออภัยนะอาจารย์มาก็เชื่อพลังนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% เพราะอาจารย์มาฝืนกรรมตัวนี้ได้ก็คิดว่ามีทั้งวิธรรมะมีทั้งหนังสือพิมพ์ธรรมะอาตมาคิดว่าใจคนป่วยมากกว่ากายเพราะอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายจะตายไหมเครียดจะตายที่สุดแล้วโรคก็เข้ามาเครียดเป็นประสาทเป็นอะไรสมองเสื่อมอะไรจะอาตมาว่าเมื่อเราสร้างโรงพยาบาลนี้ก็คือเป็นการรักษา

คนรักษากรรมคนดังนั้นสมาถือว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่เหมือนกรมารพัฒน์อาตมาขอต้องขออภัยนะอาตมาก็เชื่อฝรั่งนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% พระอาตมาฝืนกรรมตัวนี้ได้ก็คิดว่ามีทั้งนี้ธรรมะมีทั้งหนังสือพิมพ์ธรรมะอาตมาคิดว่าใจคนป่วยมากกว่ากายเพราะอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายจะตายไหมเครียดจะตายที่สุดแล้วโรคก็เข้ามาเครียดเป็นประสาทเป็นอะไรสมองเสื่อมอะไรจะอาตมาว่าเมื่อเราสร้างโรงพยาบาล นี้ก็คือเป็นการรักษาจิตคนรักษากรรมคนดังนั้นสมาถือว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่เหมือนกรมารพัฒน์อาตมาขอต้องขออภัยนะอาตมาก็เชื่อฝรั่งนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% พระอาตมาฝืนกรรมตัวนี้ได้ก็คิดว่าอาตมาคิดว่าใจคนป่วยมากกว่ากายเขาอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายจะตายไหมเครียดจะตายที่สุดแล้วโรคก็เข้ามาเครียดเป็นประสาทเป็นอะไรสมองเสื่อมอะไรจะอาจารย์ว่าเมื่อเราสร้างโรงพยาบาล นี้ก็คือเป็นการรักษาจิตคนรักษากรรมคนดังนั้นสมาถือว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่เหมือนกรมารพัฒน์อาตมาขอต้องขออภัยนะอาตมาก็เชื่อฝรั่งนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% พระอาตมาฝืนกรรมตัวนี้ได้ก็คิดว่าลงอาตมารู้ว่าหมอไทยไม่เชื่อเพราะหมอไทยเชื่อฝรั่งแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรคุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ฉันต้องการรักษาญาติโยมให้โดยที่ไม่ต้องเอาเงินเลยสักบาทเดียวรักษาฟรีแล้วคนที่ฟังธรรมะเนี่ยเขามีศีลธรรมแล้วเขาจะไปหาเราเราดูแล้วว่าคนสมัยนี้มีโรคเยอะโรงพยาบาลได้ขยายใหญ่เท่าไรก็ไม่พอซึ่งตามาสมัยก่อนนิดเดียวยิ่งใหญ่มากเลยศิริราชก่อนก็นิดเดียวยิ่งใหญ่มากดังนั้นคนไม่เคยรักษาใจตัวเองพึ่งสมองอย่างเดียวอย่างโรคไมเกรนเนี่ยโยมโรคไมเกรนเนี่ยไม่ต้องกินยานะโรคไมเกรนไม่ต้องกินยาโรคไมเกรนเนี่ยมันปวดจนสรุปเนี่ยเส้นตรงนี้ขอดมาโยมพอไปไล่ตรงนี้นะไปไล่ตรงไส้ทอยลงมาต้นคอเนี่ยเคลียร์ตรงนี้ที่มันแข็งๆตรงเนี้ยแล้วก็หายโยมนะหายทุกคนเลยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องกินยา มันเครียดมาเกณฑ์มันเครียดมันไปจับเส้นคอร์ดหมดแต่หมอมาห้ามแตะต้องกินยาคลายเครียดก็เจอโรคมาหมดนะโยมเราเนี่ยเป็นกายเราเนี่ยมีโรคเราอาศัยตัวเราเนี่ยรักษาฉะนั้นอาหารก็เป็นยาธรรมะก็เป็นยาสมาธินี่ก็เป็นยาถ้าเราทำไม่กังวลได้เนี่ยทำจิตบางทีบางคนนั่งสมาธิอยู่นั่งพอจิตสงบก็เผื่อแตกเลยเผื่อแตกท่วมเลยทนเอาพอเผื่อแตกเสร็จแล้วพอออกเจอสมาพอเหือแตกไปแล้วเย็นยังน้ำแข็งเลยเย็นเย็นเย็นเย็นไอ้ที่เครียดปวดเมื่อยนั้นหายมาเลยโดยไม่ต้องกินยาโยมแต่มันต้องผ่านเวทนาก่อนนะปวดเมื่อยทนไปพูดโตไปแล้วมันก็จะร้อนร้อนร้อนร้อนแล้วก็จะร้อนที่สุดปวดเมื่อยแล้วก็จะเย็นพอเย็นก็หายเลยหายแล้วหายโรคเลยโยมนี่วิธีรักษาด้วยสมาธิไม่ลองไปทำดูนะปวดเมื่อยตรงไหนนั่งเลยนั่งจนหายปวดแล้วมันจะเย็น

เย็นแล้วเครื่องมันจะแตกเครื่องแตกก็จะหายเลยเครื่องธาตุไฟปรากฏธาตุลมปรากฏธาตุน้ำปรากฏธาตุดินปรากฏพุทธเจ้าก็พระอรหันต์สมัยก่อนใช้อิทธิบาทสี่รักษาโรคด้วยดินน้ำไฟลมแล้วก็หายโรคแล้วฉีดยาเข้าไปนี่เราก็เอาธาตุจะไปรักษาขาดน้ำขาดดินขาดไฟขาดลมก็แต่ที่จริงเราจะมาที่นี่มารักษาโรคใจเราเนี่ยสำเร็จที่ใจโยมก็มาอยากให้ทุกคนไทยเราเนี่ยอย่าไปเอาวิทยาศาสตร์มาเกิดไปแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งต้องการให้ทุกคนมาวัดมารักษาโรคต้องทำใจตัวเองให้หายด้วยแล้วจิตจะได้มีความสุขแม่อาตมาป้าอาตมาพ่ออาตมาป่วยโรงพยาบาลกลับไปตายวัดหมดเลยเอาไปรักษาที่วัดไปนั่งแม่พ่อป้าตายที่วัดหมดภาวนาตายหมดเลยรู้ว่าไม่รอดเอากลับโรงพยาบาลหมดเลยไปรักษาไปตายที่วัดตายอย่างสงบไม่ต้องออกซิเจนตายรักษาอย่างเงี้ยสมารักษาแบบพุทธเจ้าแบบดังนั้นพวกเราต้องศึกษานะโยมนะจะคิดว่าโรงพยาบาลแล้วจะต้องตายโรงพยาบาลไม่ตายมาเอาไปตายวัดหมดญาติพี่น้องนี่จะไปตายวัดให้ดูลมหายใจให้ดูจิตตัวเองว่ามันทุกข์กันสุดแค่ไหนมันจะตายเมื่อไหร่

นี่โยมดีไหมภาษานี้ดีไหมโยมไปวัดโยมไปนั่งสมาธิถ้าจะตายแล้วก็จะมาไม่เอาไว้โรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอไปปั๊มหัวใจไม่หายไม่รอดโยมป้านี่บอกจะตายคืนนั้นแกบอกแกไปเห็นวิมานหมดแล้วบอกกลับมาจะอยู่ในโรงพยาบาลฉันไปเห็นที่อยู่ของหมดแล้วก็เลยไปตายวัดฉะนั้นเรารักษากันไม่ได้แต่กายโยมรักษาใจไม่ได้เราต้องคิดรักษาใจกันนะรักษาเอาบุญรักษาไม่งั้นเราจะไปเชื่อฝรั่งหมดแล้วตายเลยโยมฝรั่งมาพาไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมโลกมันไม่เจริญอะไรเลยโลกมันมีแก่เจ็บตายอยู่คุณจะมีเลเซอร์แค่ไหนคุณจะมีวิทยาศาสตร์แค่ไหนไม่พ้นแก่เจ็บตายอยู่อาตมาก็ไปมาหลายประเทศเลยนะก็ไม่เห็นมีใครรอดตายไม่มีใครรักษากันหายธรรมะนี่รักษากันหายอยู่จะดีใจเมื่อมีพระเข้ามานั่งเฝ้าเราดีใจไหมโยมไหมหมอมาเฝ้าหมอก็ช่วยไม่ได้จะดีใจเมื่อมีสมณะชีพรามผู้มีศีลมานั่งเฝ้าเราจะดีใจเมื่อเรามีคนมีบุญมานั่งเฝ้าเราตายก็ได้เกาะบุญตรงนี้ไปเอาเวลาคนเราจะตายมันต้องมาหาที่พึ่งนะถ้าเราเอาอะไรมาให้เขาดูโรงพยาบาลให้เขามาเกาะได้ไม่มีอะไรดูเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีแล้วทุกคนก็ให้ตายอย่างสงบตายคนเดียวน่ากลัวจะตายโรงพยาบาลใช่ไหมตายน่ากลัวนะปิดม่านให้ตายคนเดียวแสดงว่าเรานี่เรียนแต่โลกีวิสัยไม่เคยเรียนธรรมวิสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนจะตายเนี่ยต้องมีที่พึ่งต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วค่อยๆดับจิตไปด้วยลมหายใจที่สงบโรงพยาบาลแก้ได้แต่วิทยาศาสตร์แผนรักษาโรคแต่โรงพยาบาลไม่ได้แก้ทางไปสวรรค์นิพพานอันนี้อาตมายังตำหนิอยู่นะตำหนิโรงพยาบาลอยู่นะว่าช่วยคนไม่ตลอดแต่ไม่ตำหนิพระพระนี่ช่วยพุทธเจ้าไว้ช่วยคนได้ตลอดฉะนั้นโยมจะฟังแล้วฟังอยู่เชื่อจะแต่ธรรมาเจตนาจะสร้างโรงพยาบาลนี้จะสร้างคนของเราอย่างเดียวเราจะไม่ไปตามวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเราจะไม่ตามฝรั่งทั้งหมดจะไม่ทำตึกอะไรใหญ่โตแล้วมาตายกันอย่างน่าสงสารบางคนผ่าตัดตายบางคนให้ยาตายตายใครรอดแค่คนเดียวแต่ตายอย่างมีความสุขสงบใครทำได้คุณได้คิดเหรอว่าคุณเวลาตายคุณต้องการหาความสุขสงบอาตมาคิดอาตมาคิดเรื่องตายคิดถึงญาติพี่น้องตัวเองว่าตายต้องสุขสงบคิดถึงญาติโยมทุกคนที่มาถูกตายต้องไปสวรรค์นิพพานตามมาไม่ได้คิดในโรงพยาบาลหรอกโรงพยาบาลเขามีหน้าที่รักษาให้หายแต่เขาไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมเราอาตมาแม่ตายนะแม่อยู่โรงพยาบาลบำรุงราชบอกฉันไม่รอดหรอกเอากลับโรงพยาบาลเอากลับบ้านเถอะฉันไปตายวัดแต่บอกเอาถ้าแม่จะกลับมาจะกลับตอนหลังอาตมาไปอินเดียแม่ก็ตายแม่กลับไปตายวัดตอนจะตายแม่บอกให้นุ่งสีกลักนะจะไม่นุ่งขาวตายคือนุ่งสีกลักแบบละแต่แม่ก็รู้ว่าตายแม่ก็นอนภาวนาตายเมื่อตายแล้วอาตมาก็กลับมากลับแม่ก็อยู่ในโรงแล้วสังฆราชในประเทศนะมาแล้วไปเปิดแม่นอนแม่นอนสงบเลยกลับมาแม่ตายไปไหนนะต้องมาบอกเราสิจนอาตมาสร้างกุฏิหลังใหญ่เสร็จแม่มาเมื่อคืนมา

0: ลอยมาเลยลอยมาลุงประถุงสีเขียวที่แกไปถืออุโบสถสมัยตอนอาตมายังเป็นคฤหัสถ์แกไปซื้อประถุงมาแล้วไปใส่ครั้งแรกไปนุ่งถืออุโบสถผ้าถุงชิ้นสีเขียวเนี่ยหมักสุกได้หมักเขียวมาแต่เสื้อไม่ใส่อ้าแม่ทำไมมาโป้ล่ะอาตมาคอยแม่มาหานะตายตั้งนานหลายปีแต่กลับมาหาเราสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อกันหรอกทำไมแม่โป้บอกสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อกันเราก็บอกแม่ทำไมไม่ใส่เสื้อบอกสวรรค์เขาไม่ใส่ตัวแกนวลผ่องไหมแต่แกมาในรูปของแม่เราแม่มาแบบเทวดาบอกสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อกันแม่กินอะไรไหมสวรรค์เขาไม่กินอะไรกันหรอกเขาไม่หิวกินอาหารทิพย์กินซะหน่อยนะก็แค่นแม่อยากให้แม่กินเรารู้ว่าแม่ตายไปนานเคยเจอเราไอ้ในความรู้สึกแม่บอกไม่กินสวรรค์เขากินแต่ข้าวทิพย์แม่ก็เสียแค่นไม่ได้ก็กินถ้าอยากให้กินก็เอายำมะม่วงมาเลยกันแล้วได้เอ๊ะแต่ไม่จะกินยำมะม่วงไอ้เราก็ลืมไปแล้วแต่แม่ก็บอกว่าเขาจะกลับแล้วเขาจะกลับสวรรค์แล้วเขามาเยี่ยมเราโอ้โหไปตั้งนานไปคิดถึงเราแล้วเขาก็หายไปลุงเช้าจะมาก็ถามญาติเราว่าเอ๊ะแม่จะกินยำมะม่วงให้กันอ๋อแม่ก็เป็นคารวะก็ชอบกินยำมะม่วงชอบใช้ยำมะม่วงกินเป็นอดีตมาหาเรามาให้เรารู้ว่าไปอยู่สวรรค์แล้วไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็ไม่ใส่เสื้อตัวด้วยแต่ดีอย่างแกไม่มาในคราบของเทวดาเต็มตัวเพียงแต่รัศมีสว่างแต่ว่าร่างเหมือนแม่เราแต่ทำตัวไม่สาวบอกเขาเป็นเทวดานานก็จะมาหาเราคงไม่ได้ห่วงเราเลยเนาะไอ้เราว่าเมื่อไหร่แม่จะมาหาเรานะธรรมดาต้องมาหาเราสิใครเกิดที่ไหนต้องมาหาเราต้องมาบอกให้เรารู้ที่สุดมาบอกไปอยู่ชั้นดาวดึงไม่ต้องห่วงแกก็ไม่ได้ตายแกขอไปตายที่วัดไม่ต้องออกซิเจนไม่ต้องปั๊มหัวใจดังนั้นพวกเรานะชาวพุทธนะเราไม่ชาวคริสต์นะเราไม่ชาวฝรั่งนะเราต้องรักษาใจกันนะพ่อเราต้องเกิดแก่เจ็บตายไหมพ่อแม่เราต้องตายไหมที่เราต้องตายเราต้องหาที่พึ่งบั้นปลายสุดท้ายของพวกเราไม่ใช่เราไม่เชื่อเราต้องเชื่อเพราะตายจริงๆนั่นคือว่าเราต้องมีนิมิตที่ดีนะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพวกโยมทำดีแล้วโยมเป็นบุคคลดีที่จะสร้างโรงพยาบาลทำอะไรจะช่วยคนที่ยากจนเดือดร้อนเนี่ยจะมาบุญกุศลให้โยมมีพร้อมแล้วแต่เพียงว่าเรามาคิดทำตรงนี้กันว่าเราจะรักษาใจคนมั่นใจสุดท้ายรักษาใจเราก่อนแล้วเราจะได้มีความสุขนิพพานสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราจะได้ไม่หลงไม่จะไปเชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายมาครอบงำเราแล้วเราที่จะมาทำอะไรจะมาเพื่อว่าเมื่อเราตายไปเราจะได้ไปดีต้องเผื่อชาติหน้าด้วยนะเผื่อว่าตายไปเราจะได้ไปดีหรือเราไม่ไปนิพพานก็ขอมันไม่ไปนรกกันมีไหมโยมนะตกลงแล้วเราจะมาก็โมทนาโยมทุกคนสิทธิ์เก่าของโรงพยาบาลรามาตั้งใจเจตนาช่วยคนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนอยู่ทุกข์ด้วยกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านทรงห่วงใยคนไทยทั้งหมดเลยโยมท่านห่วงใยคนไทยทั้งหมดท่านสงสารคนไทยทั้งหมดท่านอยากให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมคนทั่วโลกท่านรักคนไทยพระเจ้าอยู่พระราชินีรักคนไทยมากห่วงคนไทยมากไม่อยากคนไทยแตกแยกความสามัคคีมีความเข้าใจเรื่องความจริงใจต่อกัน ฉะนั้นโยมอย่าไปหลงเลยวิทยาศาสตร์อะไรที่มันก้าวหน้าอาตมาว่าบุญกุศลเท่านั้นที่ก้าวหน้านะบุญกุศลนั้นที่ก้าวหน้าทานศีลภาวนาบุญที่ทำไปนั้นก้าวหน้าที่สุดในโลกจนถึงมนุษย์สมบัติทุกคนจนมาเกิดเป็นพุทธเจ้าจนมาเกิดเป็นเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นบุญนี่ก้าวหน้าที่สุดไม่มีอะไรจะก้าวหน้าทันสมัยเท่ากับบุญอยู่นะขอให้จำไว้ว่าพุทธศาสนาเราเจริญที่สุดในโลกเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาขนเอาไปหมดแล้วโยมคัมภีร์พระไตรปิฎกเขาไปแปลแล้วเยอรมันเขาไปแล้วประเทศออสเตรียเขาประกาศเป็นพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วโยมต่อไปยุโรปจะประกาศเป็นพุทธศาสนาแห่งชาติหมดแล้วพวกเราก็จะประกาศเป็นชาติของฝรั่งแล้วจะวิทยาศาสตร์มาก้าวหน้าไม่ใช่อาตมาว่าพวกเราเป็นพุทธศาสตร์เจริญแล้วโยมเจริญที่สุดในโลกขอให้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสัตว์ต่อผู้มีพระคุณแล้วพวกเราก็จะเจริญไม่มีอะไรมาแก้เลยโยมนะอาตมาไปอินเดียมาเนี่ยโอ้อินเดียเขากตัญญูมากคนอินเดียรักประเทศอินเดียมากกตัญญูต่อพ่อแม่เขามากเขาจนก็กตัญญูโยมเงินทุกบาทสตางค์ก็ไปคืนให้พ่อแม่มันคนอินเดียอยู่ได้โยมจนแกก็อยู่ได้เขามีความกตัญญูรู้คุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองพ่อแม่เขาคนไทยเราอย่างนี้เจริญแล้วก็ไม่รู้จักกตัญญูนะดังนั้นประเทศเราขอให้กตัญญูรู้บาปบุญคุณโทษพุทธศาสนาเราดีแล้วนะแต่วันนี้อาตมาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาสนับรับฟังธรรมเทศนาและมาทำบุญขอให้บุญนี้จงเป็นพระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเสริมส่งให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งภายในภายนอกนามาธิบดีก็ขอให้อธิบดีเป็นใหญ่ยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

7. ปัจจยสูตรว่าด้วยปัจจัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ก็อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยู

การทำกาละความแตกแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัต

6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะชาติเป็นอย่างไรละถึงภพเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไรสังขารมีสามประการนี้คือ1กายสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งกาย2วจีสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งวาจา3จิตตสังขารสภาวะที่ปรุงแต่งใจนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นคือ1สัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดปัจจัยอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งปัจจัยอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปัจจัยอย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างปัจจยสูตรที่7จบ

8ภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดชาติละถึงรู้ชัดภพรู้ชัดอุปาทานรู้ชัดตัณหารู้ชัดเวทนารู้ชัดผัสสะรู้ชัดสลายตนะรู้ชัดนามรูปรู้ชัดวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลายรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันธ์ความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตอินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังพรรณนามาชนี้นี้เรียกว่าชราและมรณะเพราะชาติเกิดชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นคือ1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะชาติเป็นอย่างไรละถึงภพเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไร

สังขารมีสามประการนี้คือ1กายสังขาร2วจีสังขาร3จิตตสังขารนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นคือ1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ละถึงรู้ชัดชาติอย่างนี้รู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้เมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างภิกขุสูตรที่8

9สมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นละถึงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดชราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดชาติละถึงไม่รู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดชาติละถึงรู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณรู้ชัดสังขารทั้งหลายรู้ชัดความเกิดแห่งสังขารรู้ชัดความดับแห่งสังขารรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะและประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณะพราหมณสูตรที่9

10. ทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นละถึงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดชราและมรณะไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะก้าวล่วงชราและมรณะดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดชาติละถึงไม่รู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะก้าวล่วงสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณะเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดชาติละถึงไม่รู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาเท่าหนึ่งไม่รู้ชัดชาติละถึงไม่รู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะก้าวล่วงสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณะหนึ่งไม่รู้ชัดชาติละถึงไม่รู้ชัดภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลายไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะก้าวล่วงสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดชราและมรณะรู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะรู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะสมณะหรือพราหมณ์9สมณะพราหมณสูตร10ทุติยสมณะพราหมณสูตร

4. กลาระขติยวรรคหมวดว่าด้วยพระกลาระขติยะ 1. ภูตสูตรว่าด้วยภูตะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรอจิตตมานกได้กล่าวคาถานี้ไว้ในอจิตตปัญหาปรยนวรรคว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตัดบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้นิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรเป็นครั้งที่สองและถึงแม้ครั้งที่สองท่านพระสารีบุตรก็ได้นิ่งอยู่

พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรเป็นครั้งที่สามว่าสารีบุตรอจิตตมานพได้กล่าวคาถานี้ไว้ในอจิตตปัญหาปารยณวรรคว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่ถึงสามครั้งพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสารีบุตรเธอเห็นหรือว่านี้คือภูตะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตะครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะนี้เกิดเพราะอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะใดเกิดแล้วภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะซึ่งมีความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนั้นดับไปบุคคลชื่อว่าเป็นเสขะด้วยการปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะบุคคลชื่อว่ามีสังขารธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตะครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะนี้เกิดเพราะอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะใดเกิดแล้วภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่มีความดับเป็นธรรมดาบุคคลชื่อว่ามีสังขารธรรมเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะคาถานี้อจิตตมานพกล่าวไว้ในอจิตตปัญหาปารายณวรรคว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นข้าพระองค์รู้เนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ดีละดีละสารีบุตรบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตะครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะนี้เกิดเพราะอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะใดเกิดแล้วภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะที่มีความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนั้นดับไปบุคคลชื่อว่าเป็นเสขะด้วยการปฏิบัติอย่างนี้บุคคลชื่อว่ามีสังขารธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตะครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะ
บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตานี้เกิดเพราะอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะใดเกิดแล้วภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่มีความดับเป็นธรรมดาบุคคลชื่อว่ามีสังขารธรรมเป็นอย่างนี้คาถานี้อชิตะมานพกล่าวไว้ในอชิตะปัญหาปารายณวรรคว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นสารีบุตรเธอพึงเห็นเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้แลภูตสูตรที่หนึ่งจบ

2กลาระสูตรว่าด้วยพระกลาระพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระกลาระขัตติยะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรพระโมริยะภคุณะได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์แล้วท่านโมริยะภคุณะนั้นคงไม่ได้ความพอใจในพระธรรมวินัยนี้กระมังถ้าเช่นนั้นท่านสารีบุตรคงได้ความพอใจในพระธรรมวินัยนี้กระมังท่านผู้มีอายุผมไม่สงสัยเลยท่านผู้มีอายุก็ต่อไปเล่าท่านไม่สงสัยหรือท่านผู้มีอายุถึงต่อไปผมก็ไม่ลังเลลำดับนั้นพระกลาระขัตติยะลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งให้เรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสารีบุตรมาตามคำของเราว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วเรียนว่าท่านสารีบุตรพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าท่านพระสารีบุตรรับคำแล้วจึงก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าสารีบุตรได้ทราบว่าเธอพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบทโดยพยัญชนะเช่นนี้ไม่สารีบุตรกุลบุตรย่อมพยากรณ์อรหัตผลโดยปริยายโดยอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นอรหัตผลที่เธอพยากรณ์ไปแล้วบุคคลพึงเห็นตามที่เธอพยากรณ์หรือแม้ข้าพระองค์ก็ได้กราบทูลไว้อย่างนี้มิใช่หรือว่าข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบทโดยพยัญชนะเช่นนี้ไม่ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อต้นเหตุแห่งชาตินั้นสิ้นไปแล้วข้าพเจ้าจึงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้วเพราะปัจจัยแห่งชาตินั้นสิ้นไปแล้วครั้นรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ก็พึงพยากรณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าชาติมีภพเป็นเหตุมีภพเป็นเหตุเกิดมีภพเป็นกำเนิด
มีภพเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็ภพเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าภพมีอุปทานเป็นเหตุมีอุปทานเป็นเหตุเกิดมีอุปทานเป็นกำเนิดมีอุปทานเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็อุปทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุและถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรอุปทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุและถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุและถึงมีตัณหาเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็ตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุและถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุและถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุละถึงมีผัสสะเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าเวทนามีสามประการเวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเวทนาทั้งสามประการนี้เป็นสภาวะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความเพลิด

เกินในเวทนาทั้งหลายจึงไม่ปรากฏดีละดีละสารีบุตรตามที่เธอพยากรณ์ความข้อนั้นโดยย่อก็ได้ใจความดังนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นอันหนึ่งถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรเพราะความหลุดพ้นเช่นไรท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรเพราะความหลุดพ้นเช่นไรท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอาสวะทั้งหลายไม่ครอบงำท่านผู้มีสติอยู่อย่างใดเราก็เป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นเพราะความหลุดพ้นในภายในเพราะอุปทานทั้งปวงสิ้นไปทั้งเราก็มิได้ดูหมิ่นตนเองด้วยเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละสารีบุตรตามที่เธอพยากรณ์ความข้อนั้นโดยย่อก็ได้ใจความดังนี้ว่าอาสวะเหล่าใดอันพระสมณะกล่าวแล้วข้าพเจ้าไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในอาสวะเหล่านั้นว่าอาสวะเหล่านั้นข้าพเจ้าละได้แล้วหรือยังพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสภาษิตนี้แล้วได้เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จเข้าไปยังพระวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังพระวิหารได้ไม่นานนักท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผมซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อนผมจึงทูลตอบปัญหาล่าช้าไปต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาข้อแรกของผมแล้วผมจึงคิดได้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันถ้าแม้พระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนถ้าแม้พระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสองคืนสองวันและถึงแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดสองคืนสองวันและถึงแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสามคืนสามวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดสามคืนสามวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสี่คืนสี่วันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดสี่คืนสี่วันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดห้าคืนห้าวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดห้าคืนห้าวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดหกคืนหกวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดหกคืนหกวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน
แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอด7 คืน 7 วัน

ลำดับนั้นพระกลาระขติยะลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านสารีบุตรบรรลือสีหนาถว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผมซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อนผมจึงทูลตอบปัญหาล่าช้าไปต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาข้อแรกของผมแล้วผมจึงคิดได้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดทั้งคืนและถึงแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสองคืนสองวันตลอดสามคืนสามวันตลอดสี่คืนสี่วันตลอดห้าคืนห้าวันตลอดหกคืนหกวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันภิกษุก็เพราะธรรมธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแล้วแม้จะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นตลอดทั้งคืนและถึงแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดทั้งคืนทั้งวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดสองคืนสองวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดสองคืนสองวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดสามคืนสามวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดสามคืนสามวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดสี่คืนสี่วันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดสี่คืนสี่วันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดห้าคืนห้าวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดห้าคืนห้าวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอดหกคืนหกวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ตลอดหกคืนหกวันแม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันสารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันกาลาระสูตรที่สองจบ

3ญาณวัตถุสูตรว่าด้วยญาณวัตถุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงญาณวัตถุ44

ดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าญาณวัตถุ44อะไรบ้างคือ 1. ความรู้ในชราและมรณะ 2. ความรู้ในความเกิดแห่งชราและมรณะ 3. ความรู้ในความดับแห่งชราและมรณะ 4. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ 5. ความรู้ในชาติ 6. ความรู้ในความเกิดแห่งชาติ 7.ความรู้ในความดับแห่งชาติ 8. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ 9. ความรู้ในภพ 10. ความรู้ในความเกิดแห่งภพ 11. ความรู้ในความดับแห่งภพ 12. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งภพ 13. ความรู้ในอุปาทาน 14.ความรู้ในความเกิดแห่งอุปาทาน 15. ความรู้ในความดับแห่งอุปาทาน 16. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน 17. ความรู้ในตัณหา 18. ความรู้ในความเกิดแห่งตัณหา 19. ความรู้ในความดับแห่งตัณหา 20.ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหา 21. ความรู้ในเวทนา 22. ความรู้ในความเกิดแห่งเวทนา 23. ความรู้ในความดับแห่งเวทนา 24. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา 25. ความรู้ในผัสสะ 26-2829. ความรู้ในสลายตนะ 30-32 33. ความรู้ในนามรูป 34-36 37. ความรู้ในวิญญาณ 38-40 41. ความรู้ในสังขารทั้งหลาย 42. ความรู้ในความเกิดแห่งสังขาร 43.ความรู้ในความดับแห่งสังขาร 44. ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุ44

ชราและมรณะเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมฤตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังพรรณนามาชนี้นี้เรียกว่าชราและมรณะเพราะชาติเกิดชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมญาณของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณานัยยะในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ได้รู้ชราและมรณะได้รู้ความเกิดแห่งชราและมรณะได้รู้ความดับแห่งชราและมรณะได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็จะรู้ชราและมรณะจะรู้ความเกิดแห่งชราและมรณะจะรู้ความดับชราและมรณะจะรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอันวยญาณของอริยสาวกนั้นญาณสองประการนี้คือ 1. ธรรมญาณ 2. อันวยญาณของอริยสาวกเป็นธรรม

อยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างชาติเป็นอย่างไรละถึงภพเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายมีเท่าไรสังขารมีสามประการนี้คือ 1. กายสังขาร 2. วจีสังขาร 3. จิตตสังขารนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี้รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้นี้ชื่อว่าธรรมญาณของอริยสาวกนั้นเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาไนยะในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่งตนเห็นแล้วรู้แล้วไม่ประกอบด้วยการอันตนได้บรรลุแล้วอันตนอย่างรู้แล้วสมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ได้รู้สังขารทั้งหลายได้รู้ความเกิดแห่งสังขารได้รู้ความดับแห่งสังขารได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นสมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็จะรู้สังขารทั้งหลายจะรู้ความเกิดแห่งสังขารจะรู้ความดับแห่งสังขารจะรู้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้นนี้ชื่อว่าอันวยญาณของอริยสาวกนั้นภิกษุทั้งหลายญาณสองประการนี้คือ 1. ธรรมญาณ 2. อันวยญาณของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่องอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้างผู้ถึงสัจธรรมนี้บ้างเห็นสัจธรรมนี้บ้างประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้างประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะบ้างบรรลุกระแสแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างญาณวัตถุสูตรที่3จบ

4. ทุติยญาณวัตถุสูตรว่าด้วยญาณวัตถุสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงญาณวัตถุ77แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าญาณวัตถุ77อะไรบ้างคือ 1. ความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 2. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 3. แม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 4. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 5. แม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี 6. ความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี 7. ความรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณของชาตินั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดา 8. ความรู้ว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีละถึง 9-14 15. ความรู้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี 16-21

22ความรู้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี23ถึง28 29ความรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี30ถึง35 36ความรู้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี37ถึง42 43ความรู้ว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี44ถึง49 50ความรู้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี51ถึง56 57ความรู้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี58ถึง63 64ความรู้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี65ถึง70 71ความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี72ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี73แม้ในอดีตความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี74ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี75แม้ในอนาคตความรู้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี76ความรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มี77ความรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณของอวิชชานั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุ77ทุติยญาณวัตถุสูตรที่4จบ

5. อวิชชาปัจจยสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครภิกษุปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่นชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีภพเป็นอย่างไรและภพนี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าภพเป็นอย่างไรและภพนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าภพเป็นอย่างอื่นและภพนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีละถึงเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครปัญหานี้ไม่สมควรถามผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาดับไปนี่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือว่า
ชราและมรณะเป็นอย่างอื่นชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชาติเป็นอย่างไรและชาตินี้เป็นของใครหรือว่าชาติเป็นอย่างอื่นและชาตินี้เป็นของผู้อื่นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าภพเป็นอย่างไรละถึงอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อวิชชาปัจจยสูตรที่5จบ

6. ทุติยะอวิชชาปัจจยสูตรว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ผู้ใดพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่นชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีผู้ใดพึงกล่าวว่าชาติเป็นอย่างไรภพเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรผู้ใดพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือพึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นคำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชราและมรณะเป็นอย่างไรชราและมรณะนี้เป็นของใครหรือว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่นชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่นชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าศึกอันบุคคลเสพผิดที่ดิ้นรนไปว่าชาติเป็นอย่างไรละถึงภพเป็นอย่างไรอุปาทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไรนามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารเหล่านี้เป็นของใครหรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่นและสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่นชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยะอวิชชาปัจจยสูตรที่6จบ

7ณตุมหาสูตรว่าด้วยกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลายทั้งมิใช่ของผู้อื่นกายนี้เธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า

ถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายในกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับและถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้นตุมหาสูตรที่7จบ

8เจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงมีต่อไปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงไม่มีเมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้เจตนาสูตรที่8จบ

9. ทุติยเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุจงใจดำริและนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว

จริญขึ้นแล้วความหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีละถึงเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีละถึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีละถึงความเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีละถึงความเกิดมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ

เมื่อนติมีติภพในการเวียนมาจึงมีเมื่อคติภพในการเวียนมามีจุติและอุบัติจึงมีเมื่อจุติและอุบัติมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยมีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วนติจึงมีเมื่อนติมีคติภพในการเวียนมาจึงมีเมื่อคติภพในการเวียนมามีจุติและอุบัติจึงมีเมื่อจุติและอุบัติมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่จงใจไม่ดำริและไม่นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารมณปัจจัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งวิญญาณเมื่ออารมณปัจจัยไม่มีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วนติจึงไม่มีเมื่อนติไม่มีคติภพในการเวียนมาจึงไม่มีเมื่อคติภพในการเวียนมาไม่มีจุติและอุบัติจึงไม่มีเมื่อจุติและอุบัติไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ตติยะเจตนาสูตรที่10จบกลาระขติยวรรคที่4จบ

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

ยืนให้หางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะอย่าเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตา

0: งต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อม

0: ยืนให้หาขึ้นยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาขึ้นเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อม
2: เสียงสวดสดับดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลง
0: ยืนให้หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมปักไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าๆ9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวา9ไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกต้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆเขาก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้น

วา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด

0: ก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี
1: ่ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทซ้ายโทขวาพุทซ้ายโทเดินเร็วพุทโทนี่ก็เดินเร็วพุทโทเดินช้าไม่ได้พุทโทต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะนี่ในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันเ จะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่คนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสักเจ็ดวันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: อันนี้ก็ขอบารมีธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนะโมเป็นผู้จะได้ตรัสรู้ธรรมได้พระองค์เอง

กิจการในการที่เราได้นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นอันนี้ก็ขอจงสำเร็จประโยชน์ในการข้อวัดปฏิบัติธรรมซึ่งปฏิบูชาธรรมเพื่อจะน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนเข้ามาไว้ที่กายใจกับผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกรูปทุกนามในการในปัจจุบันนี้ก็ขอจึงยังให้สำเร็จจิตใจของพวกเราเพราะเมื่อเราพยายามนั่งแล้วก็เพื่อจะสำเร็จประโยชน์การข้อวัดปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุดเอาต่างคนก็ต่างเข้าสมาธิซึ่งจิตใจซึ่งวันนี้เป็นคนมากที่จะแนะนำกรรมฐานให้เพื่อยังเราได้มีชีวิตกันต่อไปเพื่ออย่าหยับยั้งเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจของเราเพื่อยังจะได้ให้ไกลจากกิเลสซึ่งความเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นคุณที่สมบัติอันที่พวกเราจะได้ถึงแต่เราก็จะได้เลื่อนจะได้ย่นชาติย่นภพเข้าไปเพราะในครั้งนี้เป็นครั้งของเราที่มีโชคลาภมากที่ได้มาผ่านพบพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา การขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงพระองค์ก็ทำการข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะพึ่งเรียนธรรมกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้เป็นไปตามซึ่งในคำสั่งสอนทำท่าทางเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เราก็ตั้งใจว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมที่เยือกเย็นเป็นธรรมที่พวกเราจะหลุดพ้นจากกรรมเวรทั้งหลายก็จะได้หมดไปสิ้นไปกับหัวใจของเราเช่นว่าบาปซึ่งองคุลิมานเป็นต้นฆ่าคนเป็นพันนี่ท่านก็ยังแก้ไขทางใจได้ทำเป็นพระอริยเจ้าได้ซึ่งไกลจากกิเลสแต่ทำบาปอะไรก็ไม่เท่าการฆ่าคนแต่ท่านยังพระองค์ยังสอนให้เป็นพระอริยเจ้าได้พวกเรานี่ไม่มีบาปจนขนาดนั้นเราก็จะต้องทำการกัสรูธรรมของพระองค์ขอจะให้เราจะประมาทธรรมะก็แล้วกันอย่าประมาทซึ่งวันนี้ยังไม่ต้องทำพวกนี้ยังไม่ทำนี่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ให้แก่ซะก่อนแล้วถึงจะทำผู้นั้นแหละเป็นผู้ประมาทอยู่แล้วก็เราจะหมดลมเมื่อไรก็ขาดใจเมื่อนั้นเพราะพระองค์น่ะก็แนะนำอยู่เสมอว่าไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้ก็เราก็เหมือนกันที่มารวมประชุมพร้อมกันในที่นี้ก็เพื่อจะทำการให้สำเร็จประโยชน์ในการเรื่องเป็นพระอริยเจ้าที่เราขัดสมาธิไปแล้วก็เพื่อบรรลุธรรมะทั้งทุกครั้งแหละแต่เราก็พยายามตั้งใจที่พระองค์แนะนำภิกษุเธอจึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงพวกเราก็พยายามทำตามเถอะก็จะได้เป็นไปตามนั้นแหละนี่เพราะเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยกระดูกอยู่กับแผ่นดินเนี่ยเข็มจิ้มลงไปก็ไม่ผิด

พราะเราตายบ่อยเกิดบ่อยแล้วที่นี้เราพยายามมาปฏิบัติธรรมมรรคของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ย้อนชาติย้อนภพได้ศีลประดุจไปยังเข้ากล้าปัญญาเหมือนแอกไถเอาไว้สำหรับฆ่าซึ่งยานั่นเองแล้วก็เอาเข้ากล้าลงแล้วเข้ากล้านี้ก็จะต้องมีนำดีเลนดีย่อมให้มรรคผลกับเจ้าของชาวนาได้ซึ่งเรียกว่าปุญญเขตังโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของคนชาวโลกพวกเรานี่แหละเป็นคนชาวโลกแล้วก็จะต้องปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละดีกันเนื้อนาที่ดีดีกันเนื้อนาที่ดีนี่เพราะทำใจให้เบิกบานเหมือนอย่างดอกบัวนี่แล้วใจของเราก็จะได้สำเร็จประโยชน์ในการข้อวัดปฏิบัติธรรมมาจะปฏิบัติเนี่ยแค่งูแลบลิ้นกายตีปีกก็ยังได้เมตพลาอานิสงส์มากที่ไปเห็นสังขารร่างกายว่าเป็นอนิจจังจริงๆนี่เพราะญาติโยมของเราเชื่อกันแล้วว่าความแก่มีความเจ็บนี่มีความตายก็มีเราเชื่อกันยังไม่สงสัยทีนี้ที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็การข้อวัดปฏิบัติธรรมนี่แหละที่ว่าจะให้เป็นพระอริยเจ้าในการวันข้างหน้าเนี่ยในปัจจุบันนี้แหละให้ดูว่าปัจจุบันนี้ความโกรธของเราก็ไม่มีความชังของเราก็ไม่มีให้ถืออารมณ์ชนิดนี้แหละไปถ้ามันมีโกรธมาเมื่อไรเราจะรู้เชียวว่านี่ไม่พอใจขึ้นแล้วเราก็ตั้งขันติความอดทนครับเดี๋ยวมันก็จะดับไปแล้วเราก็ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นอีกนี่การที่แนะนำให้ญาติโยมฟังนี่ก็เพื่อจะต้องให้ญาติโยมทำใจเมื่อทำจิตใจของตัวเองแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นที่กล่าวว่ากรรมฐานขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยให้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาที่ต่อมาให้ถึงฌานสี่มีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยเป็นปฐมฌานยับยั้งให้ปฐมฌานเกิดก็มีวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กำหนดผมที่บนศีรษะเรามีสันฐานอันดำทำความรู้เห็นผมกำหนดให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้ผมกำหนดรู้ว่าอยู่รอบศีรษะของเราขนขึ้นรอบร่างกายของเราทั่วไปมองดูให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้อันนี้อาตมาจะพาเที่ยวกรรมฐานปัญจกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังหุ้มโดยรอบฟันอยู่ในปากเหมือนกระดูกนี่ควรกำหนดรู้เห็นคนขึ้นรับร่างกายของเราควรกำหนดรู้เห็น
ไม่เห็นกำหนดรู้เล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วกำหนดรู้เห็นที่เราเคยรู้เราเคยเห็นอยู่วันอยู่ในปากกำหนดรู้เห็นเราเคยรู้อยู่นั่งหุ้มโดยรอบกระดูกอยู่ภายในนี่ฟันนั่นกระดูกนี่ให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้ปัญจกรรมฐานกรรมฐานห้านี้จะเห็นอย่างหนึ่งอย่างไรก็ให้กำหนดไว้ให้ชำนาญให้ชำนิชำนาญในการรู้ในการเห็นเมื่อเห็นแล้วทำใจไว้สงบสงบเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเฉยเฉยรู้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเฉยรู้เคยรู้ว่าเรานั่งสมาธิอยู่อยู่ก็องค์พระสมาธิเมื่อจิตนี้อยู่ก็องค์พระสมาธิแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงทำใจพุทโธลมพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโถลมออกให้กำหนดรู้เห็นกายของเราให้กำหนดเห็นลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ให้รู้เห็นในลมเข้าลมเห็นทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำพยายามทำอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์เมื่อจิตนี้เลิกคิดนึกแล้วย่อมจะเห็นสภาวะอย่างแน่นอนพยายามทำบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมไม่ให้จิตคิดนึกอย่างอื่นทีนี้เมื่อจิตคิดนึกคิดก็รู้เฉยเลิกคิดเราก็รู้เฉยทำความรู้เฉยเป็นอารมณ์แล้วจะมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะขณะเพราะอนุภาพธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญผู้ปฏิบัตินั่นเป็นผู้จะเจริญธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใครมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะต้องตรัสรู้ธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เราไม่ต้องเชื่อคนโน้นไม่ต้องเชื่อคนนี้ทำให้เห็นปัจจตังรู้เฉพาะตนนั่นแหละจึงเรียกว่าคนฉลาดคนเราไม่ต้องเชื่อใครเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วปัจจตังรู้เฉพาะตนแล้วพระท่านแนะนำหรือสั่งสอนท่านก็ได้กำลังทำกันอยู่ด้วยกันจึงเรียกว่าปฏิปทาเข้าไปอาศัยพระนิพพานด้วยกันธรรมนี้ก็จะเป็นธรรมที่เราพ้นทุกข์ได้เหมือนอย่างกับพระท่านสอนโยมโยมก็เลื่อมใสพระพระก็เลื่อมใสโยมทีนี้ปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็โยมบรรลุก่อนพระพระก็ทำไปก็บรรลุธร
รมะมั่งตั้งคนตั้งบรรลุด้วยกันก็สาสะธรรมะกันได้เพราะพยายามทำเถอะเราเดี๋ยวนี้นะการตายเนี่ยไม่เหมือนตะก่อนเรายังไม่ถึงวาระมันก็ถึงความตายได้รถชนกันตายเราไม่ได้หมุนพวงมาลัยคนอื่นหมุนเข้าตายก็ตายมั่งเขาลำบากก็ลำบากมั่งนี่เพราะการตายการเจ็บไข้เราจะได้ประมาทเลยพยายามทุกคนพยายามทำใจนิ่งใจเฉยนั่นแหละรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพ่งอย่าลืมมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายใจของตัวเองอยู่ทุกขณะมืดนิวรณ์นี้ดับเมื่อไรก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อนั้นให้รู้ว่าเรานั่งใหม่ๆกายก็เบาใจก็เบาแล้วนั่งนานไปนานไปชักเมื่อยขึ้นทำความรู้ทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถกายก็จะเบาจิตก็จะเบาไปอีกสบายกายสบายใจอีกเราก็มันทำอยู่อย่างนี้แหละทีนี้เมื่อใจฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยากจะอยู่ในสมาธิได้อย่างนี้ขันติความอดทนอยู่ได้ทางกายเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเราจะนั่งตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้เราพยายามเปลี่ยนอิริยาบถไว้เท่าใจฟุ้งซ่านเราคันติความอดทนเราไม่ลุกนี่ถ้ายังงี้เป็นอดีตไม่ช้าก็จะรู้ธรรมะของพระองค์ได้จะรู้ว่าอันนี้เกิดอันนี้ดับอันนี้ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยู่ในด้านสมาธิได้ก็ใช้คันติความอดทนควรปลอบใจตัวเองก็ปลอบใจควรยกย่องใจของตัวเองก็ยกย่องใจเท่าบีบคั้นมันหนักเข้ามันก็จะพยศเรามากเข้ามันก็จะไม่อยู่ในอารมณ์นั้นได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่งสมาธิทำความรู้อยู่ทุกขณะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำให้เบิกบานทำปีติให้เกิดขึ้นกายก็จะเบาจิตก็จะเบาบางครั้งจิตใจเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นก็มีบางครั้งจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจกายเบาจิตเบาก็ถืออารมณ์นี้ไปเป็นอารมณ์แล้วก็ให้จำอารมณ์ไว้ทีนี้เมื่อจิตออกจากภวังค์แล้วจะกายหนักใจหนักไม่เบาเราก็พยายามทำไปถ้ามีง่วงเหงาของนอนมากทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นเดินจุกรงเดินลุกจงกรมแล้วพอหายง่วงก็กลับมานั่งสมาธิใหม่กายก็จะเบาจิตก็จะเบาก็จะประคองใจขึ้นอีกอย่างนี้จึงจะสำเร็จง่ายพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงที่เราทำวัดกันในบาลีว่านี่แหละที่เรามาแนะนำกันแบบนี้

ก็จะฉลาดได้ก็การผู้ปฏิบัตินั่นแหละสมาธิลืมตาเห็นไกลสมาธิหลับตาเห็นใกล้เห็นใกล้ๆตัวเราแล้วก็มันหลับตามันลืมตาแล้วเราจะได้รู้เห็นชัดเช่นว่าเรามองดูแล้วเราก็หลับตาใหม่อาจจะปรากฏตัวได้ทีนี้เมื่อความรู้เห็นขึ้นแล้วศรัทธาก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นอย่างแน่นอนนี่ธรรมอันนี้แหละที่สอนหรือแนะนำเมื่อไรก็สอนกันอย่างนี้เพราะยังไม่ได้ไม่ถึงเราก็สอนกันแบบนี้แหละทีนี้เมื่อได้แล้วเห็นแล้วก็ค่อยใจขึ้นก็ค่อยใจขึ้นว่าอย่างนี้เราได้พบอย่างนี้เราได้ทำเห็นขึ้นแล้วอย่างนี้เราได้ทำให้สว่างขึ้นแล้วนี่เราก็จะรู้ได้เห็นได้เฉพาะตนคุณเราที่จะไม่มีศรัทธาก็เพราะตนไม่เคยนั่งไม่เคยปฏิบัติก็เมื่อยเหลือเกินเมื่อยก็ทำไม่ให้มีศรัทธานั่งก็ไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยมีแต่เรื่องเมื่อยทั้งนั้นก็การเรื่องเมื่อยเรื่องนึงนี้ก็ควรเห็นมาได้ก็ดีก็ทุกนี่แหละถ้าเราเห็นทุกเนี่ยเราก็จะพ้นทุกในการเบื่อหน่ายทีนี้เมื่อทำแล้วมีสมาธิแล้วจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้ปีติกายก็เบาจิตก็เบาแล้วทีนี้ก็ความสบายกายสบายใจก็เกิดขึ้นตั้งเกิดมาไม่เคยสบายอย่างนี้เลยนั่นแหละก็จะทำให้ญาติโยมมีศรัทธาได้ที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะ9ปี10ปี20ปีไม่มีเลิกมีละก็เพื่อฉันก็จะแสวงหาซึ่งความสุขนั่นแหละแล้วเพราะเห็นทุกข์แล้วท่านก็จะต้องทำให้มันพ้นทุกข์นี่แหละรู้ทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เนี่ยอะไรจะเป็นเพื่อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในปฏิปทาสี่นี่แหละทุกอิริยาบถนั่งเราก็ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถนะเดินมากไปทุกข์ก็เกิดในอิริยาบถเดินมากเราก็นั่งซะรูปที่มีทุกข์ยืนยืนเดินเดินอยู่ก็ดับไปหนักเข้าเปลี่ยนไปหนักเข้าหนักเข้าฌานสมาบัติก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้แจ้งขึ้นมาได้เรื่องการที่จะรู้แจ้งขึ้นได้ก็ที่จะได้มรรคผลเร็วก็ต้องรักษาศีลให้ดีศีล5นี่ให้สมบูรณ์ขึ้นศีล8ก็ให้ดีขึ้นทุกข้อที่เราสมาทานขึ้นสมาธิก็จะเกิดง่ายปัญญาก็จะรู้เร็วคนที่ปฏิบัติมากมันแต่ไม่ค่อยจะรู้เลยเพราะศีลไม่ค่อยดีศีลไม่ค่อยดีถ้าศีลดีแล้วรู้ง่ายเห็นง่ายฉลาดง่ายนี่เพราะพยายามรักษาศีลเหมือนต้นไม้แหละต้นไม้ที่เล็กๆเจ้าของจะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่ต้นไม้พอโตแล้วเจ้าของไม่ต้องรดเช่นว่ามะม่วงเนี่ยพยายามรดน้ำไปจนใหญ่โตแล้วไม่ต้องรดหรอกแล้วก็จะต้องออกลูกออกผลเองให้เจ้าของได้บริโภคครบชัดชั้นใดที่

เรามาปฏิบัติกรรมฐานฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งที่ตั้งของใจนี่ฝึกสมาธิใจสงบหนักขึ้นรู้เห็นใจหลุดพ้นพระริมักพระริผลก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติก็จะรู้แจ้งว่าทำเป็นอย่างนี้ทำที่หลุดพ้นเป็นอย่างนี้รู้จักวาระน้ำใจของตัวเองขึ้นสามารถเมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วย่อมจะระลึกชาติของตัวเองได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาตินี่ปฐมมรรคปฐมฌานนี่แหละซึ่งเป็นปฐมฌานเป็นองค์มรรคของพระโสดาบันนี่แหละพอขอให้เราได้กระทำเถอะให้ทำให้เข้าคล่องออกคล่องว่องไวทำให้เป็นอวาสีทั้งห้าต่อมาให้ถึงฌานสี่ทิรวาเนี่ยทำให้ได้ผู้ปฏิบัติต้องได้เรื่องไม่ได้ไม่มีหรอกที่เรานั่งคอยหลับเนี่ยเราก็คอยเกรงว่าไม่หลับสับเราก็รู้ก็สับนี่แหละคุณเนี่ยสับรู้สับรู้สับรู้นี่แหละนี่แหละผู้จะรู้จะเห็นขึ้นมาได้ใจสงบแล้วเราก็รู้ว่าใจเราสงบตั้งอยู่เป็นมีสมาธิแล้วก็ให้รู้ใจยังฟุ้งซ่านก็ให้รู้ที่อาตมานำอยู่นี่แหละใจสงบก็รู้กายสบายก็รู้ใจก็สงบกายก็สงบกายก็เบาใจก็เบาอย่างนี้เราก็มนสิการไว้ให้มากๆขึ้นทีนี้แจ่มใจจิตแจ่มไม่มีง่วงไม่เหงามีสบายกายสบายใจยิ่งหนักขึ้นที่มีความบริสุทธิ์ของใจของผู้ปฏิบัติก็จะมีขึ้นเวรมณีเราพยายามขัดแก้วแก้วอยู่ที่ใจแก้วอยู่ที่ตาเมื่อเราเข้าไปขัดได้สิ้นสมาธิปัญญาหนักขึ้นก็จะสว่างสวัยขึ้นมาควรยินดีที่ยถานี่แหละเป็นจะองค์กัสสรูทั้งนั้นแหละขอให้ผู้ปฏิบัติเอาจริงเถอะย่อมได้สมความปรารถนาอย่างแน่นอนแก้วตาก็จะดีขึ้นแก้วหูก็จะดีขึ้นนี่จะฟังใกล้ก็ได้จะฟังไกลก็ได้หลักวิชาสามก็จะเกิดมีขึ้นกับเราก็จะระลึกชาติได้เราทำให้ดีขึ้นให้ปีติในพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นปีติพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ขาดสายอย่านั่งอยู่ก็ปีติในพระพุทธเจ้าอย่านั่งอยู่ก็ในปีติในพระธรรมเจ้านั่งกับปีติอยู่ในพระสงฆ์พระเจ้าให้ปีตินี่แหละทำเป็นเครื่องอิ่มได้เป็นเครื่องให้เข้าถึงสุขได้ปีติปฏิบัติไปตามนี้แหละที่อาตมาแนะนำนี่แหละจึงจะได้หมดทุกข์นะตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนี่ไม่ไหวมันเกิดซะก่อนตายนะนั่นทำเสียให้ดับรู้รูปนามเกิดดับได้แล้วก็จะเป็นผู้ฉลาดเมื่อนาตมาแนะนำเนี่ยเสียงก็ติดกล้องอยู่ในแก้วหูของโยมพระอาตมาหยุดเสียงนี้ก็ดับเลย
ที่นี่เราไม่ยึดถือเรื่องเสียงละได้ยินก็ไม่ว่าไม่ได้ยินก็ไม่ว่าทำใจรู้เฉยรู้เฉยเขาว่าดีก็ไม่ว่าว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเราต้องฝึกหัดสารทีต้องฝึกหัดถ้าไม่หัดแล้วไม่ได้หรอกต้องความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทำเราก็จะย่นชาติยมภพได้จะให้เสียทีเราเกิดมาเจอแล้วเจอพระธรรมคำสั่งสอนเจอทั้งพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีที่ท่านไม่ปฏิบัติก็มีเราก็ทำขึ้นแล้วเราจะได้รู้ขึ้นเองทำรู้ขึ้นเองเนี่ยฉลาดจิตที่จะได้มาผลอุปมาเหมือนคนที่ถ่ายรูปเนี่ยพอปรากฏก็เหนี่ยวรังของนั้นก็รูปภาพก็ติดเลยฉันใดของว่าในบ่อดับแล้วแห่งพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นไม่รู้ตัวหรอกพยายามทำก็ได้ไม่รู้ตัวหรอกอุปมาเหมือนคนป่าอยู่ที่ไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานเพื่อจะให้คนป่าเข้าเฝ้าให้เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ท่านเลยถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้แต่ผู้นั้นเกิดในที่กันดารถ่ายในที่กันดารแล้วสั่งคนนั้นเข้าเฝ้าทีนี้เอารูปเนี่ยให้ดูตั้งเกิดมาไม่เคยเห็นรูปตัวเองเลยกระจกไม่มีสองที่นี่ก็พระเจ้าแผ่นดินก็ส่งรูปให้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดไงได้ไม่รู้ว่าจะแผ่นดินรักไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดเนี่ยไม่รู้จักว่าพระจะโปรดเนี่ยความรู้ไม่มีไม่เคยเห็นเลยแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะทำไงพระเจ้าแผ่นดินก็นึกได้เลยส่งกระจกเข้าไปพอส่งกระจกให้ดูแป๊บเดียวถึงรู้ว่ารูปถ่ายนี่เป็นรูปของเราก็บอกว่าได้นี่รูปของตนเองสินี่เพราะถ้าเราไม่มีกระจกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใบหน้าของเราที่มีผู้นักปฏิบัติเนี่ยหลับตาซะด้วยแล้วจะเห็นอะไรนี่ธรรมะนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระตาบอดจุงพระตาดีพระตาบอดจุงพระตาดีได้ยังไงเหมือนยังคนขับรถนี่นะเขาเอากระจกไปไว้ข้างหน้านู่นมันได้ไว้ข้างหลังแต่รถข้างหลังคันหลังมันมาเห็นได้
ปัญญาก็เหมือนกันที่เรานั่งกับประธานถ้ามีตาดีก็แล้วใครจะมาข้างหลังเราก็จะเห็นได้เหมือนกันเราก็จะรู้ได้ถ้าเรามีกระจกอยู่ข้างหน้าใครจะยกมือยกไม้จะมาตีเราเราก็เห็นการข้อวัดปฏิบัติที่แหละอุปมาอุปไมยให้กับญาติโยมให้ฉลาดโยมก็ทำไปก็แล้วกันทำไปแล้วก็จะรู้จักขึ้นเองให้เห็นที่ตัวของตัวนี่แหละให้เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเราไม่บาปว่าดีเห็นฟันได้เราก็ฉลาดขึ้นแล้วยังไม่เห็นเราก็พยายามทำสบายสบายไปแล้วกันทีนี้เมื่อเรามีเกิดโอภาสแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมีในตาดีขึ้นแล้วรู้จักชาติรู้จักภพของตัวเองก็จะต้องรู้สิว่าปฐมฌานเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็หมั่นเพียรหมั่นเข้าอยู่บ่อยๆเป็นหนึ่งนิดเพราะจะได้ฉลาดนั่นเราเพ่งบ่อยๆนั่งเราจะบางขึ้นเพ่งบ่อยขึ้นนั่งเราก็จะบางขึ้นแล้วก็จะเห็นได้รู้ได้เหมือนไม้เราไม่ได้ขัดได้ถูกเงาของเราก็ไม่เข้าไปในเนื้อไม้ได้ฉันใดเรามันขัดมันถูกขึ้นแล้วย่อมจะมีญาณเข้าไปอย่างรู้ในกายใจของเราได้ยังไม่ผิดหวังอันนี้ก็นำกรรมฐานญาติโยมแล้วก็ขอพยายามทำออกจากสมาธิใช้มือถูหน้าตักไปแล้วไปเกาะหัวเข่าไว้ยังพระสะดุ้งมานะนี่ใจจะสบายอีกได้สองมือเกาะหัวเข่าไว้ใจสบายเรายกมือขึ้นหัวใจพนมไว้ที่หัวใจไหว้พระยกมือขึ้นวางคิ้วให้เห็นมือด้วยถ้าไม่เห็นกำหนดรู้ถ้าทำอย่างนี้ทุกครั้งนะพยายามกลับไปบ้านเหมือนนะเอามือพาดลูกตาแล้วยังไม่เห็นอีกนะมันทำมันจะได้เห็นทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราก็ฉลาดขึ้นเองมีความเรื่องการรู้การเห็นนะมันได้เหมือนกันอย่างว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจะได้เหมือนกันที่ไหว้พระน้องเว้ยมากกว่าโยมเอาละเป็นเพียนมาก่อนนะเพียนมาก่อนนะข้าวก็มีสมาธิก็ดีเองแหละเพียนไปเถอะไม่กินปลาตะเพียนไม่ได้นะต้องกินปลาตะเพียนบ่อยๆถึงจะได้นะอย่าไปเชื่อไม่ได้เชื่อเวทนาไม่ได้นะพลิกซะปฏิบัติซะเดี๋ยวก็ดับไปยังไงเต็มมาที่พูดเรื่องทำนิ่งเนี่ยดับไปแล้วใช่ไหมเสียงดับไปแล้วพอพูดก็เสียงเกิดขึ้นมาคนละดวงคนละทีนะมันไม่ขีดไม่เอาขีดแป๊บเดียวมันก็ดับแล้วแล้วมันจะขีดอีกไม่ติดอ่ะต้องเอาอันใหม่นะก็จะได้อย่างโยมเนี่ยพอฟัดแล้วเรียกจะขีดไปก็ฟัดอีกมันไม่ฟัดแล้วนะมันดับต้องเอาอันใหม่นะตัว

0: นิยมจะกลัวบาปมึงมากกว่าตัวพี่นะก็ทนดิโยมขันติความอดทนเป็นมาไม่ได้รับอบรมพระเขาห้ามรับเงินนะรับไปมากมากเดี๋ยวไปซื้อตุ๊กตาเมืองไทยรับไปมากมากเดี๋ยวไปซื้อตุ๊กตาเมืองไทยเขาสิพระท่านห้ามไม่รับโยมไม่จับเป็นธรรมชายเก่งนะสร้างหมดดังนี้หมดพระที่ไม่จับเงินเงินดีโอมไอเรื่องอยู่ประชาเนี่ยมันต้องมีขันติความอดทนความกลัวนี่มันกลัวแต่นึกว่าการเรากลัวบาปเนี่ยมันมากกว่าแล้วถึงจะอยู่เข้าไปอยู่ในประชาแล้วก็ท่านเขียนไว้หมดแหละทุดงเนี่ยเมื่อบวชแล้วเราให้ไปปฏิบัติให้อยู่ป่าชาเป็นวัดให้อยู่คนไม้เป็นวัดก็รับอมะพันเตอมะพันเตว่ารับเรื่อยว่าจะรับไปอยู่จะไปอยู่คนไม้บ้างอยู่กลางแจ้งบ้างบอกอนุสาสนะให้ไปทุดงนี่ก็รับเรื่อยที่นี่ถ้าเราไม่รับล่ะถ้าเราไม่ไปอยู่โกหกอุปชายะสิทีนี้ก็ต้องทำต้องไปอยู่ประชาเป็นวัดเสมั่งไปอยู่คนไม้เป็นวัดเสมั่งไปอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเสมั่งแล้วก็ไปกลัวใหม่ๆอ่ะเรื่องผีนี้กลัวมากบางผีมันถึงมีจะขึ้นชื่อว่าหลอกเก่งผีหลอกเก่งเนี่ยพอเราเข้าไปมั่งมันก็กลัวสิกลัวแล้วไม่กลัวเปล่าเลยมันมาทำท่าอย่างนั้นก็มั่งทำท่าอย่างนี้ก็มั่งมันก็ทำตาโบมั่งทำตาอะไรมั่งก็เต็มนึกไปทุกอย่างอ่ะทำมันมานี่จะหนีไหมนี่ถามตัวเองกลัววันนั้นไม่ได้หลับได้นอนแล้วไล่นิวรณ์ดีไม่ง่วงนอนเลยตาแจ้งภาวนาพุทโธก็เดี๋ยวเลิกพุทโธแล้วผีหลอกแล้วนึกเรื่องผีหลอกแล้วก็ดีเหมือนกันพี่มันกลัวพี่แต่แล้วมันก็ไม่ง่วงนอนทำไมกลัวเดี๋ยวง่วงจังเลยพอนักข้าวกลัวจนน้ำลายแห้งไม่ได้นอนเลยคืนนึงไม่ได้นอนเลยตีเขาตียามเม้งตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็ต้องออกวินทบาทนั่งแคล้วอยู่งั้นเองวันนั้นได้บุญมากพอหนักเข้าวันหลังๆก็ชักนอนหลับชักไม่กลัวมันแล้วสิชักไม่กลัวปฏิบัติมันน้อยเข้าไม่เหมือนวันนั้นเราไปบิณฑบาตได้เข้ามาอย่างเดียวโอ้โหพระชันเข้าเนี่ยที่จะติดคอตายน้ำลายมันไม่มีต้องนำกลัวชันก็ไปมักกะดาสร้ายมีแต่ข้าวอย่างเดียวเราเคยฉันมันมีกลับมีรายเพชรเข็มเข็มกุ้มเข็มมันมีอันนั้นข้าวอย่างเดียวก็ฉันไม่ได้มากพออีกสองสามวันเนี่ยไปวันหลังก็ที่นี่ก็เขาใส่บาตรให้มั่งอะไรบ้างมีทั้งกลับมีทั้งข้าวมันก็ผ่าฉันกันไปได้นี่เรื่องกลัวนี่แหละมันทำให้คนไม่เข้าไป กลัวอะไรยันอีกไม่ฝนก็ความตายสิหนีไม่ฝนกลัวดีกว่ากลัวความตายเนี่ยผีหลอกไม่ต้องกลัวหรอกนะกลัวคนหลอกไงดีกว่าคนหลอกนี่มันหลอกยิ่งกว่าผีผีหลอกก็ยังไม่เสียเงินเสียทองนะคนหลอกมันที่เสียเงินเสียทองนะที่ไม่เคยได้ยินกันบ้างสิที่เขาหลอกกันเขาหลอกเอาใบที่ดินที่เดินไปจำนำจำนำแล้วมันไม่ถ่ายให้เนี่ยหรือหลอกกันนักข้าวนักขึ้นฆ่ากันเลยเสียถีมันนี่แต่พี่นี่หลอกแล้วไม่มาทำอะไรเลยไม่เคยมาให้กระทานมันไหวเหมือนกันในประชาแต่อาตมาก็ไม่มีอะไรเสียหายอะไรกระเรามันก็ต้องตายเหมือนกันแล้วเข้ามานี้เราไม่กลัวแล้วมันหลายวันแล้วตั้งตัวได้แล้วถ้าอยู่วันก่อนยังไงยังไม่แน่เลยทีนี้มันหลายวันแล้วมันตลอดกระทั่งวันนี้จะเกิดเรื่องอย่างพวกนี้วันนี้มีคนมาอ่านมนต์ให้แหละฝันว่าอ่านมนต์ให้ถามแล้วก็ถามว่าอ่านมันให้ทำไมล่ะก็อ่านป้องกันไว้ให้สิก็เงี้ยฝันพอพวกนี้ละหูเสียงกระทานวันไหวมันในประชาเปล่าเฉยได้วิชาอย่างหนึ่งเฉยไม่กลัวเฉยมีสมาธิกำลังนั่งสมาธิอยู่ญาติโยมไม่ต้องกลัวรักผีหลอกไม่เสียเงินเนี่ยคนหลอกมันเสียเงินเสียตัวลำบากนะทำให้เจ็บจำน้ำใจนี่ไม่เป็นไรเลยยิ่งดีขึ้นเลยโอ้ไม่กลัวแล้วจิตใจสมาธิมีสมาธิย่อมไม่กลัวนี่จริงๆเลยโยมก็ทำไปเถอะมันได้ไม่ต้องกลัวไอ้ที่กลัวนี่มันกิเลสนะยังไม่มีสมาธิมันก็กลัวไปงั้นเองกลัวที่เขาเชื่อไอ้คนที่ไปดูภาพยนตร์นะกลัวใหญ่เลยมันเคยไปเห็นมาแล้วเนี่ยนะกลัวไหมโยมเนี่ยพระสนองท่านไปอยู่ตั้ง3ปีท่านไม่เห็นไหมไปถามด้วยพี่ไม่มีหรอกคนหรือหลอกท่านก็ไม่กลัวอีกเลยนะถ้าไม่งั้นก็ไม่ผาโยมไปดูในประชาหรอกพวกโยมเนี่ยเก่งนะพระถึงในโยมก็ถึงพระเหมือนกันผาไปนอนในประชาได้แล้วได้เนี่ยเพื่อเอาไปใส่สวดนะสิพวกโยมเห็นผีหลอกหรือเปล่าไปอยู่ในประชาก็พระสนองหลอกไหมหลับเงียบเลยหลับสบายนั่นแหละเขาเรียกว่าทำลายความสุขไม่เอาความสุขละมันก็ได้ความสุขนอนหลับสบายผีเพิ่มไม่มีเลยมีแต่ตัวเองหลอกตัวเองสินะถ้าเรากลัวไปก่อนแล้วยังไม่ทันได้หลอกเลยไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเชื่อพระเชื่อพระชนะมารไม่เชื่อพระก็แพ้มารนะโยมผู้ชายที่ทำตะกี้เป็นไง
1: คร
0: ับ
1: ขออภัยครับที่อยู่ในป่าช้าแล้วมีกลิ่นเหม็นมั้งไหมคร
0: ับ ก็ย่อมมีมั้งแหละโยมก็ไปอยู่กับพี่อยู่ก็เหม็นมั้งสิ
1: ป่าช้าทึบมากนะ
0: ทึบมากโยมช้างก็ไปอยู่ในนั้นไม่เห็นหรอก มองไม่เห็นแบบตัวช้างเขาห้ามมีช่องห้ามเฉพาะช่องห้ามพี่เขาแค่นั้นพี่เล่าไม่เกินประชาวัดไปถึงแต่ว่าจะหลอกเลยมากัดแต่ก็มีนะกัดจะเป็นแว่นเลยนะฝันพี่มีคมกัดลองดูสิวัดมันถึงแล้วไม่ใช่เลยแต่ว่าพี่ไม่มีตัวมีตนก็มีนะแต่ก็คงพระคงเหลวๆมากกันนะมันถึงได้กัดเขาพระดีก็คงไม่กัดหรอกเชื่อไหมเนี่ยโยมที่ว่าเนี่ยว่าพี่กัดพระเนี่ยพระไม่โกหกหรอกนี่ตะอุ่มชื่อโยมอุ่มแกเป็นพระแกเป็นนักธุดงค์อยู่ในถ้ำไปวันนั้นก็ไปพูดว่าไอ้ไม้รวกกรงๆดีพูดกับลูกศิษย์อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีพอพูดอย่างนั้นแหละกลับมาถ้ำสกปรกเสียงพี่ว่าเลยสกปรกตีแกมาบอกเองเลยที่ทำเสื่อนี่แหละแต่ก่อนแกไปอยู่สกปรกอีกอยู่วันนั้นเราทำให้หลับจนไม่ต้องมาบินบาตรเลยพี่ทำให้หลับซะอดข้าวเลยดูอย่างเงี้ยนะโยมนี่ไปพาไปนอนท่านพาไปนอนป่าชาได้นอนคนไม้ได้เนี่ยเป็นคุณประโยชน์อันนี้ใหญ่จะเป็นนิสัยติดตามทีนี้ไปถ้าถิ่งนึงที่หลังก็อยากไปเลยอยากไปเลยมันก็พระตุดงเนี่ยพอถึงปีก็ไปใช่ว่ามันสบายมาแล้วก็ไปลำบากก็จะผาไอ้หลบกดลงนี่เราไปทิ้งอ่ะอุตส่าห์จะนายโยมนะทุกคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะที่การพระที่อย่าไปปฏิบัติเอาธรรมะกันมาแนะนำสั่งสอนญาติโยมได้เนี่ยท่านก็ต้องเสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะต้องเข้าไปในดงในป่ายังกะพระสนองเนี่ยจะเล่าหน้าหวาดเสียวเหมือนกันไอ้เสือนี่มันยิ่งกับผีนะมันร้องอ่ะนะมันร้องมันยิ่งกับผีนะผีนี่ไม่เท่าไรหรอกเสือนี่มันน่ากลัวกว่าแล้วไปลงอยู่ในป่าเดินหาทางออกไม่ได้ขนาดไหนที่กลัวจะได้มาสอนญาติโยมได้เนี่ยโยมเนี่ยเป็นผู้มีบุญดีนะได้มาผ่านพบกับพระที่ปฏิบัติเสียสละชีวิตเนี่ยมันผ่านอุปสรรคมากเนี่ยที่การจะปฏิบัติเนี่ยไอ้ผีเนี่ยไม่เท่าไรหรอกไอ้เสือเนี่ยเสือสำคัญงูเนี่ยสำคัญมันเป็นหนอนอยู่เนี่ยมันจะเข้ามาเนี่ยอยู่นั้นอาตมาไปนอนที่ทำอะไรที่วัดพระสนองไปตั้งใหม่ทองพระภูมิไปนั่งอยู่ไอ้ไรมันมาฉกอยู่ข้างมังไหวด้วยก็ลืมตาดูโอ้หมูเนี่ยดูเลยเอ๊ะเราก็ไม่มีความผิดอะไรเลยมาฉกเนี่ยมันจะทำเดี๋ยวทำเราอะเราก็อะไรวะบ่อยๆฝ่ายต้องเอางู ดูสิเราก็ไม่ผิดเราจะประกาศเราได้เมื่อเขาว่าพระนี่มันเสี่ยงชีวิตอย่างนี้ยังก็โยมนี่ก็ไปเสี่ยงชีวิตมั่งตามพระนี่ก็มีพระราศีทรงมากเนี่ยขอให้รู้ว่าตัวเองนั้นมีของดีอยู่ในใจพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยไม่หนีกับคนซื่อกรงหรอกหูก็ไม่มีมากัดเราผีก็ไม่มีหลอกเราเนี่ยไปกับพระขอว่าไปกับพระมากก็ไม่กัดนะนะนี่แหละท่านนำไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยอุตส่าห์มาเถอะมาปฏิบัติกำลังชีวิตเรายังไม่อยู่เมื่อเราจะแตกดับที่ไหนก็ได้เรามีสิ่งธรรมแล้วก็ไม่ต้องกลัวก็จะต้องไปสวรรค์คุณไม่มีบุญตายแล้วก็จะไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นสิถ้าอย่างนี้แล้วรับรองแล้วเถอะนะสนใจเถอะเอางั้นอาตมาขอลาโยมเลยนะขอจงเจริญเจริญ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเด

อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจง

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างที่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยนึงแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมๆ

จะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเก็บฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้

เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจ

ปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประถมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติ

ก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บฟันนั่งเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพอจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ออกพรึดพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆเรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

พราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วยานทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้ง

เรื่องทางแจ้งทางรู้นั้นมันดีคนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธนี่เป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดก็พวกเราได้บ่อยๆ

เพราะงั้นจะต้องสร้างศีลให้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โถมไปบรรลุธรรมโถมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกแล้วก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสมัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนนอนนอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจ
จะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนเราจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติ

เมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์กษัตริย์ให้รู้

ทางสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ได้ปล่อย

ดอกไม้ของหอมมาบูชาพระพุทธเจ้าสูงเท่าภูเขามีบุญมีพลานิสงส์มากที่สุดที่จะพรรณนานับแต่ก็ยังไม่มีพลังไม่มีบุญใหญ่ที่จะดับทุกข์ได้เท่ากับการนั่งสมาธิด้วยการปฏิบัติที่เข้าถึงจิตใจที่สงบเพียงครั้งเดียวพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนอง

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถรวาทะซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ท่านจะละราชสมบัติได้ก็เพราะธรรมหมดนี้เมื่อผู้ใดเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วผู้นั้นแหละเป็นพระถ้ายังไม่เห็นอริยสัจธรรมนี้แล้วจะรู้เท่าใดก็ตามยังท่านไม่ชัดในความรู้ใช่ถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจนี้แล้วผู้นั้นเห็นธรรมอยู่ไม่ได้ในโลกนี้จะอยู่เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรได้สักอย่างคิดดูเถอะความเกิดเนี่ยฮะความแก่เป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดจะไม่คันของมันดาก็เป็นทุกข์คืออธิบายฟังแล้วมันเขินเนี่ยนี่เมื่อเท่าแก่ชราคำค่าความสมุดชุดชวนลงไปกระทุกอีกและกองหนึ่งเนี่ยเขามันเป็นสองล่ะนี่เมื่อเกิดพยาธิความเจ็บไข้จะพยาธิอาพาธโลคาเนี่ยกองทุกนี่ขึ้นเข้าไปนี่ที่สามเมื่อนักเข้าไปถึงมรณกรรมถึงแก่กรรมคือคนตายทุกถึงตายอยู่ไม่ได้ในโลกอันนี้คนทั้งหลายแล้วไม่ได้พิจารณาค้นคว้าคนขวายจะออกในทุกข์อันนี้มีแต่หมุนเข้าหาทุกข์หายศหาศักดิ์หาทรัพย์หาสมบัติหาที่พึ่งหาเสียใช้สร้างโน่นสร้างนี้สร้างตึกสร้างลานสร้างบ้านสร้างช่องนี่ทำนี้เข้าหาทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่สร้างท่านละท่านสละเพราะท่านเห็นแล้วมันแสนทุกข์หาประมาณไม่ได้ทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดท่านไม่ได้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่มีอัฏฐาบรรดาสัตว์หรือทุกข์ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยหรือทุกข์ไม่มีทรัพย์สมบัตินั่นเหล่านี้ท่านไม่ได้ว่าทุกข์ที่ทั้งโขปนาภิกขุขังในสัจจังสิกขเวดูก่อนที่ชุดทั้งหลายท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกขันดะเคลื่อนใดอธิบายมาแล้วชาติคือทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราคือขาความเฒ่าแก่เป็นทุกข์พยาธิคือขังความเจ็บไข้กับพยาธิเป็นทุกข์มรณะคือทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่ละกองทุกข์นี่ล่ะสิ่งเหล่านี้น่ะมันมีแล้วประจําอยู่รูปทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครทั้งหมดจะมียศก็ตามไม่มียศก็ตามจะดำจะดำจะขาวประการใดก็ตามก้อนนี้เป็นอย่างนี้รูปนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแปรไปอย่างอื่นเป็นไปเพื่อเกิดเป็นไปเพื่อแก่เป็นไปเพื่อเจ็บเป็นไปเพื่อตายนี่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่ล่ะเมื่อความมันเป็นขึ้นแล้วนะมันปวดที่สะเข้ามาหรือปวดเล็กก็ตามนี่พระธรรมมันเตือนว่าเป็นของเรามันเป็นของเราได้ยังไงเพ่งเล็งดูมันโล่มเห็นแต่ว่าเป็นของเรานี่ว่าที่สะของเราว่าที่สะของเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่บอกไม่บังคับบัญชาเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปเพื่อพาดโลกทั้งหลายเกิดมาแล้วสำคัญเราไม่มีโลกหมอเขาบอกมาโลกมาจากยุงมาจากโน่นจากนี้เป็นโลกอันโน่นอันนี้ไม่ใช่ในคำสอนท่านบอกไว้มันโลกประจำอยู่มัดที่มีไอ้ตัวของเราเนี่ยทุกคุมขนเหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะ จักขุโรโคตาโรคในตาแน่ตาก็มีโรคโสตาโลโคหูก็เป็นโรคโรคในหูคานะโลโคโรคในจมูกจมูกก็เป็นโรคคิวหาโลโคโรคในลิ้นลิ้นก็เป็นโรคกายะโลโคโรคในกายกายก็มีโรคมโนโลโคโรคในหัวใจหัวใจก็เป็นโรคเมื่อเจ็บหัวใจ

แน่นใจหัวใจโตหรือหัวใจอะไรเนี่ยหัวใจรั่วจิตโดแท้หัตถะโลโคโลกในมือมือก็เป็นโลกปาทะโลโคลงในเท้าถูกนั้นถูกนี้มือนี้ก็ในมือมือพอเงื่อนมือจะไปทำอะไรปอกปอกนั่นตัดนี่ปากเจ้าของเลือดไหลนะเงื่อนเห็นไหมนะเห็นโลกนั่นแหละเห็นไหมมีถือเจ้าของนั่นละปาทะอันนี่โลโคลงในเท้าเกสาโลโคลงในผมเวลาผมมันจะรุดจะโล่งคันไม่ใช่ล่ะนักขาโลโคลงในเล็บเล็บก็มีโรคทันตาโลโคลงในฟันฟันก็มีโรคเป็นอย่างนั้นฟันหยอกฟันร้อนแมลงกินนะมีโรคนั่นตาโจโลโคลงในผิวหนังหนังก็มีโรคที่ไหนมีโรคมังสังโลโคลงในเนื้อเนื้อก็เป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อคัดตรงนั้นปวดตรงนี้นารุโลโคลงในเส้นนะเส้นมันก็เป็นโรคใช่ล่ะแต่ว่ามีแต่โรคของว่าอาทิโลโคลงในกระดูกนี่ที่มีสังโลโคโรคในเนื้อกระดูกนะนี่ล่ะพิจารณาโดยแท้มันมีแต่โรคมัดในตัวของเราจะหาที่นี้ไม่มีโรคไม่มีแต่มันไม่ทันระบาดขึ้นมาแต่มันมีแต่มันมีโรคอยู่แล้วประจำอยู่แล้วทุกเส้นขนเนี่ยเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้มันเป็นเชื้อโรคเป็นตัวโรคอยู่แล้วอันนี้เรามาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกันนี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนจะออกจากโลกนี้ท่านวางทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาวางศาสนาไว้ให้เราทั้งหลายมาพิจารณามันรู้มันเห็นธรรมทางสัจธรรมของจริงนี้เมื่อเราเห็นสัจธรรมของจริง4อย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงในโลกเราจะหนีในโลกน่าสังเวชรสใจเมื่อพิจารณาแล้วจะเอาตรงไหนมันมีที่ได้พอเราได้นั่นได้นี้ไม่มีอะไรทั้งอย่างนี่เรื่องไปงั้นอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อรักษาศีลแล้วนี่คือเรามันมีภัยไม่มีเวรเป็นผู้สงบกายวาจาใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้วเมื่อโทษน้อยใหญ่มีภัยไม่มีเวรไม่มีแล้วนั่นเราก็จะพ้นจากทุกข์จากภัยเดี๋ยวนี้ใจของเรามันไม่มีศีลมันก็เลยเกิดเป็นโรคเป็นภัยแสดงให้เรารู้อยู่เที่ยวทูตเตือนเราอยู่เสมอนั่งไปนานๆก็เตือนยืนไปนานๆก็เตือนเดินนานๆก็เตือนนอนนานๆก็เตือนทุกกิริยาบทคิดดูแท้เตือนวันนี้ทุกทุกทุกทุกทุกทุกอยู่กับเราก็ไม่ฟังกองทุกข์ก็ไม่ฟังเลยนั่งไปนั่งไปปวดตรงนั้นตรงนี้พลิกไปพัดเพี้ยนเรื่อยไปพัดไปเท่าไรนานไปนานมันก็หมดไปอย่างนั้นนอนไปนานก็ทุกข์อีกแหละจะว่าไงล่ะใครจะนอนได้ตลอดวันนอนไม่ทิ้งนอนได้ตลอดคืนนานมันทุกข์นอนไปตรงไหนนอนได้ก็พลิกไปข้างนั้นก็พลิกไปข้างนี้มันทุกข์ทั้งวัดหรือว่าไงเดินไปนานๆคำว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่ยืนไปนานๆคำว่าเหนื่อยว่าทุกข์อีกแหละนี่จะว่าไงล่ะมันมีแต่ทุกข์ทั้งวัดจะมากองทุกข์มันไม่น้อยไม่ใหญ่ไม่ทุกข์นำวัตถุทั้งหลายต่างๆมีแต่ตัวของเราในตัวทุกข์น้อยใหญ่เท่าไรถ้าตัวของเรานี่แหละกว้างซอกยาววานาคืบตอนนี้กองทุกข์ทั้งหลายไม่มากไม่น้อยตอนนี้ล่ะเบื้องบนเพลงศีรษะเราเบื้องต่ำตั้งใจลงไปเพลงพื้นเท้ามีเท่านี้กว้างทางหลังสุดทางหลังทางซ้ายสุดแขนซ้ายทางขวาสุดแขนขวาทางหน้า

น้าอกมัทธนิปริมณฑลของทุกทั้งหลายนี่ท่านได้วางธรรมวินัยไว้ตรงนี้ศาสนาก็ต้องวางไว้ตรงนี้มรรคผลก็วางไว้นี่หมดนรกก็วางไว้นี่หมดเราจะได้มาเลือกเฟ้นคือนั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาแก้ไขสมาธิคือทำใจให้ตั้งมั่นคือมันตั้งมั่นตั้งเที่ยงตั้งกงแล้วมันไม่หวั่นไหวในโลกกระทำทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้มันไม่ได้แปรผันหยักย้ายไปโน้นไปนี้อย่างของเที่ยงคือปณิพานเที่ยงมั่นพูดถึงปณิพานท่านไม่ได้พานท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้ง

พูดถึงปรินิพพานท่านไม่ได้ผ่านท่านไม่ได้ว่าอยู่ตรงฟ้าอากาศคือตั้งใจมั่นสมาธิเนี่ยอันนี้ปัญญาความรับรู้ในกองสังขารสังขารความปรุงความแต่งใครผู้ไปปรุงไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยทั้งหลายใครเป็นผู้ปล่อยล่ะเราเป็นผู้ไปก่อเองนี่แหละปัญญาให้รับรู้ในกองสังขารจึงเรียกว่าปัญญาอันนี้เราไม่เราหลงในสังขารเกิดวุ่นวายเดือดร้อนนะเป็นทุกข์ไปก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยขนาดต่างๆไปนี่เมื่อเราได้ยินแล้วโอปนัญญิกธรรมน้อมเข้ามาแล้วเราอยากได้ไหมความตายเนี่ยมีใครอยากแค่คนอันนี้หรอกมันจะเป็นเลยเป็นนู่นเป็นนี่จะได้มีมียกเมียทุบบำลงมันบำมันก็เรื่องของพยาบาลเดี๋ยวขันธมารกิเลสมารอาภิสังขารมารมัจจุมารมารทั้งหลายมาทีเนี้ยทั้งบำลงมันก็มาอยู่ตามมีบังคับบัญชาของใครทั้งหมดเรื่องแบบนี้เห็นนั่นจะให้พากันพิจารณามันรู้เลือกเฟ้นสิ่งตายมีสิ่งเกิดมีแล้วใครเป็นผู้เกิดเมื่อเราค้นพ่อและพบแล้วเราผู้เกิดเราไม่เกิดแล้วล่ะมันจะมาที่ไหนล่ะเมื่อเราไม่เกิดแล้วความแก่มันจะมาที่ไหนล่ะความแก่มีแล้วความเจ็บไข้มันจะมาที่ไหนล่ะความเจ็บไข้แต่พญาไม่มีแล้วความตายมันจะมาที่ไหนล่ะความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันจะมาที่ไหนล่ะนะก็จะนั่งสมาธิมันเที่ยงอย่างเดียวนี้น่ะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์อยู่เวียนวนอยู่แน่ในวัฏสงสารนี่มาแล้วจะทีจะกี่ทรัพย์กี่สรรพนันตชาติมาแล้วกี่ภพกี่ชาติมาไปห่วงอันนู้นห่วงอันนี้คือคนหญิงอ่ะรักอะไรอ่ะนะตัวเกิดมาคนเดียวไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นนู้นเป็นนี้เฮ้ยเราไปผูกไปพันฮะอ้าวตายตายหนีไปเลยจากนี้จะว่าอะไรไปคล้องอะไรคาอะไรจะไปหลงอะไรเด็ดเดียวกับไปเกิดคนเดียวตายคนเดียวฮะตายสิฉะนั้นใครจะตายนะเกิดใครจะเกิดนำแน่ตายสั่งหัวบำเพ็ญคุณงามความดีดีกว่าตายของทุกข์นี่ก็ตายในห่วงเราตายนอกห่วงอะดิฮะทำดีหรือว่าเป็นคุณงามความดีนี่จะได้ถูกไปพันมันเป็นกับจิตของเราเราไปปรุงว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเอ้ยลมเมื่อเถื่อนไรที่ท่านก็เป็นของเราเงินคำขอของก็เป็นของเราฝ่าฟอนทนจะไปเป็นของเราเจอร้านนังคารเป็นของเราลูกร้านเป็นของเราเราทั้งนั้นแหละเออยับเข้ามาใกล้ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราใจของเราไม่ใช่เอ้ยบังลุงเอาแต่มันจะเป็นว่าของเราไงเล่าพึ่งไหนได้ตัวของเราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เห็นนะเป็นของเราแล้วตาเนี่ยยามันมัวไหมล่ะหูยังมันตึงไหมล่ะจมูกก็เนี่ยสังขารร่างกายยังมันเจ็บมันปวดไหมล่ะยังมันร้อนเย็นไหมล่ะนั่นของเราของยืดสบายไปไหนล่ะไม่ใช่แล้วเออที่เจอนายจะไปหลงรูปนี่ขันรูปนี่รูปพยามารขันธมารขันธมารก็ไม่ใช่อื่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละขันธมารรูปก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากับมันความสวยสุขสวยทุกข์นั่นแหละเนี่ยสัญญาความจำความหมายล่ะสังขารความปรุงความแต่งวิญญาณความรู้น่ะสิ่งอันนี้เป็นมารท่านบอกมารไม่ได้มาถูกฟ้าอากาศในป่าในดงในบ้านในเมืองเขากลัวแต่มารกลัวร้ายมารมีที่ไหนนี้มีแต่เขาว่ามารแต่มาเราไปเห็นเขาว่ามารมารเป็นตัวยังไงล่ะคือคนนี่แหละผู้ใดท้องนี่ใหญ่สำหรับว่าผู้นั้นมารเนี่ยว่ามันออกมันคนนะมันยังไงล่ะเห็นไหมล่ะตอนนี้ฟองปุ้งๆคนนั้นคนนั้นมันนะนะมันออกมาแล้วเป็นคนไม่ใช่เหรอนะคนนี่แล้วเป็นมันเออเนี่ยขันธมารเนี่ยขันธมารกับรูปขันธ์นี่แหละ

ของรูปของเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเนี่ยเป็นมารเราพิจารณาจะไปหลงมันได้หลงมารได้รูปในทางสังเวชคาถาธรรมเท้ารูปปั้นอนิจจ์เนี่ยเป็นรูปไม่เที่ยงพิจารณาไปเวทนานิจาเวทนาก็ไม่เที่ยงเราจึงเอาได้ง่ายละท่านเห็นไปอย่างนี้สัญญานิจาสัญญาความจำความหมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารานิจาสังขารทั้งหลายความปรุงความแต่งก็ไม่เที่ยงทั้งหมดวิญญาณอนิจจังวิญญาณก็เที่ยงไม่ได้มันก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเป็นได้ทุกอย่างวิญญาณอันนี้เราก็ต้องมาเลิกแฝดเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะว่าเป็นตัวไงล่ะรอบสองอีกรูปังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเป็นอนัตตาสัญญาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดนี่เราต้องเพ่งพิจารณาเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวตนทำไมเป็นไปเพื่อภาพทำไมเป็นไปเพื่อโรคเพื่อภัยทำไมเป็นไปเพื่อความแก่เจ็บไข้ความตายนะนี่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นนะครับการเพ่งเล็งดูเตะมาพิจารณาหมดนี่เตะเราจะละสกายทีวิธีศาความสงสัยเสื่อมแพงในโลกในรูปเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเห็นศิลปัตประมาทไม่ต้องลุกคำว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ว่าลูกว่าพ่อว่าแม่ว่าอะไรว่าพี่ว่าน้องไม่ต้องลุกคำว่าจิตอยู่ตรงนั้นทำอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ต้องลุกคำไม่เห็นจริงแก่งประจักษ์ในตัวของเราเลยจะเห็นนี่คือกันยิ้มเป็นนั่นนะตัวทิศาลเราเหนื่อยมันตากแดดร้อนเพื่อเอาเป็นนั่นเนี่ยไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเห็นจริงแก่งประจักษ์เชื่อไม่เชื่อหรอธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราจะลงเนี่ยไหมในรูปอันนี้เราจะลงเนี่ยไหมในโลกอันนี้แท่งโดแท้เนี่ยประกอบอันนี้มันเป็นตรงเป็นตอนเห็นไหมล่ะยังมีหลงอยู่เหรอธรรมะมันเตือนเรารู้มันรู้นี่สิเห็นนะนี่สิถ้ามันดีก็เป็นฤทธิ์ดวงเห็นไหมล่ะหันตัวเราไงล่ะมีมัดธรรมะก็ป่วยเนี่ยเห็นไหมล่ะลุกไปมากันเนี่ยเห็นไหมล่ะมีมัดนั่งตัวเมียน้อยตอนเอาม้งแม็กหยอกมัดต้องทุกมัดให้พาคันลูกเห็นเอาตอนนี้ไปจิตไม่จริงนั่งดูมันได้เข้าที่ฟังแล้วน้อมเข้ามาพิจารณามันรู้มันเห็นอธิบายให้ฟังแล้วอ้าวพานั่งเข้าไปช่างมันไปทุกไปทุกนั่งดูแค่ไม่นานจะ30นาทีลองดูแค่เขาได้เขาเข้มมันแค่ยังไงนุ่มเห็นมันแค่ฟังมันแน่นอนเอาไปจริงหรือไม่จริงทุกตายจริงไหมอะไรมันตายนั่งกระเพ่งภาวนาเคยพิจารณาแล้วให้ภาวนากับพิจารณาเลือกเพื่อนดวงใจของเราสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนาเคยบริกรรมแล้วเก่านั่นนึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วงับตางับตากระเพ่งดูใจของเราแต่ดูกายของเราเรามีเท่านี้เกิดมามีกายกับจิตเท่านี้กายนี้ก็เมื่อปิญญาณปราศจากแล้วนี่จะพังมาคลิงคลังเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีอะไรสักอย่างแน่ไม่เป็นแก่นเป็นสารเดี๋ยวนี้วิญญาณยังคลอมโยเงาพูดจาปลายสายไหนก็ได้ทำไรก็ได้เมื่อวิญญาณปราศจากแล้วเมื่อถอนไม้ทำไรไม่ยับจางปากเหมือนกับปากกระทะหูหูเหมือนกับหูกระทะนะมันมีอะไรสักอย่างปากนั้นหูเลยมีคนไม่มีเฉยๆคนกระทะเห็นคนร้อยแบบยังไปนี่เราคือกันละตาก็มันตาไม่ไผ่เป็นงานมันใช่ได้อันนี้สักอย่างแล้วก็แพ่งแรงโดยตาก็ไม่มีไรวิญญาณปราศจากแล้วแข้งขาตีนมือมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไฟเผาเฉยไม่อุ้ยไม่คางเลยเลยนั่นแหละวิญญาณปราศจากนี้เรายังแพ่งวิญญาณของเรานี่เราจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเมื่อเราภาวนาพิจารณาแล้วกามวจรกุศลรูปปาลูกปาวจรในสามพบนี้การมาพบรูปพบรูปพบเพ่งเล็งดูในพบไหน
ไม่ได้ถึงกามาพบสัตว์ท่องเที่ยวนี่มันต่างสงฆ์กามาพบในพบเนี่ยสันดงอยู่ในกามาพบคือท่องเที่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนี่แบ่งไว้สองในหายใจเราสมองแล้วก็ไปอบายภูมิจิตของเราผ่องใสไปสักกามาวจรสวรรค์นะมาพิจารณาคืออธิบายมาแล้วพบเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะมาเพ่งพิจารณาอยู่ในรูปนะไม่ทรงไปอื่นไกลเห็นในรูปเนี่ยเห็นรูปนี่โอ้ไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างมันก็วางพอจิตวางจะรูปแล้วมันเหลือแต่อารูปเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นก็ไปสั้นพรมคือมันว่างหมดไม่มีอะไรนี่ต่อปานเป็นอย่างนี้พอสิ่งเหล่านั้นเป็นไม่เป็นแก่นเป็นสายไม่สาระไม่เที่ยงแล้วมันก็เลิกกันละสิ่งเหล่านั้นก็ไปพระนิพพานได้ในภพทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วนี่ละความยึดถือมั่นของเราถืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเรากำหนดตัวเองนี่จิตของเรามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันมืดแล้วมันสว่างให้ดูสิ่งที่มีอยู่นั่นแล้วเป็นงานเป็นสุขมันเป็นทุกข์นั่นแหละที่พึ่งของตนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสร้างให้ทำให้เกิดในตนเองต่อไปต่างคนต่างฟังนี่เท่หนึ่งเสียงแล้วก็ตามไม่มีเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วสัญญาไว้เราไม่ต้องเดือดร้อนต่างคนต่างทำเด้อแก

มันก็รู้มันก็เห็นได้จิตใจของเรามีละพากันพิจารณาถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ในจิตในใจของเราขอสัมพันธ์ถ้ามันไม่กลัวเรื่องใดแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันกลัวเรื่องใดกลัวตายคนทั้งหลายไม่ใช่อื่นหรอกมันกลัวตายเท่านั้นแหละเออไม่กลัวตายว่ามีนักกลัวหรอกไม่กลัวตายแล้วล่ะกลัวก็ตายอย่าไปกลัวมันไม่กลัวก็ตายความตายนี่มันประจำอยู่แล้วทุกรูปทุกนามมีก็ตายไม่มีก็ตายจนก็ตายแล้วมีสีสุขก็ตายมียศก็ตายไม่มียศก็ตายสูงก็ตายต่ำก็ตายดำก็ตายขาวก็ตายตายหมดโลกนี้ไม่มีเหลือนั่งมีตายหมดทั้งนั้นนะกูเลยจะไม่ตายล่ะองเทนี่มันกลัวตายหรอกจะไปกลัวมันตายนี่นะความตายเรารีบคนขวายสิ่งจะติดตนนำตัวของเราไว้พากันเพ่งพิจารณาที่พึ่งของเราอย่าเอานั้นอันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้วัตถุทั้งหลายพึ่งไม่ได้เอาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้เอาน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้สังขารร่างกายเรานี่ก็พึ่งไม่ได้ทุกร้านอังคารก็พึ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดก็พึ่งไม่ได้ประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้อะไรเราพึ่งไม่ได้แล้วนั่นที่พึ่งของเราเราต้องยึดต่อคุณของพระพุทธเจ้านี่คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งอันนี้พึ่งได้นอกนั้นพึ่งไม่ได้เหตุฉะนั้นยังว่างั้นในธรรมคำสั่งสอนท่านเมตตาไว้ในสัจจะกิริยาคาถาบอกนัตถิเมสรณังยันที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีนัตถิแปลว่ามีทั้งหมดในสามโลกนี้พึ่งไม่ได้ไม่ว่าแต่โลกนี้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวรวมเข้ามาในตัวของเราก็พึ่งไม่ได้แข้งขาหูตาจมูกของเราเหล่านี้ก็พึ่งไม่ได้ดวงใจของเราก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้จักอย่างเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้เอาเป็นสรณะที่พึ่งเราต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเป็นบรมครูเป็นศาสดาผู้ชี้แจงแสดงหนทางผู้นำออกจากทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เป็นที่พึ่งของเราเท่านี้นี่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้นำข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งเรามีเท่านี้นอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นบุคลาธิษฐานนี่น้อมเข้ามาในธรรมาธิษฐานแล้วมันเป็นตัวของพวกเราพุทธะพุทธะจิตแต่ผู้รู้ถ้าแล้วมีความรู้เราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างมองพิจารณาดูที่พุทธะแปลผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วพึ่งได้หมดตัวเราก็พึ่งได้แข้งขาหูตาจมูกก็พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้เขาของเงินทองพึ่งได้ตึกร้านอังคารก็พึ่งได้ชาวบ้านร้านตลาดกับประเทศชาติก็พึ่งได้พึ่งได้อาศัยความรู้เรามีความรู้เนี่ยนี่ล่ะพากันได้ยินฟังนะน้อมเมื่อไม่มีความรู้เราพึ่งไงได้มาพึ่งไม่ได้สักอย่างนี่ล่ะอุปมาเหมือนคนตายมันขาดความรู้แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เห็นไหมล่ะเคยเห็นไหมล่ะคนตายพิจารณาดูที่พึ่งอะไรได้สักอย่างตัวมันก็พึ่งไม่ได้คนอื่นก็พึ่งไม่ได้มันมีขาดความรู้แล้วเหมือนกับท่อนไม้นี่ตัวของเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทธะแล้วเราพึ่งได้คือความรู้ยังมีอยู่มันพึ่งได้เนี่ยอันนี้ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราเราได้ทำไว้สิ่งใดเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก็พึ่งไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้แล้วถ้าเราทำไว้แล้วอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ได้เราได้ทำไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นนั่นก็ได้สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วอยากได้ก็ไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้ทำไว้คือเราเกิดมานี่แล้วใครยังมั่งมีสีสุขอยากสวยอยากงามอยากมียศถาบรรดาศักดิ์จะเป็นเศรษฐีพระบุรีเท่านั้นใครจะทุกข์จะจนจะคนนะ
พราะเราไม่ได้ทำไว้แล้วมันจะได้ยังไงล่ะเราไม่ได้สร้างไว้ไม่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นท่านยังว่าในมงคลนาคาถาฮะท่านบอกไว้แล้วเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมควรแล้วท่านยังบอกปฏิรูปเทสวาโสจะภพเพกตาปุญญาตาตาสมาปานิทิจเอตมังคารมุตตมังท่านว่าแล้วเกิดเป็นมนุษย์อันสูงอันใหญ่หรืออันดีมันมีประเทศสมควรเราเกิดมานี่ก็ด้วยสายบุพเพกตาปุญญาตาบุพเพนกรามกรปุญญาตาซึ่งบุญกุศลกระตังได้กระทำไปแล้วปานีที่ชาได้ตั้งตนในที่ชอบประกอบคิดในที่ดีเอตมังคารมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราไม่ตั้งตนที่ชอบล่ะเราไม่ประกอบคิดในสิ่งที่ดีล่ะแล้วไม่กระทำไว้ล่ะมันจะได้ยังไงล่ะมาบัดนี้พากันให้รู้ให้รู้สึกสำนึกก่อนไว้อ๋อซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเราสร้างมาเราทำมามันจึงได้เห็นเราไม่ได้สร้างมาเราไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างเนี้ยเราจะได้เป็นคนมันคนขยันอย่างเป็นงั้นนี่อันนี้การที่เราเกิดมานี่มีปรารถนาอยู่สามในแค่แหละทุกวันเนี้ยพากันหาจะไม่ยึดยอนนี่มีสามในเนี่ยในหนึ่งต้องการโภคสมบัติวัตถุของเงินทองมากพากันหาไม่ได้ยึดยอนนี่ทำไมไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาของเราพากันหาจะไม่ยอดไม่ยึดไม่ได้อยู่นี่หาทรัพย์หาสมบัตินั่นเนี่ยในสองต้องการรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่จะได้พากันแต่งตนแต่งโตโอ้ไม่ยึดไม่ได้ยอนนะเนี่ยพอจะได้ล่ะมันยังไม่ได้ตามความประสงค์ของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็พากันไปเล่าไปเรียนพากันทรงนอกทรงที่ไหนเพื่อจะได้ความรู้ความฉลาดเพื่อไม่ให้มีสติปัญญาทำไหมไม่ได้สงความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะบางคนเนี่ยพอเหตุใดมันขาดปัจจัยของเราได้ขับไว้อานิสงส์เกิดมามีทรัพย์สมบัติที่เราได้สร้างไว้แล้วได้ทำบุญคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนานะมีเท่านี้นะขอปฏิบัติหนทางจะออกจากทุกข์คือทานการให้หรือการสละหรือการบริจาคและได้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้อันนี้จะติดตนนำตัวของเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยพากันเช่นพิจารณาดูแท้นะไม่ใช่เป็นของคนอื่นที่เราให้ทานเราแน่นทั้งหลายทั้งหมดเป็นของของตนพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราแล้วคือท่านให้ทานตั้งแต่กันหาตาลีให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างสร้างปัจจนาเชียนทุกแล้วแต่คนจะให้จะรับทานท่านให้หมดจะเอาหน้าตาการเจาะควักให้นั่นท่านบอกว่าจะเลือดเนื้อก็จะเสียดให้นะท่านพูดจะให้รับทานนั่นท่านสละโดยฐานะปารามีนั้นคือเมื่อท่านให้ทานแล้วท่านไปในภพใดชาติใดท่านเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนไม่อดไม่อยากนะด้วยบุญวาสนาของท่านได้สร้างไว้นะเป็นอย่างนั้นอันนี้อานิสงส์การจะต้องการรูปสวยรูปงามอานิสงส์การรักษาศีลรักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายรักษาวาจาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วแม้กระทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วคนเรียบร้อยไม่พิกลพิการเกิดมากายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ไม่มีเกิดมาคนนั้นก็เป็นคนสวยคนงามไปในพบใดชาติใดก็ตามนี่ท่านวางไว้อย่างเนี้ยแต่คนทั้งหลายไม่ยอมรักษาหลักศาสตร์ศีลเป็นอย่างนั้นยากนักยากหนาคุณจะรักษาตัวของเรารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษาตัวของเราไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำโทษจึงใดเป็นโทษจึงใดเป็นบาปจึงใดเป็นกรรมคนละอายหรือคนกลัวนั่นนี่ถึงงั้นถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมนั้นเราเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นคนไม่สวยได้เพราะกรรมนั้นมาประหัตประหารเราเราได้ทำไว้แล้วกายของเราไม่รักษาวาจาเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษามันก็เลยไม่เป็นของงามแท้เรารักษาแล้วก็เป็นของงามนี่อันสองนี้ล่ะผู้ใดต้องการแล้วก็พากันรักษาเอาตัวของเราในรักษาบุคคลอื่นนี่พากันในสังรู้สังเกตใจ
อันนี้สองการนี่ว่าเกิดมามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งสอนในภาวนาภาวนากราบพระไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเราเลือกเพ้นมันก็ปัญญามันเกิดขึ้นจากนั้นอันนี้ทรงไปภาวนาแล้วไปพบนายฉากใดถ้าบุญวาสนาของเรามีในปัจจุบันนี้แต่กล้ามาแล้วแต่พบก่อนฉากก่อนมาเราทำปัจจุบันนี้ก็สำเร็จในปัจจุบันนี้ปัญญาแต่กล้าเป็นนั่นมีปัญญาใช้มีสองความภาวนาเนี่ยคอยสำคัญในนั่นอย่างพากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจขอปฏิบัติต่อไปนี่พากันจำไว้อันนี้สงเราทำนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นคือให้ทานนี้กับเป็นของของตนนั่นก็พุทธเจ้าใช้แย่งคืนเอาไม่ได้เมื่อปัญญามันจะมาทำลายท่านท่านก็ไม่นึกถึงอื่นไม่นึกถึงทานะปรามีนึกถึงทานปัญญามันนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้เป็นงั้นคนนี้ซึ้งเข้าใกล้ท่านไม่ได้สองนั่งเฉยเพราะทรงสละมาแล้วปฏิบัติอาฆาตจองเวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีท่านมีต้องรวมระวังเรียบร้อยแล้วท่านไม่มีโทษน้อยใหญ่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทางกายทางวาจาใจของท่านท่านมีเชื้อพยามานะเขาใกล้ไม่ได้ยกมีดจะฟันหนาบจะฟันกระบองจะฟันก็เป็นดอกบัววิชามอดยิงปืนออกไปก็เป็นดอกไม้มอดนะตอนนี้เชฟพญามันเนี่ยก็นำท่วงตายไปหมดนี่เห็นไหมล่ะเหนืออำนาจคุณวัดนางพัดนี่เราทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลเนี่ยก็เป็นอนุสรณ์เป็นสาวารีเป็นเพื่อเลิกเมื่อไฟทุกขามเข้ามาเราจะนึกถึงบุญทำกุศลนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณงามความดีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็หายไปเปรียบประมาประไม่เหมือนกับมันมืดอย่างเนี้ยเราเชฟไฟคนละมืดก็หายไปนี่แหละนึกถึงคุณงามความดีใจเราไม่มีภัยใจแล้วไม่มีเย็นใจแล้วไม่มีพยาบาทใจแล้วไม่มีความชั่วทั้งหลายทั้งหมดใจแล้วก็มีความเบิกบานพุทโธเป็นผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสพุทโธสว่างสวายล่ะนี่แหละพากันตั้งใจแล้วนึกอย่างเนี้ยว่าไงล่ะขอใจไหมอธิบายฟังเถอะเนี่ยฮะต่อไปจะฟังธรรมหรือจะฟังเทศมีเทศให้ฟังฮะอ้าวตอนนี้ไปฟังธรรมว่าฮะฟังธรรมซะก่อนนั่งย้ายๆขึ้นทางทางครับหน่อยบางทีก็ไม่เคยฟังธรรมไหมล่ะพุทธมารพุทธมารนั่งถอยไว้ทางก็ได้นั่งถอยแถวก็ได้แต่นั่งจอดกันแท้มันนั่งยากเยอะมันนี่ก็ได้สระว่างไม่ว่างนั่งทางกันนั่งขอที่ภาวนามาบุญแน่นั่งเคยนั่งไหมเคยบวชไหมกระนั่งเคยฟังเคยนั่นจะไปบวชทันทีนึงเอาไม่เอาก็เอากราบพระไปก่อนมาท่าน

0: นั่งเล่นโกนว่าให้นั่งสบายนั่งขับแทบก็ได้ขาขวานั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเอานั่งสมาธิอย่างนี้นั่งสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายเอ้ยงั้นเอามือขวาวางนี่ทับกันต่อหัวกับมือจูกันนั่งสบายแน่นั่นบอกเลยนั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายเนี่ย
1: นั่งเป็นคนสิการเลยนะคะ
0: ให้เอานั่งอย่าให้นั่งสบายสิการนั่งสบายนั่งท่าใดสบายก็นั่งให้นั่งสบายสิ
1: การ
0: สิการอะไรนั่น
1: แหละไม่รับก็ได้ขาขา
0: เนี่ยขาเดขาไว้ทับไหนก็เดไว้เดไปข้างหน้าเตรียมมา
1: เด
0: ี๋ยวไหนก็ได้นั่งสบายนั่นละจะหักขาเขาก็หักขาเราอย่างนั้นรู้ไว้เอานั่งสบายเราก็นั่งสบายวางขาวางทางสบายแค่มือขวาทับมือซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายนะวางขับเนี่ยเอานั่งสบายสบายวางท่าวางทางสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไขไรเป็นแล้ววางดูที่สบายยังตัวของเรานั่งดูแท้มันสบายยังมันยังคับตรงไหนมันยังคล้องตรงไหนมันยังคาตรงไหนลองดูแท้เมื่อตายแล้วสบายแล้วต่อไปให้นึกพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนึกถึงพระธรรมอยู่ในใจลึกถึงพระอริยสงสาวกในใจเชื่อมั่นในใจแล้วอันนี้เป็นลึกคำภาวนาแต่ว่าอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วเห็นรวมมาคำเดียวเอาพุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากจ้ารับตาซะงับปากซะให้ลึกพุทโธในใจให้ลึกก็เฉยเฉยปากก็ไม่ตีลิ้นนะกระดกกระดิกลึกก็เฉยเฉยเนี่ยให้ลึกพุทโธอยู่ตรงไหนแล้วคือในจิตของเราจิตเป็นผู้ระลึกให้ตั้งสติไว้ที่ว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นหูก็ไปฟังที่ลึกพุทโธอยู่นั่นตาแล้วก็แพ่งดูที่ลึกพุทโธมันเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่น่ะมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์มันมีดีหรือมีชั่วอยากรู้จักอย่างเนี้ยคือบอกว่ามันเป็นสวยล้างบาปมันมีที่จะล้างนอกจากเรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีเป็นยังไงจิตเราพุทโธพุทโธจิตมีจิตดีจิตมีความเบิกบานจิตมีความสว่างสวยจิตผ่องใสมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดไม่ร้อนสบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายเนี่ยจิตดวงนี้นำความสุขนำความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดูที่เป็นอย่างนั้นไหมตัวของเราเดี๋ยวนี้เราพากันจะอยากร่ำอยากรวยอยากทุกข์อยากสบายมันทุกข์มันสบายแล้วล่ะเสียที่หมายฟังไหมล่ะต่างคนต่างเพ่งดูเถอะเนี่ยมันรู้เถอะทำมันมีมาแต่อื่นความชั่วทั้งหลายนี่จิตเป็นอกุศลเป็นไงจิตไม่ดีจริงว่าไม่ดีนั่นแหละอยู่ที่ไหนล่ะพอจิตเราไม่ดีจิตทะเยอทะยานโน่นทะยานนี่จิตวุ่นวายแบบจิตไม่ดีทุกข์ยากจิตไม่ดีทุกข์ยากเลือดร้อนวุ่นวายมืดมนวุ่นวายพิจารณาดูเถอะนักน่วงง่วงเงาเฮานอนทุกข์ยากเนี่ยจิตดวงนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากจะสงสัยอะไรล่ะพวกเรามันอยู่ที่ไหนล่ะความทุกข์เหล่านี้มันไม่เยือกต้นไม้ภูเขาเรากอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางฟังดูที่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะอะไรมันทุกข์น่ะนั่นเมื่อจิตเราทุกข์นั้นเราจะหาความสุขที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราไม่ดีเราจะหาความดีที่ไหนล่ะนั่นพิจารณาดูแท้จะไปหาจนตายมันก็ไม่ดีดีเพราะต้นมันไม่ดีแล้วเสียประมาประไม่เมื่อกับคนต้นหนองม่วงต้นไม่ดีจะลูกมาจากไหนล่ะเนี่ยนี่ก็ต้นบุญต้นกุศลต้นคุณงามความดีคือจิตมันเป็นต้นจังหวะบุญและบาปขึ้นใดใจของเรามันถึงก่อนนั่นเมื่อเราจะมานี่ใจเรามาถึงก่อนตัวของเราอยู่แต่บ้านใจมาคิดมาถึงแล้วแต่งานแต่นั้นเราต้องให้โลด ผลละบาปเครื่องลายใจเป็นก่อนมันสำเร็จกับโดมใจนี่แหละอย่างนั้นถ้าเพียงพิจารณาแค่มันดีสมความเราต้องการไหมจะอะไรมาดีมาใจเราไม่ดีแล้วมาใจเราไม่มีเราจะอะไรมามีล่ะมาใจเรามีความสุขเอาความสุขมาจากไหนล่ะอะไรสุขไม่ใช่วัตถุก็ของเงินทองสุขข้าวน้ำโภชนาหารสุขใจเราที่เป็นสุขทุกข์ก็เหตุใดพอใจของเราสงบมันไม่วุ่นไม่วายเนี่ยพิจารณาดูแต่ต่อไปต่างคนต่างแผ่นเรียนดูแต่เห็นออกเป็นภัยไม่ออกหัวใจอย่างโจมดูว่ามันตัวอะไรแผ่นเรียนดูแต่แล้วไปนึกเกาโจมกระตัวจะไปนึกมันไปนั่นไปนี่แค่มีเสียงอะไรก็ตามให้รู้ว่าเสียงนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเราก็วางใจมาให้สบายสบายเลยอย่างอยากทุกข์อยากสบายบุญนันใดที่เราทำบุญกุศลเท่าทันลายทานร้อยหนพันหนกับพระอานิสงส์ที่เท่าร่างสมาธิภาวนานี้นั่นในเท่าอานิสงส์นั่งนั่งสมาธิภาวนานี้ในนี้หลายพากันเช่นเรียนรู้เราทำนี้ปฏิปฏิบูชาดูเห็นตัวบุญตัวบาปแท้ตัวบุญคือเป็นยังไงตัวบุญคือใจเราดีตัวบาปคือใจเราไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวบาปเป็นตัวที่มันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์อยู่ตรงไหนล่ะอนาล็อกก็ตรงนั่นแหละฮะไม่ยึดถึงขึ้นดินฟ้าอากาศฮะบุญเป็นยังไงคือใจดีใจมีความสุขความสุขตรงไหนล่ะนั่นแหละสวรรค์อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพากันเช่นพิจารณาด้วยเถอะนำทำนักนำไปเมื่อใจเราเป็นสุขทำนักนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจเราไม่ดีมันก็นำสิ่งไม่ดีมาให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อใจทุกข์นักนำสิ่งที่ทุกข์มาให้แต่ตัวผมเห็นสิ่งที่ทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้หลายพากันเช่นเดนโดติใครเป็นแบบนี้ให้ใส่เทวดาเทวดาสร้างให้ไปมาพรมทำให้เราทำเองเกิดขึ้นมาเองแต่เวลานี้เราพากันให้ความสงบนี่ความสำคัญอย่างนั้นพากันส่งเรื่องพิจารณาในโลกบางคนเชื่อเป็นกรรมนั้นกรรมนี้กรรมมันจะมาจากที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าวางไว้ในสยามคนตถาท่านบอกเนี่ยกายกรรมวาจีกรรมโนกรรมนี่กรรมเกิดจากนี้กายกรรมกรรมเกิดจากกายของเราวาจีกรรมกรรมเกิดจากวาจาของเรามโนกรรมกรรมเกิดจากดวงใจของเราแต่เวลานี้กายกรรมของเราไม่มีแล้วมีแต่กรรมมันดีวาจีกรรมของเราก็มีแล้วมันยังเหลือแต่มโนกรรมมันที่ความหน่อมนึกเราเลิกกันใดอยู่นี่กรรมสกมหิกรรมนั้นเป็นของของตนนิสัยเป็นของของใครเป็นของของตนกัญญาณังวาปาปะกังวาตัสทายสันติเราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราทำไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะรับผลของกรรมสืบไปจะไม่สืบยังไงเล่าอันนี้เราจะรู้จักได้ยังไงกรรมดีกรรมชั่วกัญญาเนี่ยคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายพุทโธสว่างสวยเย็นอกเย็นใจมันไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนอันนี้เรากรรมดีเนี่ยพิจารณาดูเท่มันอยู่ที่ไหนเล่าปาปตังวาคือกรรมมันชั่วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ดีก็ทุกข์เนี่ยวุ่นวายเดือดร้อนกุมอกกุมใจนักโน่งง่วงเงาเฮานอนทุกข์เนี่ยกองทุกข์นี่แล้วกรรมของชั่วพิจารณาดูเท่ไม่ได้สิกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ภูเขาเราคอในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางมันเกิดจากใจเราไม่ใช่ตอนนี้ไปตั้งคนตั้งเพ่งเล็งดูหัวใจของเราไม่นานเท่าไรสัก30นาทีลองดูเถอะนี่แหละบุญอะไรเท่าเรานั่งภาวนานี่เราดูใจเราเนี่ยเรามานี่เราอยากไปบุญอยากไปกุศลเราจะได้ความสุขความเจริญทำอะไรก็ตามจะได้ความสุขความเจริญเท่านั้นเมื่อใจเราไม่ดีแล้วจะอะไรมาสุขมาเจริญล่ะเช่นเดินดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วนั่นแหละความสุขมันนำความสุขความเจริญให้มันรู้สึกเบาตนเบาตนอิ่มอกอิ่มใจดีออกดีใจแน่นี่ความสัมพันธ์เนี่ยเอาเส้นเล็งโดแต่เราอยากดีนี่จะล้างบาปล้างกรรมไม่เหมือนคิดจะเตือนเขากรรมอยู่ที่ไหนมโนกรรมความหน่อมเม็ดแห่งนี้นอกจากเรานั่งสมาธิจิตเราสงบ กรรมทั้งหลายหมดกรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดเพราะจิตตัวนี้มันจะไปปรุงไปแต่งเพราะจิตตัวนี้มันจะไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยอะไรสักอย่างนิ่งเฉยมันว่างหมดนั่นหมดกรรมในนั่นกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็หมดทีนี้มันไม่หมดกรรมเพราะมันไปปรุงไปแต่งยินมันไปปรุงไปแต่งก็ไม่หมดสักทีดิกรรมใหม่กรรมเก่าก็ยังกรรมใหม่ไปต่อเรื่อยไปอยู่ดิหยุดสิที่ว่างอยู่ที่ละสิที่อย่าไปต่ออย่าไปปรุงไปแต่งแค่ดูใจของเรามันไปก่อภพก่อชาติที่ไหนแล้วก็เพ่งเล็งดูสิพระเวฆวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อภพน้อยใหญ่ๆอย่างเนี้ยแล้วก็เพ่งเล็งดูมันโลดใครไปก่อที่ไหนล่ะไปนรกหรือไปสวรรค์นรกก็หมายใจเราทุกข์ไงทุกข์สังขารสวรรค์ก็หมายใจเราทุกข์ไงความพ้นทุกข์ก็คือใจเราไม่ทุกข์นั่นแหละใจแล้วไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันแท้ใจยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นมันแท้ไม่ใช่อื่นทุกข์ใจเราผู้ทุกข์ไม่ใช่อื่นสุขใจเราเป็นผู้สุขสังขารร่างกายมีอะไรตายแล้วก็ไปเผาไฟทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างมึงตายนี่หมายต่างคนต่างสงบไม่ยินไม่ฟังเสียงอะไรให้รู้สำคัญสัญญาไว้สิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเราก็วางใจสบายสบายพุทโธพุทโธใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายใจสว่างใจสบายใจสองสายนี่เราอยากได้อย่างนั้นนี่ก็แล้วต่อไปจะมาอธิบายหรือมาอธิบายจิตใจท่านทั้งหลายมาฟังด้วยเสียงฟังใจทั้งคนตั้งดูใจของเรามันเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ไม่รู้นะทีไรไปคุมไปแต่งเอาอย่างนั้นวางสบายสบายอย่าทุกข์อย่าไปนึกทุกข์นึกยากนึกไปโน่นนี่นึกพุทโธมันรู้ต่อไปพากันเช่นเล่นดูนี่แหละคุณงามความดีของเรากับคำชั่วให้มากกว่ากันเนี่ยพากันเพ่งเล็งดูมันโลมเห็นความเป็นอยู่ของเราพากันจะหลับอยากรวยจริงไหมจะไปสวรรค์นิพพานเป็นยังไงจะตกนรกเป็นยังไงต่อไปจะได้ให้พรซะพากันตั้งใจรับพรซะพากันไปทำบุญทำกุศลพากันรับพรรับโปรดน้ำใจของเราทุกที่มีกุศลของใครก็แล้วแต่ของสัตว์ทั้งหลายตอนนี้ท่านจะให้พรครับยะถาวะริหะปุราปาริเตรนติกาหังโตจินังเตตานังบุปกะปาติสิตังวะติตังดิหังทุกปะเมสังนิเตโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปังคันโทกนะระโสยะถามะนิโคติระโสยะถาสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพสัทวาสัพเพเตทูนินิตาสัพเพเตอวมังคราสินะสันตุอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกนิสัยวัฒโกคุณวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโหติสัตถังอภิวาทนิสิริตมิจังุทธาปชัยโนสตาโรธรรมาคันติอายุวันโนสุขังอะนังฮะเป็นไงยาดมฮะเราไปภาวนามันเป็นกรรมของเราแล้วนั่นเพ่งพิจารณายาไปกำหนดลมทำลมหายใจสบายสบายนะดูลมหายใจของเราเราจะไปกดไปกั้นจะมาวางให้สบายแค่วางลมหายใจเป็นของสบายก็ทำใจให้สบายแล้วจะสบายยังบอกแล้วนี่หายใจเป็นของเย็นลมเป็นของเย็นก็ทำใจมันเย็นไม่สบายบอกคนทุกข์จะคนทุกข์ คือคิดเราไม่ทุกข์นั่นแหละพิจารณา

0: รูปทั้งหลายเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นรูปปังอนิจังเวทนานิจาสัญญานิจาสังขารานิจาวิญญาณังอนิจังมันไม่เที่ยงสักอย่างสิ่งเหล่านี้รูปปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งหมดดับมันไปเสียอันใดนะรับไปถึงไหมนี่นะนี่มันก็ไม่ได้มันเคยเทศนาทุกข์มันรู้ไว้มันไม่ใช่ของเรามันบอกแล้ว
1: อด
0: ไม่ได้อดมันเอาปวดลงไปขาดลงไปขาดอย่างนั้นเราภาวนาเพื่อจะตายเนี่ยมันจะตายไม่ยืนยังไงแล้วจะตั้งอยู่บันไดล่ะมัดสติไว้มันแสดงทุกวิถีไปจะตายมันยิ่งกว่านี้แต่คนนี้ก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: เออต้องไม่ได้หน่อยเลยค
0: ่
1: ะ
0: แน่จะเป็นได้ละกัน
1: ก
0: ็แล้วไม่ได้ใครเจอหน้าเขาที่มันไม่ใช่ตัวเราเราเชื่อมินทร์เพราะว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานี่เขาว่าเราก็ว่าทุกขังอนิจจังอนัตตามันเป็นยังไงวะอนิจจังเคยสื่อเคยเราตามน้ำเขาว่าโอ้เออมันจังแข็งจังขาพิจารณาโอ้เพราะว่าอนิจจังอนิจจังตัวอนิจจังอนิจจังมันไม่มั่นไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงสิเด้อสังขารร่างกายวิญญาณของเราเนี่ยเราต้องน้อมก็เพ่งพิจารณาดูโอ้อนิจจังเป็นสิเด้อเอาแต่มันจะเป็นเด้อเนี่ยเออนี่เองเพราะว่าอนิจจังอนิจจังมันเป็นอย่างนี้คิดไปเชื่อมเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราก็ดีสังขารร่างกายเราก็ดีสิ่งทั้งหลายทั้งหมดในเที่ยงเป็นอย่างนี้เองมันไม่ใช่สิ้นไปโอ้เป็นอย่างนี้เองเป็นอนิจจังหรือว่าอนิจจังให้รู้เราเชื่อยังอันนี้โอ้เป็นนี้เราไม่ควรหลงทุกครั้งล่ะนั่นก็เป็นทุกข์สิ่งใดในเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์โอ้ทุกข์อย่างนี้ทุกข์จริงๆนี่ไม่ได้หลอกลวงใครพระพุทธเจ้าเทศนาจริงอย่างนี้ทุกข์จริงเจ็บเราน้อมเชื่อโอ้ทุกข์จริงๆอันเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยขังไม่มัดนำตัวนำตนไม่มีที่ว่างนี่คือทุกข์ทั้งนั้นเชื่องั้นอนัตตาทำไมอนัตตาโอ้อันนี้เองเพราะอนัตตาอนัตตาคือแปลว่าไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครทั้งหมดโตเราก็ไม่ยังแล้วแต่มันจะเป็นไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตของเราใครเป็นผู้ว่าใครเป็นผู้รู้อนัตตาเราก็จะทะเยอทะยานเต็มหนึ่งใช่ว่างวัดเนี่ยคือจักเป็นอนัตตาแล้วเราจะดิ้นรนไปทำไมล่ะเนี่ยเนี่ยว่าอนัตตาเราก็ไม่ดิ้นไม่รนแล้วก็นิ่งใช่ดูมันอยู่ผู้ดูนั่นผู้รู้นั่นมันจะเป็นอะไรผู้รู้มันอยู่อย่างนั้นถ้าไปยึดไปสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นตัวมันเลยจะเป็นทุกข์อย่างเนี้ยอย่าไปยึดเอาเนี่ยเป็นงั้นก็สำคัญอย่างอนัตตารู้จักมันเห็นไหมแป้งเล็งดูจิตของเราสงบเป็นไงทุกข์แล้วก็นอนเท่าว่าฮะนอนฟังก็ได้ด้วยเรื่องของอนัตตานี่แท่งโอ้วันนี้เองเพราะอนัตตาอนัตตาได้ยินไปชื่อแต่ก่อนเอาแต่จะเป็นไปไม่ยึดในบังคับบัญชาใครทั้งหมดอย่างจังหวะอนัตตาเนี่ยจะเป็นได้ก็เป็นไม่ยึดในบังคับบัญชาผู้ใดทั้งหมดแล้วก็ตั้งสติเพ่งต้องดูมันนี่ดูมันเป็นพอจิตสงบแล้วมันหายแล้วนี่จิตเนี่ยมันไปยึดไปถือของอนัตตามันว่างเมื่อมันละมันวางได้แล้วพอจิตสงบมันนิ่งนี่แล้วมันไม่มีอะไรพอจิตนิ่งแล้วมันหมดพอจิตนิ่งมันหมดอันนี้เราจะไปตะคุบอันนั้นไปตะคุบอันนี้เองนั่นนะไม่ได้แต่มันเรียกว่าไม่รู้จักอนัตตาตัวนั้น ว่าเป็นโตเป็นตนหรือว่าตนเจ็บตนโกรธว่าหัวใจอ่อนว่าหัวใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมุนเวียนมันหลงมุขนี่หัวตามันจะหมุนได้ก็ตามไม่เป็นได้ก็ตามวางปล่อยหมดละให้มันหมดมันพุทโธเป็นผู้รู้เรื่องเดียวเท่านั้นนะข้อสำคัญนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่ให้พากันสังเวยดูทำมันแน่นอนเชื่อมั่นลงตัวของเราอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ยึดเอายาในใจก็ได้นะไม่ต้องใส่น้ำยึดผมก็ได้นี่เอายานี่เป็นลมก็ยึดปั๊บออกปากเลยไม่ได้ยานี่หาไม่มีแล้วนะถ้ามันได้ไปยึดเอาปั๊บที่ปากผมกลืนเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมาสักบ่ายาก็จะยายางกันละผมมันจะนอนแล้วบอกไปนอนหลายแล้วเหนื่อยเห็นทางคือทุ่มได้เนี่ยนั่นหัวใจมันไม่สงบมันยังนอนไม่หลับอย่าไปปรุงไปแกงไหมฮะนี่เด้ออย่าไปคิดไปนึกกันโน่นนี่มาดูใจมันนิ่งเข้ามาพอรับแล้วเราไปฟุ้งซ่านมันจะปรุงไปแกงเรื่องอันนั้นมันฟาเฟ่วางสบายสบายพอรับก็ตามทำใจสบายหายใจสบายมันก็รับมันสมาธิทำใจตั้งมั่นยังตายไหมล่ะฮะกลัวตายไหมยังตายไหมแม่กลัวตั้งใจตั้งมั่นเนี่ยใจมันเที่ยงไหวอย่าตายแม่กระเบื้องหัวใจกันไหมฮะนี่ใจมันเที่ยงไหมยังบ่ตายเลยหัวใจว่ามันหู้ยังมันจะตายยังไหมคนตายก็บ่หู้หรอกมันหู้จะตายไหมแม่
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ

ดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวาระ

กจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่นิจสินส่วนชาวพุทธประยุกต์ธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ย

เรื่องจิตเมตตากระแสหรือรัศมีแห่งธรรมนี้ย่อมเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีภิกษุราว50องค์นั่งเจริญสมาธิรวมกันหันหน้าไปยังต้นไม้ต้นไทรต้นหนึ่งและได้พร้อมกันส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้หมู่นกทั้งหลายที่จับอยู่บนต้นไทรนั้นแม้ว่านกบางตัวจะบินลงมาจิกที่ศีรษะบ้างที่รถบ้างและจับอยู่ตามไหล่ตามจีวรบ้างหรือลูกทรายจะตกลงมาบนตักบ้างก็ตามพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอิริยาบถหรือสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงียบสงบโดยปราศจากเสียงพูดเสียงไหวตัวหรือแสดงมัญญาตผิดปกติอันใดนกทั้งหลายก็พากันร่าเริงไม่หนีไปทางไหนบินวนเวียนอยู่แต่ณที่นั้นพฤติการอันนี้เป็นเหตุให้นายพรานหกคนซึ่งถือธนูหน้าไม้จะชวนกันมายิงสัตว์พากันแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วนายพรานจึงเข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านนี้พากันมาทำอย่างไรนกทั้งหลายจึงไม่บินหนีเหมือนกับเวลาที่พวกมันเห็นพวกของเราเข้ามาใกล้พระภิกษุได้อธิบายถึงการรักษาศีลภาวนาและเจริญธรรมแผ่เมตตาให้นายพรานฟังจนเข้าใจทำให้นายพรานทั้งหกคนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเป็นสานุศิษย์และบวชตามบ้างแล้วได้พากันเจริญเมตตาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงๆแม้จะได้รับทุกขเวทนาในร่างกายอันเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตัวเองได้ทำเอาไว้บ้างก็ตามแต่ก็ได้พยายามอดทนต่อสู้กับมารทั้งหลายจนได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จก่อนพระที่บวชก่อนนั้นเสียอีกนี้เป็นเรื่องซึ่งชี้ให้เห็นผลแห่งอำนาจกระแสจิตที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการอบรมสมาธิบุคคลที่กล่าวว่าเวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยได้สักทีนั้นก็เป็นเพราะมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆคือธรรมไม่จริงไม่จังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้นเหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ต้องลงโทษตัวเองว่าเราปฏิบัติไม่จริงจึงจะถูกจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราไปจนตลอดขอกราบคารวะแต่สรีระหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพกับพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ที่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีหรือที่ฟังรายการหรือที่รับชมทางทีวีอยู่ก็ดีก็ให้พวกเรานั้นได้สงบจิตสงบใจนั่งกันตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตให้ว่างทำจิตของเราให้สว่างทำจิตของเราให้สงบถ้าจิตเราไม่ว่างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าจิตใจเรามันก็ยังว้าวุ่นวุ่นวายอยู่กับความคิดความนึกความปรุงแต่งของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายหาที่จบไม่ลงทุกวันนี้ที่เราทุกที่เราลำบากที่มันยากกันก็เพราะความคิดความปรุงแต่งนี่แหละโยมทั้งหลายแต่ถ้าเราทำจิตให้ว่างแล้วก็วางให้มันเป็นก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแค่ระยะสั้นๆแต่ก็ยังดีกว่าที่เรานั้นไม่ได้พบความสงบเลยเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะแล้วก็พิจารณาดูว่าอะไรมันทำให้เราวุ่นวายไม่ใช่สิ่งภายนอกนะแต่มันเป็นเรื่องภายในจิตใจของเรานั่นแหละที่มันคิดที่มันปรุงแต่งที่มันพอใจไม่พอใจอดีตอนาคตมันปรุงแต่งไปเรื่อยแหละนะจิตนี่แหละจิตเจอแต่สิ่งที่ปรุงแต่งฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งจิตของเราให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่มันเป็นบุญเป็นกุศลบาปอกุศลอย่าให้เข้ามาในจิตใจของเรานะอย่าให้มันประทับรอยหรือตีตาบาปในจิตใจของเราถ้ามันมีบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันลบยากอยู่นะมันจะลบได้ยังไงก็ต้องอาศัยศีลธรรมการประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราข่มจิตข่มใจของเราให้มันมีความสงบอย่างเราเป็นนักปฏิบัติจะเป็นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ดีหรือเป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือเป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดสังฆทานอยู่เป็นประจำก็ดีเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรฉะนั้นคนเราทำอะไรมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะเมื่อมีเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบแต่ถ้าเราไม่มีเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีโยมโยมก็ยังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำกิจวัตรหรือว่า

การงานของเราเริ่มต้นยังไงนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสงบของชีวิตเราแล้วเราก็สะสมความสงบความสงบก็คืออะไรแล้วให้เราหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งถ้าเรามีสติอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ทุกขณะของความคิดนึกของความปรุงแต่งของตัวเองให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองอยู่เราไม่ต้องไปดูจิตคนอื่นไม่ต้องไปดูกายคนอื่นไม่ต้องส่งจิตไปสู่ข้างนอกพยายามดึงจิตหรือตัวรู้ให้อยู่กับกายกับใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยมันจะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษสมมุติว่าเราเป็นนักบวช

ายกับใจของเราเนี่ยมันจะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษสมมุติว่าเราเป็นนักบวชเราก็ทุกหน้าที่ของเราอะเราเป็นนักบวชเราต้องทำอะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจวัตรเร่งทำจิตทำใจของเรานั้นให้มันมีบุญให้มันมีกุศลเกิดขึ้นอันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านคารวะญาติโยมก็ต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนะฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์เช้าตามที่วัดสังฆทานได้กระจายภาพกระจายเสียงออกไปก็คือเราก็ได้ปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจิตใจของเรามันก็จะน้อมมันจะโอนเอียงไปในสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะโยมจิตใจเรามันก็กระด้างเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นมันจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีโยมสิ่งที่ดีๆมันคิดยากทำยากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าเราหยุดคิดหยุดนึกหยุดการปรุงแต่งไว้สักระยะหนึ่งให้เป็นพื้นฐานให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราอย่างญาติโยมที่อยู่ในวัดสังฆทานที่ประพฤติปฏิบัติก็ต้องการอะไรโยมต้องการความสงบด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนบางท่านก็ยังไม่รู้จักความสงบทั้งที่สถานที่เขาก็สงบอยู่แล้วแต่เรายังหาความสงบของจิตใจตัวเองไม่ได้เลยค้นหาจิตของตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องดูจิตของเราว่าจิตของเรานั้นมันเป็นจิตอย่างไรจิตที่มันชอบคิดชอบนึกที่มันคิดอาฆาตพยาบาทริษยานะท่านมีแต่ความละโมบโลภมากที่อยากจะได้ไม่เป็นผู้เสียสละจิตอย่างนี้ไม่ใช่ฝ่ายในกุศลแล้วโยมถ้าจิตคิดนึกอย่างนี้มันจะฝ่ายในการแสวงหาบางครั้งก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถามว่าแสวงหามาแล้วทรัพย์สินเงินทองมันช่วยอะไรโยมได้เมื่อยามเราทุกเมื่อจิตใจเราทุกเนี่ยโยมทรัพย์สินเงินทองมันช่วยเราไม่ได้หรอกไอ้ที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะนี่แหละสัจธรรมก็คือความเป็นจริงสัจจะก็คือความจริงธรรมก็คืออะไรล่ะก็ธรรมชาติความเป็นธรรมดานั่นเองฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะละหมดเลยความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกื้อประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเลยเมื่อมีขึ้นในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะมืดบอดจิตใจของเราก็จะมีแต่โมหะเข้าครอบงำขาดสติขาดปัญญาเมื่อคนเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่มันไม่มีการคิดไต่ตรองไม่มีฮีริไม่มีโอตบะไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อสิ่งที่จะทำที่ทำเป็นบาปกับตัวเองฉะนั้นเราเข้าวัดก็มาเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองอยู่ไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกแล้วเรามาแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในของเราค้นหาจิตใจของเราอย่างจิตแท้จิตที่เป็นประภัสสรจิตที่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่จิตฝ่ายฟ้าหรือจิตที่แสวงหาเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกันถ้าเราหันหน้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันเป็นคุ้มทรัพย์เป็นอริยทรัพย์สิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่อยู่อาศัยของเราเท่านั้นเองท่านั้นเราอย่าเป็นทาสกับสิ่งเหล่านี้เราใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสมมุตินะสิ่งเหล่านี้มันไม่อยู่จีรังยั่งยืนกับเราหรอกอย่างที่เขาพูดว่าสมบัติแบ่งกันใช้แบ่งกันชมนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติอันนี้มันเป็นของที่เรายืมมาใช้ทั้งนั้นเนี่ยกายของเรานี่เราก็ยืมมาใช้นะที่มันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันมาประชุมรวมกันก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วก็มีจิตมีวิญญาณจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งนะโยมถ้าเราฝึกหัดให้มัน

คิดในสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราฝึกให้มันเป็นจิตที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตที่หยาบนะมันก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยมันจะออกมันจะบอกด้วยสีหน้าผิวพรรณแต่ถ้าคนนี้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจสีหน้าก็ยิ้มยากนะไม่มีราศีนะราศีไม่จับคือไม่มีศีลนั่นแหละคนถ้ามีศีลแล้วเนี่ยมันจะมีราศีบอกนะผิวหน้าผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนิยมหน้านิ้วคิ้วกระหมวดยิ้มยากนะแล้วคำพูดคำจาก็ย่ำก็หยาบกระด้างแต่ถ้าคนที่มีศีลคนที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความละเอียดอย่างเราไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้สัมผัสท่านเมื่อเราเข้าไปสถานที่ท่านพักอาศัยหรืออยู่เนี่ยบารมีธรรมหรือความเมตตาของท่านจะแผ่มาฮะมันจะมีความรู้สึกได้ยินแค่ชื่อเมื่อยังไม่ได้กราบท่านเราก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นกับในจิตใจเมื่อเรากราบท่านสนทนากับท่านหรือได้เห็นท่านนะบารมีธรรมของท่านก็แผ่มาให้เรารัศมีความเย็นบารมีของความเย็นแผ่มาให้เราเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้อยู่ใกล้ท่านแล้วนี่มันมีความเย็นแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบโยมจะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้เลยมันร้อนมันยังไงไม่รู้เพราะอะไรเพราะกิเลสรัศมีแห่งความอยากนะมันจะพุ่งมาเป็นความร้อนไม่ใช่ความเย็นฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้เราของเราให้เย็นลงนะปกติเราก็ร้อนกันอยู่แล้วโยมนะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่มานั่งสมาธิไม่มาดูจิตดูใจของตัวเองโยมปล่อยให้กิเลสพาเราไปนะให้อารมณ์มันพาไปโยมมันก็จะเกิดแต่โทษไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเรามีศีลเรามีธรรมมีข้อวัดมีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อจุนเจือต่อเพื่อนต่อญาติต่อมิตรมันก็จะมีความละเอียดอ่อนความพูดความจาอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากโยมมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ทำได้แต่สำคัญว่าเราจะทำหรือเปล่าฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อมันต้องมาก่อนเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นตอบเราทำความดีแล้วเราจะได้ความดีเมื่อเรารักษาศีลแล้วศีลก็จะรักษาเราศีลรักษากายวาจาแต่ใจของเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องใช้ธรรมะข่มจิตใจข่มกิเลสทุกคนมีกิเลสด้วยกันทุกคนท่านนายโยมแต่ถามว่ามันมีมากมีน้อยก็อยู่ที่การฝึกหัดขัดเกลาแต่เราไม่ฝึกไม่หัดไม่ค่อยเกลาหรือไม่ค่อยแกะมันก็จะหยาบมันก็จะหนาไปเรื่อยเรื่อยแต่อย่างพวกเรานี่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องปรารถนาอย่างความโกรธนี้ใครๆก็ไม่อยากแต่ว่ามันระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้มันไม่มีตัวเบรกมันไม่มีตัวบังคับแต่ถ้าเราฝึกเราหัดแล้วเนี่ยมันจะมีสติคอยบังคับกายวาจาใจของเราบังคับบังคับที่นี้หมายความว่าไม่ใช่บังคับแบบมีเขาเรียกอะไรทำให้เรานั้นอึดอัดนะบังคับอันนี้หมายความว่าควบคุมนะให้ไปในแนวทางทิศทางแห่งศีลธรรมนะไม่ใช่บังคับแล้วเกิดการต่อต้านไม่ใช่อย่างนั้นบังคับให้ไปแนวทางของศีลธรรมในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลทุกคนนิยมแต่มาเชื่อได้ว่าสังคม
ในวัดก็ดีในครอบครัวก็ดีในหมู่บ้านหรือในประเทศก็ดีทุกคนมีศีลธรรมหมดโยมมันจะเกิดความร่มรื่นมันจะเกิดความร่มเย็นนะมันไม่มีความเร่าร้อนเพราะทุกคนนั้นเกรงกลัวละอายต่อการที่จะทำบาปเพราะว่าทำบาปแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยจิตใจเราสบายฉะนั้นบุญก็คือการชำระจิตของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวสะอาดแล้วมันเกิดอะไรโยมเกิดความสุขใจแต่ถ้าจิตใจของเรามันไม่ขาวสะอาดแล้วโยมจิตใจเราขุ่นมัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่มันหงุดหงิดแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาจิตของเรานั้นให้มันอยู่ในการชำระในศีลเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความละเอียดนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันมีความปราณีตขึ้นในจิตใจของเราดังนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนิยมต้องแสวงหาความดีแล้วถามว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาได้อย่างไรก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราสำหรับเราเป็นนักบวชเนี่ยพ่อแม่ของเราเราก็ต้องแยกออกอย่างพระเนี่ยเป็นนักบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่กันคนละโลกแล้วพ่อแม่นั้นก็เป็นพ่อแม่ทางโลกแต่พ่อแม่ทางธรรมของเราก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้เรานั้นกระทำแต่ความดีให้เรานั้นมีศีลบริสุทธิ์ให้เรานั้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นให้เรานั้นมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดที่จะข่มกิเลสฉะนั้นผู้ที่ให้เราเนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณและเราจะตอบสนองแทนคุณเขาได้อย่างไรตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างไรตอบแทนคุณครูบาอาจารย์อย่างไรเราก็ต้องทำความดีไม่สร้างความหนักใจท่านสอนอะไรก็แล้วแต่เราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเราก็แทนคุณท่านทดแทนอย่างครูบาอาจารย์ถ้าท่านแก่ชราลงแล้วเราก็ต้องอุปถากเลี้ยงดูท่านเหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กพ่อแม่ฟูมฟักเราทนุถนอมเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้อดไม่ให้ลำบากให้เรามีแต่ความสุขให้เรานั้นมีแต่ความสบายแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอาหารไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าสารพัดสารพันหรือแม้กระทั่งความรู้พ่อแม่ก็ให้เราทนอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานส่งเสียลูกให้เราเรียนให้มีการศึกษาเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นพ่อแม่อาจจะไม่มีมากแต่ว่าพ่อแม่ก็พยายามให้เรานั้นได้มีวิชาเพื่อจะได้เอาวิชาอันนี้แหละไปเลี้ยงชีพในสัมมาอาชีพประกอบอาชีพที่สุจริตครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็พยายามอบรมพยายามเทศพยายามสั่งสอนให้เรานั้นเป็นผู้มีศีลให้บริสุทธิ์สมาธิยังไม่มีท่านก็ให้เราไปฝึกไปหัดปัญญายังไม่เกิดท่านก็สั่งสอนเราฉะนั้นเมื่อท่านแก่ชราลงไปแล้วหรือว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็แทนคุณท่านฝูปถากท่านทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเวลาเราก็ไปนวดนะไปโปรดไปปฏิบัติท่านนะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยช่วงนี้แหละโยมท่านก็จะสั่งสอนท่านก็จะเล่าประสบการณ์ของการประพฤติการปฏิบัติหรือท่านจะเทศแนะนำเราก็ได้รับความรู้จากท่านฉะนั้นพ่อแม่เราก็เหมือนกันตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เรายังเยาว์วัยตอนที่เรายังศึกษาเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่แต่เมื่อเราโตแล้วเราที่มีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งท่านมีเวลาก็ไปหาท่านไป
ฏิบัติท่านซื้อของไปบ้างหรือไม่ก็พาท่านไปเปิดหูเปิดตาตามโอกาสนะเมื่อกับท่านที่เลี้ยงเราดังนั้นถ้าเราตอบแทนคุณท่านเนี่ยเราก็จะมีแต่ความเจริญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญคุณคนเนี่ยมันไม่มีความเจริญอยู่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อถนอมท่านสอนเสมอว่าต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเรามากแต่เขาก็เป็นผู้ให้เราเหมือนกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยโยมเราก็ต้องแทนคุณท่านแทนทุนผู้ที่ให้ข้าวน้ำเรายังไงล่ะโยมเราก็มาสร้างความภาคความเพียรมีข้อวัดมีกิจวัตรนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่เขาให้ข้าวให้น้ำเรามาคือการตอบแทนท่านที่ท่านนั้นได้ให้ปัจจัยสี่แก่เรานักประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ต้องให้ท่านขับคืนให้ท่านอย่างน้อยให้ท่านนั้นมีความสบายใจอย่าสร้างความทุกข์ใจความเดือดร้อนให้แก่ท่านฉะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญคนไหนก็แล้วแต่ที่เลี้ยงดูอุปถัมภ์อุบาอาจารย์ชีวิตของเป็นของความเป็นนักบวชก็จะเจริญนะจะนั่งสมาธิจิตก็เป็นสมาธินะสติก็มีปัญญาก็เกิดทำไมเราจะดูประวัติครูบาอาจารย์ท่านอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็กลายมาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่สังวาลท่านอุปถัมภ์หลวงพ่อทองที่เป็นอาจารย์ของท่านหลวงพ่อทองท่านก็สั่งสอนแล้วหลวงปู่สังวาลท่านก็อุปถัมภ์บิณฑบาตมาก็ไปถวายท่านเอาของดีๆไปถวายท่านไปดูแลท่านหลังหลวงพ่อสนองก็มีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็อุปถัมภ์ท่านยามหลวงปู่สังวาลเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เอารับภาระทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติท่านดูแลท่านนวดท่านหายาหาหมอให้ท่านแต่คนใดถ้าไม่รู้จักคุณคนหรือผู้ที่ให้พระคุณต่อเราเนี่ยสังเกตโยมเห็นไหมคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเขาจะมีแต่ความเจริญแต่คนไหนที่ไม่เหลียวแลพ่อแม่เลยคิดว่าพ่อแม่นั้นเป็นส่วนเกินแล้วเราใช้ชีวิตของเราแบบสุขสบายแล้วแต่เราลืมพ่อหรือแม่ของเรานะบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเจริญอาตมาสังเกตหลายๆคนหลายๆท่านแล้วที่เลี้ยงดูพ่อแม่อุปถัมภ์พ่อแม่ด้วยความจริงใจด้วยความสมัครใจไม่ใช่ทำด้วยเพราะหน้าที่แต่เราต้องทำด้วยสายเลือดสายเนื้อที่ท่านให้เลือดเนื้อกายใจต่อเรามาถ้าท่านไม่บำรุงรักษาเลี้ยงดูเราป่านนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งเราก็คงไม่ได้มาห่มขาวนุ่งขาวนั่นมาถือศีลฟังธรรมกันหรอกแต่เพราะว่าอะไรเพราะความเป็นห่วงเพราะความรักของท่านฉะนั้นเราก็ต้องคืนความรักของเราให้ท่านให้ท่านมีความอบอุ่นดูแลท่านแล้วสิ่งนี้ล่ะจะเป็นมงคลมงคลเราไม่ต้องไปหาสายสินมาคล้องคอคล้องแขนคล้องมือหรอกการดูแลบิดามารดาเนี่ยเป็นมงคลในมงคล38นะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักคุณของคนคนไหนให้ความสะดวกคนไหนช่วยเหลือเราเราก็รู้จักต้องแทนคุณท่านนะอย่าเนรคุณท่านดังนั้นวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้ความสงบใจเราก็ถามตัวเองว่าเราเข้าวัดเข้าเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสงบเพื่อมาหาความสงัดให้มาดูจิตดูใจของตัวเราเองไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะมาแสวงหาอะไรทั้งนั้นแสวงหาอย่างเดียวคืออะไรความสงบโมกธรรมเท่านั้นเองถ้าจะแสวงหาทรัพย์น่ะคงจะลำบากนะแต่ถ้าทรัพย์ภายในเนี่ยหาง่ายทรัพย์ภายนอกก็คงจะลำบากทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์ภายในของเรานี่แหละที่เราสละทานการบริจาคสร้างอะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่เป็น

็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองนี่เป็นของภายนอกแต่ถ้าเราเอามาบริจาคสร้างโบสถ์สร้างศาลากุฏิวิหารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราบริจาคไปนั้นมันจะเป็นทรัพย์ภายในนะนั้นทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเราไม่เป็นบุญนะโยมมันไม่เกิดอริยทรัพย์หรอกโยมดังนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะแล้วสำคัญที่สุดอภัยทานคือการไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทนะทานภายนอกเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็เราก็ให้กันง่ายมันไม่ยากหรอกโยมนะแต่การอภัยกันไม่โกรธกันนี่มันให้กันยากอภัยทานนี่มันให้กันยากแต่ถ้าเราเข้าประพฤติเข้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะโกรธแล้วมันดีไหมไม่ดีหรอกโยมอาฆาตแล้วมันดีไหมก็ไม่ดีถ้าถามว่าใครเดือดร้อนใครเล่าร้อนบางทีเราโกรธเขาเนี่ยคนที่เราไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาสบายแต่ตัวเราเองเป็นไงมันเล่าร้อนนะจิตใจไม่สบายแล้วเล่าร้อนแล้วแต่ถ้าเราไม่โกรธใครเลยนี่ใครจะทำอะไรก็ช่างเขาให้อภัยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีสิ่งที่ขัดใจกระทบกันเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะอย่าจองเวรอย่าจองกรรมกันเพราะคนเราเกิดมาก็ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนะโยมไม่ยืนยาวหรอกไม่ถึง100ปีหรอกปัจจุบันเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีรักกันไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ารักกันไว้สามัคคีกันไว้นะกอดคอกันไว้นะร่วมเป็นร่วมตายกันนะฉะนั้นถ้าโมหะมันเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยโยมมันมืดบอดหมดเลยนะขาดสติหมดเลยทำอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเพียงแต่ว่าขอให้ฉันชนะขอให้ฉันได้สะใจแค่นั้นเองโยมไม่คิดว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นอภัยทานเนี่ยมันต้องทำให้ได้โยมนะถึงแม้ว่ามันจะทำยากแต่เราก็ต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ธรรมทานเราก็คงจะให้กันไม่ค่อยได้หรอกนะเราไม่ใช่พระนะพระท่านก็ให้ธรรมทานก็นี่แหละให้ความรู้ให้ธรรมะเป็นทานนั่นแหละญาติโยมได้ฟังธรรมพระท่านก็ได้ธรรมทานให้ทานเป็นธรรมกับผู้ที่ยังไม่รู้นะผู้ที่รู้แล้วก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็รู้จนถึงบรรลุธรรมสามารถละกิเลสได้ในกระแสของโสดามรรคโสดาผลนะอรหันตมรรคอรหันตผลคือความที่ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคนเราถ้ามีอะไรอยู่ในใจแล้วโยมมันก็ทุกข์นะโยมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยในจิตของเราว่างเกิดความเบาสบายนะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตว่างนะบางคนเนี่ยจิตว่างเหมือนกันโยมนะแต่มันไม่ใช่ว่างด้วยศีลธรรมหรอกจิตมันไม่มีงานจะทำก็หาเรื่องหาเราทำอย่างนู้นทำนี้ไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมอันนั้นคือจิตว่างในทางโลกแต่จิตว่างในทางธรรมคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็เป็นความว่างเปล่าสักแต่ว่าตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตปรุงแต่งโผฏฐัพพะที่ก็มาสัมผัสอยู่กับจิตธรรมารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มากระทบเราก็รู้จักละรู้จักวางแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดโยมมันก็เป็นเรื่องยากเรื่องลำบากขนาดเราฝึกหัดแล้วเนี่ยบางครั้งขาดสติตาเห็นรูปถ้าเรามีสติอ้าวจังรูปก็สักว่าแต่รูปเสียงก็สักแต่ว่าแต่เสียงนินทาก็สักแต่ว่านินทานะแต่เราเมื่อเราขาดสติแล้วโยมมันไปยึดเลยนะ

เห็นรูปพอใจไม่พอใจก็เกิดอารมณ์แล้วเมื่อเกิดอารมณ์แล้วก็เกิดความปรุงแต่งหูก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญแล้วก็เกิดความพอใจถ้าเขานินทาแล้วเกิดความไม่พอใจปรุงแต่งอีกเหมือนกันไปยึดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรารู้กันทุกคนทุกท่านแต่เรายังทำไม่ได้เพราะอะไรปัญญาเรายังไม่ถึงไม่ถึงขั้นบารมีปัญญาบารมียังไม่ถึงขั้นเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆโยมอดทนนะอดทนอดกั้นพยายามให้มันอยู่ในใจเราก่อนให้มันรู้ว่าโกรธอยู่ที่ใจกายมันก็ไม่ต้องแสดงออกวาจาก็ไม่ต้องแสดงออกแต่มึงยังดับกายวาจาใจไม่ได้ก็ให้มันอยู่ในใจเราว่าโกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วนะไอ้ตัวที่รู้ว่าไม่พอใจโกรธแล้วนะเนี่ยคือมันรู้เท่าทันแล้วมันก็จะดับแต่พอเราพอเห็นปั๊บมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยมาเพราะมันเคยแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลานั่งสมาธิให้ใจมันสงบเนี่ยมันจะเกิดปัญญาฝึกสมาธิฝึกสตินะทำอะไรก็ให้รู้นะอย่างเรานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยก็ให้มีสติรู้ว่าเราหลับตาแล้วเราภาวนาหลับตาแล้วเห็นอะไรเห็นจิตตัวเองไหมจิตตัวเองคิดอะไรหรือเปล่าปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบฉะนั้นเราก็พยายามรวบรวมจิตของเราเนี่ยที่มันสเปะสปะที่มันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะค่อยๆดึงมันมารวมกันนะรวมกันแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติเขาเรียกให้มีกรอบนั่นแหละก็คือศีลของเราถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็ศีล5นักบวชก็ศีล8แม่ชีก็ศีล10พระก็227ก็เราควบคุมอยู่ในศีลธรรมอยู่นี่แหละมาแล้วมันจะไปคิดอะไรโยมมันไม่คิดอะไรหรอกไม่ก็คิดแต่เรื่องกุบุญเรื่องกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เป็นบุญเกิดกุศลนะเอากายวาจาใจของเรานั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญานะโยมมันทำอะไรแล้วมันก็ไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหวังจะให้มันเกิดปัญญาเราก็ต้องตั้งสตินะสติอยู่ตรงไหนนะโยมอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วโยมนะให้มันรู้อยู่กับกายรูปกายของเราลืมตาหลับตานั่งยังไงก็แล้วแต่ให้เห็นกายของเราในรูปนั่งเห็นจิตของเราว่ามันมีอะไรในจิตในใจของเรามีความคิดไหมรู้เท่าทันจิตไหมเห็นจิตไหมถ้าเห็นจิตแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าไม่เห็นจิตเราคล้ายๆกับมันตามไม่ทันนะสติตามไม่ทันจิตฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบานะจิตเนี่ยสั่งกายแต่สำหรับญาติโยมฆราวาสญาติโยมนี่มันจิตมันไม่ได้สั่งหรอกมันไปโดยสัญญามันไปโดยสเปสปะนะแต่ถ้านักปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะสั่งก่อนว่าจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรจิตมันสั่งก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ควบคุมจิตนิยมมันก็จะไม่รู้เท่าทันจิตเราอย่างนะเพราะจิตตัวเนี้ยมันพิสดารลึกล้ำเหลือเกินนะจะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้ทำให้เราเป็นอะไรก็ได้นะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินพรหมอะไรก็ได้หมดเลยเพราะจิตของเราเนี่ยฉะนั้นถ้าเราฝึกหัดให้ดีแล้วขัดเกลาจิตของเราให้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วจะนำสุขมาให้เราดังนั้นถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็ยังมีความสงสัยพระท่านพูดเราฝึกหัดจิตเมื่อฝึกหัดจิตก็จะทำให้เรารู้เห็นจิตเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็พูดกันง่ายๆนะก็คือความคิดของเรานั่นแหละโยมถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่มีความคิดเลยหรือมีความคิดน้อยจากตอนที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยความคิดเรามันเยอะแยะมากมายเมื่อเรามานั่งหลับตาแล้วเราน้อมเข้าไปในจิตหลับตาเห็นจิตเห็นความคิดของเราเนี่ยโยมเราจะรู้เลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันพิลึกพิสดารมีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดี
สารพัดสารพันอยู่ในจิตใจของเราจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเรานี่แหละจิตของมนุษย์นี่แหละโยมนะทีนี้สำคัญที่ว่าเราจะควบคุมเขาได้หรือเปล่าปัญญาเราจะเอาอะไรจะเอาจิตแบบไหนนะจะเอาจิตที่เป็นยักษ์เป็นมารนะหรือจะเอาจิตที่เป็นมนุษย์จิตที่พ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ที่เราฝึกหัดขัดเกลานั่นแหละฉะนั้นเราต้องฝึกหัดนะโยมนะไม่ใช่เราฝึกหัดแค่เรามาถือศีลแค่วันศีลวันพระวันอุโบสถเราต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดความชำนิชำนาญนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วให้เป็นวสีเข้าออกสมาธิกำหนดจิตปั๊บก็เป็นสมาธิเลยนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเลยโยมนานๆที่เรามาฝึกหัดกันทีเรามีข้อวัดแล้วเรามาปฏิบัติแล้วแต่เราไม่ได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ฝึกหัดในวัดไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคิดว่าการฝึกหัดก็แค่ในวัดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันต้องติดไปกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยถามว่าเราไม่มีเวลามานั่งหลับตาแล้วเราจะฝึกหัดได้ไหมได้ทำอะไรก็ให้มีสตินั่นเองให้อยู่ในปัจจุบันให้อารมณ์อยู่ในปัจจุบันเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้อารมณ์ปัจจุบันโยมอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนจิตจับอยู่ตรงไหนจิตมันรู้กายไหมมันปวดมันเมื่อยไหมจิตมันสบายไหมมันอึดอัดไหมจิตมันฟุ้งซ่านไหมจิตมันสงบไหมจิตมันกระวนกระวายหรือเปล่านั่งสมาธิจิตมันสงบไหมจิตส่งออกไปนอกไหมไปอดีตอนาคตไหมจิตปรุงแต่งไหมจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าจิตมันอยากจะฟังไหมมันอยากจะลุกอยากจะเลิกไปไหมจิตมันมีความรำคาญหรือเปล่าแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาแล้วเนี่ยโยมสามารถควบคุมได้นะทนได้ฟังได้นะแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยโยมมันก็ไปสะเปะสะปะจิตของเรานี่แหละคิดดีก็ทำให้เราเบิกบานคิดไม่ดีก็ทำให้เราเศร้าหมองคิดดีก็ทำให้เราเป็นสุขนะจิตที่ปรุงแต่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่ฉะนั้นทำจิตให้ไม่ต้องปรุงแต่งทำจิตให้ว่างจิตให้สว่างเมื่อจิตสว่างแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทำจิตให้เราว่างสว่างแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมโยมนั่งยังไงก็นั่งไปอย่างนั้นแหละฉะนั้นสำคัญที่สุดเราต้องดูจิตของเรากายอยู่ตรงไหนกายยืนก็รู้กายยืนกายเดินก็รู้กายเดินกายนั่งก็รู้กายนั่งกายนอนก็รู้กายนอนกายไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้ตามสติรู้แต่ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันถูกปิดบังเพราะเราขาดสติเพราะจิตเราไม่อยู่กับกายเดินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้พูดง่ายๆก็คือไม่รู้ตัวนั่นเองไม่รู้ตัวขาดสติแต่ถ้าคนเรารู้ตัวแล้วนิยมดูจับดูอิริยาบถของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะจับดูอิริยาบถเราแค่เรามานั่งสมาธิในช่วงของการประพฤติการปฏิบัติเมื่อเราออกไปแล้วจากสมาธิจากการทำเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องมีสติไหว้พระกราบพระเสร็จก็เดินเคลื่อนไหวก็ตามดูตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตเราถ้าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเราก็ว่าเห็นความคิดความนึกความปรุงแต่งของเราว่ามันคิดอะไรคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดไม่ดีอย่าไปคิดมันโยมคิดแล้วมันเป็นบาปอย่าไปคิดมันเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่โทษแต่ถ้ามันคิดว่าทำไงจะทำสมาธิให้มันคงทนจะทำสมาธิให้มันได้มากมากทำจิตยังไงให้มันสงบนั่นแหละเราก็หาวิธีทางแนวทางเราก็ต้องใช้ความภาคความเพียรใช้ความอดความทนนะใช้วิริยะอุตสาหะขันตินะคนเราถ้าไม่มีขันติแล้วเนี่ยผมทำอะไรก็ลำบากไม่สำเร็จหรอกความติขันติคือความอดทนอดกั้นถึงแม้ว่ามันจะร้อนถึงแม้ว่ามันจะหนาวจะปวดจะเมื่อยนะเราก็ต้องอดต้องทน
คนเราถ้าไม่อดไม่ทนเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมคนเราถ้ามีแต่สุขเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรามีทุกข์เนี่ยมันเกิดปัญญามันจะพิจารณาว่าทำยังไงให้มันหมดทุกข์ให้มันหายทุกข์นะแต่ถ้าเรามีแต่สุขแล้วสบายเหมือนแล้วนั่งสมาธิติดเป็นสมาธิมีความสงบติดอยู่กับสมาธิเนี่ยแล้วก็สบายนั่งไงก็สบายสบายแต่เมื่อมันเกิดทุกข์แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโยมทุกข์กายจะทำยังไงกับสังขารร่างกายที่มันเหี่ยวที่มันโรยที่มันสึกไปนะจะทำยังไงกับมันทำไงกับมันละโยมก็ต้องบำรุงรักษากันไปเยียวยากันไปใช่ไหมเพราะมันเกิดความเสื่อมขึ้นแล้วอนิจจังโอวาสังขารนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วเราจะทำให้มันหมดทุกข์อะทุกข์มันไม่หมดหรอกโยมไม่หมดมันก็อยู่มันตามธรรมชาติแต่ว่าเราทำยังไงให้อยู่กับทุกข์นั้นได้ทนกับมันได้สภาวะทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากสุขคือสิ่งที่เราชอบแต่ถามว่ามันจะสุขไปตลอดไหมมันไม่ใช่ยิ่งเรามีอายุมากมากนะสุขหาน้อยนะมันจะทุกข์กายเพราะความชราเพราะความเสื่อมแต่สุขใจมันมีมากกว่าถ้าเราประพฤติถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเข้าวัดแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมาทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจทุกข์กายก็แก้ไม่ได้ทุกข์ใจก็แก้ลำบากอีกถ้าไม่มีธรรมะใช่ไหมแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยโอ้สักแต่ว่าเนอะกายนี้ใช้มันมามากมันก็เสื่อมเท่านั้นแหละเมื่อแล้วรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ดูมันไปแต่ใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเรามีที่อยู่แล้วนะพระรู้ความเป็นจริงแล้วว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมาขึ้นหน้าให้เราคิดกันนะถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเราไม่คิดหรอกเหมือนกับโยมนั่งสมาธิถ้าโยมไม่เกิดความปวดความเมื่อยไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปคิดมันที่จะไปแก้มันแต่เมื่อเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเราก็ต้องทนเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราไงจะไปให้ใครอ่ะใช่ไหมมันอยู่กับเรามันก็ต้องเป็นของเราดิจะไปยื่นให้ใครได้เอาอันนี้ทุกเอาไปนะมั้ยให้ใครได้ของเขาก็มีอยู่แล้วทุกใครทุกเราโยมแต่เราอย่าไปเอาทุกของเขาเข้ามาใส่ใจเราเขาบีนะของเราก็หนักพอเพียงแล้วนะทุกสังขารก็พอเพียงแล้วยิ่งจะทุกใจก็ยิ่งหนักกว่าอีกฉะนั้นกายป่วยกายเจ็บก็ให้ป่วยแต่จิตอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บจิตนี่มันมีพลังเหนืออะไรทั้งสิ้นนะโยมถ้าน่าจะฝึกหัดขัดเกลาจิตให้มีความสงบมากๆเนี่ยมันจะมีพลังจิตไอ้ตัวพลังจิตเนี่ยโยมมันจะเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดนะบางครั้งมันเหนือธรรมชาติแต่ต้องฝึกให้ได้นะบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยนิดๆหน่อยๆเข้าสมาธิเลยโยมฝึกจิตไม่ต้องยุ่งเลยแยกกายกับจิตแยกจิตออกจากกายไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะเพราะมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ที่ว่าเราไปยึดว่ามันเป็นของเราก็คือเราไปยึดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เรายืมเข้ามาใช่ไหมมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่เรารู้นะว่าอันนี้คือทุกกายเมื่อเรานั่งสมาธิมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเรารู้ว่ามันปวดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วก็ภาวนาของเราเรื่อยไปแล้วก็แยกจิตที่มีตัวรู้จิตที่มันรู้ว่าเจ็บคือไม่ต้องใส่ใจไงแต่ว่าถ้าบางคนพอนั่งสมาธิเราเกิดทุกข์ที่ขาที่เข่าอะไรก็แล้วแต่พอเราไปจับไปดูเห็นโอ้ตรงนี้มันปวดขาปวดเข่าปวด

0: ขอนั่งอยู่มันยิ่งเจ็บใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราไม่สนใจมันอ่ะเจ็บก็เจ็บไปเมื่อยก็เมื่อยไปมาไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่ใจของเราก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วทำจิตอย่างเงี้ยฝึกหัดอย่างเงี้ยโยมมันก็อยู่กับทุกได้แต่ไม่ใช่พอทุกขึ้นหน่อยแล้วก็โวยวายแล้วว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะโยมแต่ที่คนที่ยังไม่ถึงวาระของทุกข์ก็ถือว่ามันยังไม่มาแต่ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจว่ามันต้องมาแน่ๆนะทุกข์เนี่ยมันมาแน่ๆแต่มันมาในรูปแบบไหนล่ะเราจะรู้ไหมล่ะไม่รู้แต่ที่เราต้องรู้คือมันมาแน่ๆแต่มันมาเวลาไหนมันบอกไหมมันก็ไม่บอกอีกใช่ไหมอยู่ๆมันเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนก็แล้วแต่เอาทุกข์มาให้เราแล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักหลักใช่ไหมถ้าทุกข์กายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราก็ต้องทนมันแต่ท่านต้องสร้างความอดความทนทำไมครูบาอาจารย์ทำไมถึงให้นั่งสมาธิสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่ตรงไหนก็เป็นสมาธิได้แต่นั่งเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักทุกขเวทนานั่งนานๆแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยมันจะปวดมันจะเมื่อยเมื่อปวดเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงจะทำไงให้ความปวดความเมื่อยความเจ็บนั้นมันหายไปมันไม่หายหรอกเขาบอกว่าทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมนะนั่งนานก็เป็นทุกข์แต่ที่มันไม่ทุกข์เพราะไม่ไปสนใจมันจิตมันเข้าสู่สมาธิใช่ไหมฉะนั้นจะมาพูดประจำว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องจิตใจโยมอะไรก็แก้ไม่ได้นอกจากใจของเราเองใจของเราเองของเราเองคือยังไงก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักภาวนานะถ้าเราเกิดทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองคือต้องภาวนาทำจิตให้ว่างใหม่ๆมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความคิดนะแต่เมื่อเราไม่สนใจอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ไปเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ๆมันไม่สงบใหม่ๆมันก็ยังมีความคิดแต่เมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโยมมันก็จะละทุกข์นั้นไปได้ชั่วขณะไอ้ที่เราละทุกข์ไปได้ชั่วขณะนั้นมันก็เป็นบุญแล้วโยมแต่ถ้าเราละทุกข์ไม่ได้ทุกขณะเลยนะโยมบุญมันไม่เกิดหรอกนะแล้วถามว่าถ้าเราตายแล้วจะไปยังไงล่ะก็ไปถูกทุกขติฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกพยายามหัดนะโยมนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราก็ต้องฝึกก็ต้องหัดพยายามอดพยายามทนความสำเร็จมันไม่ใช่วันเดียวนะโยมนะครูบาอาจารย์ท่านสร้างมาพระพุทธเจ้าสร้างมาไม่รู้กี่อสงไขยนะอย่างพวกเราทำกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันก็สำเร็จแต่ว่ามันไม่คงทนไม่ถาวรนะความสงบเราก็ได้นิดๆหน่อยๆเพราะเราไปมัวแต่ไปยุ่งเรื่องข้างนอกไม่ได้มาดูกายดูใจของเราไม่ได้มาภาวนาของเราฉะนั้นถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องเร่งภาวนานะใครจะวุ่นวายใครจะทำให้เราก็ไม่ต้องสนใจเราก็นั่งของเราภาวนาของเราหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่ต้องไปสนใจโยมนะเพราะอยู่หมู่มากนะโยมมันก็เกิดความวุ่นวายฉะนั้นดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นว่าตัวเองอย่าไปว่าคนอื่นตำหนิตัวเองอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าตำหนิคนอื่นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษแต่ถ้าตำหนิตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไม่มีโทษใช่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้อย่าทำแล้วไม่ดีสิ่งนี้อย่าพูดอย่าไปพูดมันสิ่งนี้อย่าไปคิดมันคิดแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษตำหนิตีเตียนว่าครูบาอาจารย์สอนบอกไม่ให้คิดแล้วไปคิดทำไมคิดแล้วได้อะไร มันเกิดอะไรใช่ไหมตำหนิตีเตียนว่าเรายังมีความขี้เกียจขี้ค้านไม่สนใจยังประมาทยังปล่อยเวลาให้ผ่านไปยังไม่แก่ยังไม่เจ็บเอาว่าให้แก่ให้เจ็บให้ตายก่อนแล้วถึงจะทำกันหรือไม่ใช่มันต้องทำก่อนที่แก่ก่อนที่เจ็บก่อนที่ตายถ้าแก่ไปแล้วก็ทำลำบากฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเจ็บก็ทำลำบากแต่ก็ทำได้แต่ถ้าตายไปแล้วโยมทำไม่ได้แล้วคนอื่นทำให้ก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องทำเองรู้เองเห็นเองอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละคำนี้จำไว้นะโยมใครจะช่วยเราอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่เราจะไปรอคนอื่นทำหวังไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเราลงมือทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเนี่ยแน่ๆเลยโยมฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเราสละเวลามาแล้วก็ขอให้ใช้เวลาอันนั้นให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิเราโยมเราก็นั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าวางจิตให้มันว่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะใครจะวุ่นวายก็เรื่องของเขาแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครทำจิตให้รู้ว่าเราไม่มีใครมีเราคนเดียวศาลานี้เรานั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องไปรู้ว่ามีกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ใครจะมากใครจะน้อยก็แล้วแต่ทำจิตว่าฉันอยู่คนเดียวแค่นั้นจบใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่จับสักแต่ว่าได้ยินก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมสาธุชนที่ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติที่สนใจนะไม่ลดละในการที่จะสร้างความภาคความเพียรที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์ก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีหรือที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีก็ขอให้เรานั้นได้มีความตั้งใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงหรือว่าให้ผ่านไปลมหายใจของเราก็ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์บิดามารดาคุณความดีที่เราตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินชลิวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวในอดีตกาลนานมาแล้วมีบุตรชายของเศรษฐีชื่อว่ามิตะวินทุกะตั้งแต่เด็กเล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามักเป็นคนดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของพ่อแม่แม้ถูกตักเตือนพร่ำสอนด้วยหวังดีก็มักมีข้ออ้างเพื่อหาทางออกนอกลู่นอกทางได้เสมอพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาแต่สำหรับตัวเขาเองไม่เคยเชื่อหรือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยทำให้แม่เป็นห่วงเกรงว่าครั้นเขาตายแล้วจะไม่มีที่พึ่งจะมีแต่บ่ายหน้าสู่นรกจึงได้ใช้อุบายหลายวิธีเช่นจ้างไปฟังเทศฟังธรรมจ้างไปรักษาอุโบสถศีล ครั้งละ 1,000 กหาปณะนายมิตรวินทุกกะเมื่อรับค่าจ้างแล้วก็ไปเช่นกันแต่พอไปถึงวัดรับศีลแล้วก็เลี่ยงไปนอนหลับเสียที่อื่นจนรุ่งเช้าโดยไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถศีลเลยแล้วก็กลับบ้านเขาทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ถูกแม่จ้างไปต่อมาเขามีความประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าขายด้วยตัวของตัวเองโดยทำการค้าขายทางทะเลแม้จะถูกแม่ห้ามปรามหลายครั้งเขาก็ยังยืนยันเจตนาเดิมในที่สุดแม่เลยยื่นคำขาดว่าอย่าเลยลูกการเดินทางทางทะเลมีอันตรายมากขอให้เชื่อแม่เถอะแต่เขาก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยไปยืนขวางทางไว้ด้วยความเป็นห่วงเขาผลักแม่จนเซถลาแล้วถีบแม่จนล้มลงศีรษะฟาดพื้นหมดสติแน่นิ่งไปแล้วเขาก็กระโดดข้ามศีรษะแม่วิ่งหนีลงเรือสำเภากับพ่อค้า500คนทันทีและแล้วอาจจะเป็นเพราะผลกรรมบันดาลหรือเหตุต้นผลปลายใดก็ไม่อาจจะคาดเดาได้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเรือสำเภาได้แล่นออกทะเลมาได้7วันก็หยุดนิ่งกลางทะเลลูกเรือทั้งหมดต่างก็ตระหนกตกใจตะลึงหน้าซีดแม้ทุกคนจะช่วยกันพยายามหาทางทำให้เรือเคลื่อนไปแต่ก็จนปัญญาเมื่อไม่มีทางอื่นจึงได้เสี่ยงทายจับสลากโดยเข้าใจว่าอาจมีคนไม่ดีมีบาปติดมากับเรือด้วยจึงทำให้เกิดอาเพศอัศจรรย์ขึ้นเช่นนี้ปรากฏว่ามิตรวินทุกกะได้จับถูกสลากที่ทำสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นคนบาปถึง3ครั้งลูกเรือทั้งหมดจึงลงความเห็นว่าควรจัดแพน้อยให้มิตรวินทุกกะลงจากเรือลอยแพไปตามกระแสน้ำทันทีด้วยอำนาจอุโบสถศีลที่นายมิตรวินทุกกะเคยสมาทานทำให้แพของเขาได้ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีนางเปรตอาศัยอยู่ทุกนางล้วนมีรูปร่างสวยงามดังเทวดามีวิมานเสวยสุขสำราญนายมิตรวินทุกกะขึ้นไปบนเกาะนั้นและได้นางเปรตเหล่านั้นเป็นภรรยาเสพสุขอยู่บนเกาะนั้นไม่นานก็ลงแพล่องต่อไปอีกผ่านไปเกาะที่สองเกาะที่สามก็ได้ร่วมเสพสมกับนางเปรตเหล่านั้นจนถึงเกาะที่สี่ได้พบกับเปรตตนหนึ่งมีจักรกลดพันอยู่บนศีรษะด้วยอำนาจกรรมที่นายมิตรวินทุกกะได้ทำร้ายมารดาวันก่อนที่จะลงเรือมาทำให้เขามองเห็นกงจักรที่หมุนอยู่บนศีรษะของเปรตตนนั้นเป็นดอกบัวที่สวยงามทำให้เกิดอยากได้เป็นกำลังจนอดใจไม่ไหวจึงเอ่ยปากขอจากเปรตตนนั้นว่าขอดอกบัวนั่นให้ข้าเถอะเปรตตนนั้นหันหน้ากลับมามองด้วยท่าทางประหลาดพร้อมกับเอ่ยเสียงแหบเครือ
3: ดอกบัวที่ไหนจะนุ่มนี่มันกงจักร
2: เขาเถียงเสียงหนักแน่นคล้ายกับเกิดความมั่นใจในสายตาของตัวเองท่านอย่าหลอกข้าเลยขอข้าเถอะถ้าชอบเหลือเกินเมื่อถูกรบเร้าขอเพื่อเอาให้ได้ของมิตรวินทุกกะจึงทำให้เปรตต้นนั้นเกิดความคิดว่าเจ้าหมอนี่คงทำกรรมเช่นเดียวกับมันและวันนี้มันคงพ้นจากการรับผลกรรมแน่แล้วจึงมีคนมาเห็นกงจักรที่หมุนอยู่บนศีรษะของมันเป็นดอกบัวและอยากได้เช่นนี้จึงเอ่ยด้วยความพึงพอใจว่า
3: เอาสินั่นเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวข้าจะให
2: ้เมื่อมิตรวินทุกกะเข้าไปใกล้มันจึงยกกงจักรขึ้นและวางบนศีรษะของเขาแล้วหนีไปทันที ทันทีที่กงจักรถูกวางบนศีรษะของนายมิตรวินทุกกะศีรษะของเขาประหนึ่งว่าถูกบดด้วยเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูงน้ำหนักเป็นตันทั้งเจ็บปวดทั้งทรมานเหลือเกินเลือดสาดกระเซ็นเศษเนื้อที่ถูกจักผันบดละเอียดกระเด็นกระจายแต่ไม่ทำให้เขาสิ้นชีวิตคงประคับประคองลมหายใจให้คงอยู่ด้วยผลกรรมสุดที่จะทรมานเสียงร้องโอดโอยของเขาโหยหวนชวนขนลุกชูชันเขาสำนึกได้ในทันทีว่าเป็นเพราะกรรมหนักที่ได้ทำร้ายมารดาผู้ให้กำเนิดก่อนออกเดินทางแต่เมื่อสำนึกได้ก็สายเกินที่จะแก้ไปแล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่ากรรมชั่วที่ทำไว้ย่อมสามารถลวงตาให้เราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวจงระวังให้ดีอันปวงกรรมทำไว้ในปางหลังเป็นพืชยังปานนี้ให้มีผลหวานพืชดีผลดีมีแก่ตนหวานพืชชั่วกลัวผลที่ข้นแค้นอันความจริงข้อนี้มีมาแล้วไม่คลาดแคล้วเป็นอื่นทุกหมื่นแสนจะเปลี่ยนชั่วให้ดีมีมาแทนถึงแม้นแมนแม่นไม่เปลี่ยนได้เอ่ย

0: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลและการมาฟังสวดพระธรรมธรรมะ7คัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะที่เราไม่เคยคาดคิด แล้วก็เป็นไปตามวาระหรือตามเหตุปัจจัยซึ่งโยมโจรซึ่งเป็นทายกได้สิ้นชีวิตไปโดยกระชันหันโดยที่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เท่าไหร่ก็มาสิ้นชีวิตนั่นการจากไปการตายของคนเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้คือเป็นเรื่องที่แน่นอนก็ได้ตามหลักธรรมะที่พระเจ้าทรงชี้ว่าเป็นสัจธรรมว่าที่ไหนมีความเกิดที่นั่นก็ต้องมีความเสื่อม

เปลี่ยนแปลงเพื่อที่ไหนมีที่เกิดที่นั่นก็ต้องมีที่ดับเพราะเป็นสัจธรรมคู่โลกมีเกิดก็ต้องมีดับถ้ามีจะเกิดไม่มีดับโลกนี้ก็คง ก็คงเป็นของเที่ยงเป็นของแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเต็มไปหมดด้วยโรคด้วยคนเพราะนั้นเมื่อมีเกิดแล้วก็มีดับอย่างที่เราเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเป็นของแน่นอนแต่มีความสะเทือนใจตรงที่ว่าเรามีความรักความผูกพันกันที่คนเราต้องคิดไม่อยากให้ตายไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้พลาดจากกัน

คิดไม่อยากให้ตายไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้พลัดพรากจากกันเพราะเป็นความผูกพันอยู่กันมานานจนเป็นสัญญายืดยาวเหนียวแน่นและการตัดใจไม่ขาดด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากจากกันไปทีนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเราก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งคนเราเกิดมาก็ต้องจากกันเป็นธรรมดาจะเป็นด้วยเหตุอันใดก็ต้องเป็นไปก็ไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าคนที่อายุมากก็ยอมโจรก็มีที่ยังไม่ตายบางทีบางคนก็คิดว่าตัวเองอายุมากเลยจะต้องตายก่อนคนอื่นหรือคนบางคนอายุน้อยก็คิดว่าจะตายที่หลังก็โดยมากก็จะคิดเข้าข้างตัวหรือคนบางคนก็ไม่คิดว่าญาติพี่น้องของเราจะต้องมาตายจากกันเมื่อคนเราไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมคิดนึกเมื่อไรเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าจะเกิดความสะเทือนใจเกิดตั้งตัวไม่ติดหรือเกิดระงับใจไม่ได้ก็จะมีความเศร้าโศกมีความเสียใจมีความทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่าเขาถึงวาระเขาแล้วถึงเวลาแล้วต้องไปคนเราห้ามไม่ได้ไม่มีเทวดาตนใดไม่มีพระพรหมรูปใดไม่มีผู้วิเศษคนใดไม่มีศาสดาคนใดที่จะห้ามความตายได้พระพุทธเจ้าเองก็ห้ามไม่ได้คือห้ามจิตห้ามใจเนี่ยห้ามได้แต่ห้ามการแก่การเจ็บการตายห้ามไม่ได้ไม่มีใครวิเศษเพราะเป็นเรื่องสัจธรรมอย่างศาสนาพระเยซูคนป่วยบอกให้ลุกขึ้นมาเถิดลุกขึ้นมาได้คนป่วยได้บอกให้ลุกขึ้นมาพระเยซูบอกให้ลุกขึ้นมาป่วยเป็น10ปีเดินไม่ได้บอกให้ลุกขึ้นมาเถิดลุกขึ้นมาเดินได้เลยศรัทธาพระเยซูลุกขึ้นเดินได้แต่พอถึงเวลาแล้วพระเยซูเนี่ยถูกคนก็เอาไม้กางเขนตึงเอาตะปูตีมือตีเท้าใครช่วยไม่ได้แต่เวลาดีๆเนี่ยตัวเองบอกให้เขาเดินมาได้ทั้งที่ง่อยพิการแล้วก็เอาเขาก็เอาหอกแทงทะลุทางซ้ายข้างขวาตายใครก็ช่วยไม่ได้ แต่คนทั้งหลายก็คิดว่าพระเยซูนี่คงจะช่วยตัวเองได้แต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันห้ามไม่ได้คืออาจจะเข้าใจผิดศาสนาเองว่าคนอื่นจะช่วยเราได้ผู้วิเศษ ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกคมหอกคมดาบไม่เป็นอันตรายต่อการตายเนี่ยโดยอายุแก่เท่าตายเนี่ยก็มีพวกเดียวที่กรรมไม่ให้ผลกรรมที่ให้ผลไม่ถึงนะกรรมที่มันยังตามไม่ทันมันก็ไปรอยันแก่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีท่านจะใช้หนี้กรรมจนหมดใช้หนี้ท่านก็ถูกฆ่าตายถูกอะไรทรายตายอย่างทรมานก็ตายบางชาติก็ถูกทรมานตายแต่ว่าชาติสุดท้ายพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าคนที่มีกรรมหมดแล้วอย่างพุทธเจ้าเนี่ยใครฆ่าไม่ตายใครยาเบื่อให้กินก็ไม่ก็เบื่อนั้นก็ไม่เป็นยาเบื่อยาพิษยาเบื่อไม่เป็นเพราะว่ากรรมไม่มีให้ผลแต่นอกจากพุทธเจ้าแล้วถือว่ากรรมสามารถให้ผลได้แม้แต่พระอรหันต์เองก็ถูกฆ่าตายเช่นพระองค์องคุลิมานเนี่ยองคุลิมานเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์ไปนรกได้ไปดูสวรรค์ได้แต่ว่าเวลาถึงกรรมมาแล้วถูกโจร500ถูกตายห้ามไม่ได้อันนี้กรรมเก่ามาถึงผลฉะนั้นเรื่องความตายเนี่ยขอให้ปรงให้พยายามปรงถึงจะปรงไม่ได้ก็ขอให้ญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยช่วยพยายามปรงว่าเขาถึงเวลาเขาแล้วเขาต้องไปจะลาเราไม่ลาจะสั่งหรือไม่สั่งจะบอกไม่บอกก็ไปทางที่มาทางที่ไปเป็นอย่างนั้นฉะนั้นนึกว่าสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมเจ้าไปดินแต่ละองค์เนี่ยก็ยังต้องตายแบบเนี้ยตายแบบถูกปลงพระชนทุกอะไรต่ออะไรพวกเศรษฐีมาเศรษฐีเพราะว่า

นี่เขาเคยเป็นคนเก่งเขาเคยเป็นนักรบเคยเป็นคนเก่งเคยต่อสู้เคยต้องฆ่ากันอะไรกันก็ต้องมาชดใช้กันอย่างนี้ฉะนั้นเราอย่าได้ไปคิดว่ายังไม่น่าตายไม่น่าเป็นไปนะถือว่าคนเราถึงวาระแล้วต้องเป็นไปตามวาระห้ามไม่ได้ถึงจะรู้ก็ห้ามไม่ได้นะถึงจะรู้แต่รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยจะถึงคาดแล้วก็ห้ามไม่ได้เขาต้องไปที่ตรงนั้นแล้วก็มีพระกรรมฐานท่านนั่งกรรมฐานท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะต้องตายโดยอุบัติเหตุเขาลูกศิษย์บอกจะไปเลยหลวงพ่อเขารู้ว่าอุบัติเหตุมันมีเลยจะไปทำไมบอกอ้าวคนเรามันห้ามตายไม่ได้เนี่ยถ้าห้ามตายได้ก็ไม่ไปอย่าไปเลยอย่าไปเลยอุบัติเหตุรถมันขึ้นเขาลูกหลังสมัยก่อนแต่ขึ้นไปถึงเขาภูผานมันก็พลิกคว่ำลงมาตายนะตายแล้วเผาก็ดูก็เป็นพระธาตุลูกศิษย์จะไม่ว่างไงพ่อบอกว่าความตายห้ามได้ก็ไม่ไปแต่นี่มันห้ามไม่ได้มันก็ต้องตายถึงเวลามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแสดงว่าท่านถึงที่ตายของท่านท่านก็ใช้วาระอันนั้นถ้าไม่ได้กลัวเนี่ยความเจ็บปวดอันนั้นถือว่าเป็นการใช้กรรมเป็นการใช้หนี้เก่าบางทีคนเราทำคนอื่นเจ็บกว่านี้อีกนะสมมติว่าเราเนี่ยปวดหัวเนี่ยเราปวดหัวแม่ปวดจริงตัดอยากตัดหัวทิ้งปวดท้องอยากตัดท้องทิ้งปวดฟันอยากถอนฟันทิ้งเนี่ยปวดแต่จริงเราทำคนอื่นเรากลับสนุกใช่ไหมฮะเราทุบหัวปลาดิ้นไปพลาดแต่แหมสนุกกูจะกินเนื้อมึงละกับสนุกไปแหวะใต้แบบปรุงเขากลับชอบใจแต่ตัวเขานั้นปวดจนขัดใจตายแต่เราไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์คนไปตีหัวเขาตายเงี้ยอ้าวคนตายมันทุกข์แต่ตัวเราไม่ทุกข์อันนี้ถือว่ามันทุกข์อยู่ที่คนเจ็บไอ้กรรมนั้นน่ะพอมาให้ผลเราเราก็เจ็บนะแต่เราเลิกลึกชาติไม่ได้เราก็นึกว่าปวดหัวทำไมแต่หารู้ไหมว่าไอ้นั่นน่ะเราเคยตีหัวเขาไปแล้วเคยทำเขาไปแล้วฉะนั้นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยขอให้พวกเราได้พิจารณาเถอะว่าความเศร้าโศกเสียใจไม่มาแก้อะไรได้นะความเสียใจความเศร้าโศกเนี่ยไม่มาแก้ปัญหาอะไรเรื่องตายเรื่องเจ็บได้ถ้าพวกโยมเนี่ยรักโยมโจรมากถ้าโยมโจรตายแล้วร้องไห้โยมโจรฟื้นขึ้นมาก็ช่วยกันร้องหมดเรื่องไปแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหากลับทำให้คนนั้นนะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความไกรกรองขาดความสงบถ้าเราจะช่วยโยมโจรเราก็ต้องช่วยกันสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมให้เกิดสงบให้เกิดปีติให้มีกำลังใจที่ปรับปลดเครื่องความทุกข์ใจของเราได้นั่นแหละเราจะช่วยได้จะเอามาจะเศร้าโศกเสียใจให้จิตใจเศร้าหมองเนี่ยช่วยกันไม่ได้นั่นเป็นความไม่ฉลาดของคนที่เป็นความรักมันไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นความฉลาดเราจะต้องช่วยกันทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้สอนไม่ให้คนร้องไห้ในการอยากจากกันไปคนที่ร้องไห้เนี่ยตัวเองก็ไม่เตรียมตัวไม่เตรียมตัวเองว่าจะต้องตายจึงต้องร้องไห้ว่าคนนั้นทำไมจึงตายดังนั้นเราจะต้องเข้าใจธรรมะเพราะพวกเราเนี่ยเกิดมาร้อยล้านก็ต้องตายร้อยล้านเจ็บร้อยล้านคนที่เกิดมาในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครรอดตายได้สักคนเดียวมันไม่ใช่รอดตายได้คนไม่ใช่ว่าตายคนเดียวเราไม่มีมันตายเท่ากันคิดถือว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องเท่ากันเราก็ไม่ต้องเสียใจแต่ว่าใครทำอะไรของใครไวแค่ไหนมันก็รับไปแค่นั้นตายช้าตายเร็วขอให้เราได้ทำความดีเถอะให้ทานเป็นให้เป็นหรือยังรักษาศีลเป็นหรือยังอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำมาลองถือทำสมาธิได้ยังหัดสงบกายวาจาได้ยังตอบบุญคุณพ่อแม่ได้ยัง
ด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่มาเขาหมักขมาลาโทษหรือยังดูแลพ่อแม่ให้ดีหรือยังตอบแทนบุญคุณข้าวป้อนน้ำนมหรือยังถ้ายังรีบทำเสียถ้าพ่อแม่ตายก่อนเราเราก็เป็นหนี้พ่อแม่ไว้ถ้าเราตายก่อนพ่อแม่เราก็กลายเป็นลูกอกตัญญูไม่ได้ลาโทษพ่อแม่นี่แสดงว่าเราควรจะศึกษาสิ่งนี้ก่อนไม่ควรจะไปร้องไห้อย่างอื่นไปเสียใจอย่างอื่นถ้าพวกเราทุกคนเราปรับตัวเองดีแล้วว่าเออใช่เราทำหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วเป็นลูกที่ดีแล้วตายเมื่อไหร่ก็แม่ไม่ต้องร้องนะถ้าตัวเองจะตายก็ไม่เสียใจเป็นลูกที่ดีถ้าเราทำหน้าที่ที่พ่อที่ดีแม่ที่ดีตายแล้วก็ไม่เสียใจถือว่าเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกให้พ้นฝั่งขวาไม่ทุกข์ยากลำบากอะไรแล้วแนะนำให้เขาอยู่ในคนดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีความปลื้มใจของลูกเนี่ยก็ดีในเมื่อเจอพ่อดีแม่ดีเมื่อตัวเองกตัญญูรู้คุณตายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยเนี่ยแม่ตายซะก่อนแล้วถ้าอยู่อย่างนี้จะดูแลแม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้รักษายันตายก็ยังดีนี่ยังไม่ทันให้ดูแลไข้เลยเนี่ยร้องไห้เสียดายว่าเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่แต่ที่จริงเวลาดูแลพ่อแม่มันมีมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแต่เราไม่สนใจดูแลเองคิดจะไปดูแลตอนแก่ตอนเจ็บนั่นมันไม่ทันเพราะความหลงความประมาทเราแล้วเมื่อเราเป็นแม่ที่ดีแล้วเนี่ยปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีแล้วให้ความรู้สึกความรับผิดชอบชั่วดีของลูกดีแล้วก็ถึงจะตายก็ลูกก็ไม่ต้องห่วงแม่ก็ไม่ต้องห่วงลูกฉะนั้นพระเจ้าจะบอกว่าให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเป็นลูกที่ดีก็ทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์เช่นลูกควรทำอะไรกับพ่อแม่เป็นพ่อที่ดีก็ควรทำเป็นพ่อที่ดีแล้วเนี่ยถึงจะตายก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเพราะมีหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วถ้าเป็นแม่จะตายจากลูกลูกก็ไม่ต้องห่วงแม่ก็ไม่ต้องห่วงเป็นลูกที่ดีทำไงลูกที่ดีก็รักษาวงตระกูลของพ่อแม่ไม่ให้เสียหายแล้วก็เมื่อตอนอยู่ก็ช่วยกิจการการงานของพ่อแม่ให้ดีช่วยทำการทำงานดูแลพ่อแม่ไม่ให้เดือดร้อนยามท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาปรนิบัติท่านลำบากอย่างไรเราก็เข้าไปแก้ไขไปช่วยท่านให้ท่านมีความสุขแล้วก็เป็นผู้เชื่อฟังในคำสอนของท่านทำให้ท่านสบายใจยามเจ็บยามไข้ก็ดูแลรักษาท่านเมื่อตายแล้วก็ทำบุญทำกุศลให้ท่านหรือเมื่อตอนอยู่ก็พยายามชักจูงหรือไปในทางผูกพันที่ดีของพ่อแม่เรียกว่าสงเคราะห์พ่อแม่ให้ดีนี่ถือว่าเป็นลูกที่ดีการเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีก็คือการเมื่อตอนอยู่นี้เราก็ควรให้เหตุผลลูกว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยมีความผูกพันรักลูกอย่างไรทำอะไรเพื่อเสียสละให้ลูกทั้งนั้นขอให้ลูกดีอย่างเดียวพ่อแม่ก็มีความสุขนอนตายตาหลับลูกดีก็ต้องเป็นคนที่ประพฤติตนเป็นคนเชื่อฟังในพ่อแม่เป็นคนรู้จักบุญคุณพ่อแม่ที่มาแสดงออกให้พ่อแม่เห็นเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจเช่นมีกิจการอะไรที่คนช่วยพ่อแม่ได้พ่อแม่ทำไม่ไหวลูกก็มาช่วยทำยามเจ็บยามไข้ก็ดูแลรักษายามดีก็ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่นี่ก็เรียกว่ายังดีถือว่าพ่อแม่ได้เป็นผู้แนะนำให้ลูกดีคนเราที่มาร้องไห้กันมากๆเนี่ยโดยมากไม่เป็นฐานะของพ่อแม่ที่ดีลูกที่ดีก็เอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจในบั้นปลายก็คือว่าไม่มีเหตุผลอะไรแต่ถ้าคนเราถ้าเป็นคนดีแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้กันเพราะว่ารู้แล้วว่าพ่อเราเป็นพ่อที่ดีแล้วทำตัวเป็นพ่อที่ประพฤติตัวไปแล้วเราก็เป็นแม่ที่ดีพ่อที่ดีลูกที่ดีไอ้ความรักนั้นไม่ต้องแสดงด้วยน้ำตาใครก็รู้บางคนไปแสดงทางน้ำตาตอนวันจะตายร้องไห้แต่ตอนเป็นไม่เคยมาดูแลพ่อแม่เลยไปอยู่ไหนไม่รู้อยู่จะไกลนิดพ่อแม่ป่วยก็ไม่เคยเอาเงินเอาทองมาเจือจุนเลยไม่เคยซื้ออะไรต่ออะไรมาให้พ่อแม่เลยแต่พอตายแล้วร้องไห้มากคนอื่นค
คนเขาที่เขารู้เขาก็รู้ไอ้นี่ไม่มีปัญญาไม่ได้รักจริงถ้าคนรักจริงต้องทำความดีตอนที่พ่อแม่อยู่แสดงให้พ่อแม่ซึ้งใจสินั่นแหละถือว่ารักจริงก็จะมาร้องไห้กันงี้ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรคนทั่วโลกโดยมากจะเป็นงั้นมาแสดงความรักกันตอนด้วยน้ำตาถือว่านั่นมันไม่ใช่ช่วยอะไรได้หลวงคนตะกอนเขาบอกว่าเนี่ยนะดูมันเถอะถ้าผัวมันตายเนี่ยนะถ้ามันร้องไห้มากนะเดี๋ยวมัน7วันแล้วมันแต่งงานแล้ว3เดือนไม่พ้น3เดือนมันแต่งงานอีกคนไหนไม่ร้องไห้อึดๆเนี่ยมันแต่งยากใครมาขอไม่ไปหรอกมันรักลูกมันห่วงลูกมันอีกคนเราไหนร้องไห้โหจะวิ่งไปกอดศพสามีจะไปนอนกองไฟด้วยบอกไม่กี่วันเดี๋ยวแต่งงานเขาถามว่าเอ้ามึงร้องไห้เหมือนจะตายแต่มึงแต่งงานเร็วหวาเวเหงาอยู่ไม่ได้หรอกเคยมีสามีอยู่เป็นเพื่อนบอกอยู่ไม่ได้เหงาแต่งก่อนอ้าวเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนไม่อดทนนี่แม่บอกมาสอนบอกว่าเนี้ยดูแต่ไอ้คนไหนร้องไห้จัดแล้วเดี๋ยวมันแต่งงานเราก็สังเกตมาเรื่อยเลยนะไปเผาศพที่ใดก็ไปดูคนไหนสามีตายร้องไห้เอามันจะแต่งจริงไหมโอ้จริงเอ๊ะปุญญาตญาณนี่พูดจริงไอ้คนไหนมันร้องเสียใจมากผัวมันเสียใจกับเมียมากเมื่อเช้ามันมีเมียใหม่แล้วเอาจริงไอ้คนไหนนั่งอึดโอ้มันไม่ทิ้งลูกมันเพราะรักลูกมากไม่ยอมมีเมียใหม่ไม่ยอมมีผัวใหม่เพราะมีเหตุผลอดทนต่างกับไอ้คนที่ไม่อดทนร้องไห้ปานจะตายที่ไหนไม่อดทนเพราะนั้นอันนี้นะดังนั้นจึงว่าการร้องไห้ไม่จะแสดงความรักคนที่ก็รู้ก็ว่ามันไม่ได้รักจริงหรอกคนนี้จิตใจมันอ่อนแอเองคนขาดความอดอุ่นเองไม่มีเหตุผลดังนั้นบุคคลใดที่จะช่วยพ่อแม่ได้ก็บุคคลผู้เข้าใจในหลักความสงบนี่เองทำไงนะเมื่อพ่อแม่ตายแล้วเราจะทำไงตอนอยู่เนี่ยท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่ละตอนเนี้ยนะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราเราจะต้องดูแลให้มากเพราะเรารู้แล้วว่ามีคนเดียวในโลกนี้ถ้าตายแล้วมาสร้างใหม่ไม่ได้ภรรยานี่หากี่คนก็ได้สามีหากี่คนก็ได้เมื่อเรายังหนุ่มยังสาวเราจะมีลูกกี่คนก็ได้แต่พ่อแม่เนี่ยมีแค่คนเดียวหาแทนไม่ได้หาแม่มาเป็นสองคนไม่ได้เป็นสองคนก็กลายเป็นแม่เลี้ยงไปเป็นแม่บุญธรรมไปเป็นแม่ยกไปเป็นพ่อยกเป็นพ่อเลี้ยงเป็นพ่อบุญธรรมไปแต่พ่อนี่มีแค่คนเดียวภรรยานี่มีได้หลายคนลูกนี่มีได้หลายคนแต่พ่อแม่นี่มีได้คนเดียวในโลกนี้จึงว่าหนึ่งเดียวฉะนั้นเราทำไงถ้าเขาท่านหลุดมือเราไปเนี่ยเหมือนกับท่านหลุดมือจะไปแล้วเราจะเอาที่ไหนมาชดเชยจะเอาที่ไหนมาทำอะไรที่มันเป็นบุญกุศลจะเอาข้าวมาให้เอาน้ำมาให้เอาเสื้อผ้ามาให้มาดูแลท่านยามแก่เฒ่าชราตอบแทนบุญคุณที่ท่านให้กำเนิดเลือดใส่เลือดเรามาเนี่ยเราก็หมดโอกาสแล้วฉะนั้นจึงว่าเรื่องนี้เราต้องฝังลึกไว้ในจิตใจของทุกคนไทยที่เป็นผู้มีพุทธศาสนาต้องรักเคารพพ่อแม่ให้มากขึ้นเอาละตอนนี้ยมโจรไปคนแล้วก็นี้ก็เหลือยมคนหนึ่งเป็นแม่คนตอนนี้ก็เอามาดูแลกันสิดูแลนี้เหลือคนเดียวแล้วทำไงดีไม่มีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณพ่อแล้วตอนนี้เหลือแม่คนเดียวก็ต้องมาลงเอยที่แม่นี่ทำไงจะให้แม่สบายใจทำไงจะให้แม่มีความสุขทำไงจะรับภาระไม่ให้แม่เหนื่อยแม่เหนื่อยอุ้มท้องเรามา9เดือน8เดือนเลี้ยงเรามาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยมาจนถึง20 30เนี่ยคนเหนื่อยมามากเลยแล้วเราเลี้ยงพ่อแม่บางอย่างก็ยังไม่ทำพ่อแม่สบายใจเลยนี่คือหนี้เก่านะนี่เก่ายังใช้ไม่หมดเลยไปสร้างนี่ใหม่อีกแล้วนี่พวกเราใช้นี่ไม่หมดเราก็ต้องไปเลี้ยงลูกเราคนนี้พอเราแต่งงานแล้วก็ไปเลี้ยงลูกเราคนเดียวไม่มีเวลาไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โหลูกมันก็เคี้ยวเข็นเราจะเอาโน่นจะเอานี่เ
คราวนี้เราก็กลายเป็นมีนายใหม่คนใหม่มาเราจะคิดได้ก็โอ้โหตอนเรามีลูกนี่เองเรารักมากเหลือเกินตายแทนได้เรารักลูกเราจริงๆไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากมันป่วยคอยดูแลตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตั้งท้องตั้งแต่คลอดมาตั้งแต่มันไปที่ไหนเหมือนวันเอาวิญญาณความรู้สึกเราไปด้วยพึ่งคำดึกดื่นเราก็ห่วงมันรักมันทำทุกอย่างเนี้ยเพื่อลูกคนเดียวอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกมีการศึกษาที่ดีอยากให้เทียมหน้าเทียมตาครับกลายเป็นว่าเราก็ลืมแม่เราเลยลืมพ่อเราเลยจิตเราก็ต้องมากังวลอยู่กับลูกเราคนนี้ลูกจะเอาอะไรก็ต้องให้บางคนนี่ไม่น่ารักเลยลูกบางคนเนี่ยดื้อแสนดื้อเกแสนเกไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรทำให้พ่อแม่หนักใจแต่ก็รักบางคนนี่หมดเท่าไรก็เอาขายไร่ไขนาไปถ่ายลูกกลับมาก็เอาดูนี่เขาเรียกว่านายใหม่ข้าเก่านายใหม่อันนี้คนนี้เพราะอะไรเราจึงต้องมาเป็นทาสลูกเราอีกก็เพราะเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ให้ดีนะเราจึงได้ลูกไม่ดีเราต้องมาเหนื่อยกับลูกมากพอเราไม่ได้ใช้หนี้เก่าแต่ถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีเนี่ยพอเราได้ลูกมาจะได้ลูกดีลูกก็จะมาทำให้เราไม่เอาอะไรเราหรอกทำให้แม่ทำให้พ่อสงสารพ่อแม่เหนื่อยสงสารพ่อแม่ลำบากจะทำเลยเนี่ยเพราะเราเลี้ยงพ่อแม่เราดีเพราะเราไม่กินแรงงานพ่อแม่นี่มันไม่งั้นเราเอาเงินพ่อแม่ไปกินเหล้าเงินพ่อแม่ไปสูบบุหรี่เอาไปเที่ยวหมดมันก็ต้องไปใช้ลูกลูกมันก็มาเอาแบบนั้นน่ะก็มาเอาของเราหมดนี่ถึงว่าเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราจึงต้องมาเหนื่อยกับลูกเราคล้ายๆมันเป็นกรรมเป็นกองกรรมเป็นกองเกียรติไปให้ผลกับลูกนู่นไปออกดอกออกผลกับลูกไปลำบากกับลูกคนเราก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะส่วนมากจะลืมพ่อแม่พอแต่งงานแล้วเราก็ต้องไปรับผิดชอบครอบครัวก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเรามากขึ้นพ่อแม่จะอดจะหิวไงก็ไม่ได้นึกถึงห่วงว่าลูกจะอดจะหิวอย่างเดียวทีนี้ลูกพอว่าลูกมันโตแต่งงานแล้วลูกมันก็ไปห่วงลูกมันต่ออีกไอ้พ่อแม่จะอดจะหิวเราจะอดจะหิวไงมันก็ไม่คิดถึงเราเวลาเมียมันป่วยมันเฝ้าเมียมันแม่ป่วยให้น้องเฝ้าพี่เฝ้าลูกมันป่วยมันก็ไปเฝ้าลูกมันแม่ป่วยไม่ไรเราพึ่งมึงเฝ้าไปก่อนเป็นอย่างนั้นไปฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องใช้กรรมนะใช้หนี้เก่าตักพ่อแม่ก็คือก็เหมือนเราการรักพ่อแม่การกตัญญูพ่อแม่เหมือนก็สอนลูกตัวเองนะมันก็ถ่ายทอดความรู้สึกกับลูกตัวเองว่าเนี่ยเรารักพ่อแม่เราต่อไปเธอก็รักฉันอย่างนั้นเหมือนเราเช็ดอุจจาระปัสสาวะถูตัวถูเนื้อแม่พ่อเราเนี่ยที่แก่เท่าเนี่ยลูกเรามาเห็นเราเราก็มันต่อไปนี่พ่อแม่แก่ก็ทำอย่างนั้นเรารังเกียจพ่อแม่แก่พ่อแม่ป่วยไม่เอาไม่เข้าใกล้พอเราแก่แล้วลูกมันก็หนีไม่เข้าใกล้เราเหมือนกันมันก็เกลียดมันก็เราเกลียดพ่อแม่เหมือนกันเราก็ได้ผลกรรมก็คือมันก็ทิ้งเราอีกลูกเราโอ้โหเลี้ยงลูกหวังพึ่งอันนี้เราต้องสอนไว้นะคนสมัยก่อนทำไมจึงได้ลูกดีกตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่จนตายคาตักก็พอเห็นตัวอย่างเห็นตัวอย่างที่พ่อแม่ทำกับพ่อแม่ตัวเองปู่ย่าตายายมาตัวเองก็ทำตามนี่คือถึงโบราณพุทธเจ้าถึงถือว่าเป็นพระอรหันต์ทำกับพ่อแม่ได้บุญมากเขาถือว่าเพราะความรักของพ่อแม่เนี่ยไม่มีรักใครเท่ากับลูกทุ่มเทชีวิตให้กับลูกหมดทุกอย่างไม่เสียดายอะไรเลยสักอย่างเดียวมีอะไรก็ให้หมดทรัพย์สมบัติไปให้หมดคนอื่นให้ไหมไม่ให้หรอกด่าเช้าด่าเย็นแต่ก็ยกให้สมบัติคนอื่นไม่ด่าเลยมาขอก็ไม่ยกให้เพราะว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยหมดหัวใจกับลูกอยู่แล้วตายแทนลูกได้ฉะนั้นเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามรีบทำกัน
ของพวกนี้เป็นของมีจริงเป็นของที่เห็นได้ในชาตินี้

ไม่ต้องไปรอชาติหน้าความดีเนี่ยคนไหนที่รักพ่อแม่ทำกินดูแลพ่อแม่เขาเดียวคนนั้นก็เจริญเจริญฝ่ายเดียวฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ชีวิตก็ไม่สามารถจะกลับคืนมาแล้วก็พยายามทำบุญกุศลไปทำความดีไปเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งชดเชยทดแทนพระคุณของพ่อเราแม่เราได้ถ้าพูดกันตามประวัติและยมโจรเนี่ยก็มีประโยชน์กับถ้ำหมีมากทำให้เกิดถ้ำหมีนี่ก็ถ้าพูดกันแล้วก็ยมโจรก็มีส่วนหนึ่งนะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ถ้ำหมีเนี่ยเป็นวัดขึ้นมาจากเริ่มต้นอาตมามาครั้งแรกเนี่ยก็มาเจอยมโจรนี่เองมาพักอยู่ที่สวนยมรวยอะ่ะแต่แล้วก็เขาบอกว่าให้เจอยมโจรเนี่ยยมรวยเขาเรียกไอ้โจรไอ้โจรเราเอ๊ะคนทำไมชื่อโจรไม่เคยเจอใครชื่อโจรเนี่ยถือไม่ต้องชื่อโจรชื่อแปลกดีชื่อไอ้โจรแล้วก็พอเจอแล้วก็หน้าตาก็น่าเป็นโจรเหมือนกันหน่อยเขาก็เป็นคนจริงใจอย่างโจรเป็นคนจริงใจก็พ่อก็เป็นยมปริกก็ตอนนั้นก็ดีใจพระมาอยู่ก็นิมนต์มาจำในถ้ำหมีเนี่ยแกก็เป็นคนบุกมาดูป่ากันเนี่ยมาดูถ้ำหมีกันก็มาเป็นคนถางคนอะไรเข้ามาสร้างที่อยู่ให้ตอนมาดูถ้ำหมีครั้งแรกเนี่ยจะมาพักอยู่ที่สวนยมไล่ยมรวยอะออกไปแล้วหญ้าเนี่ยมันรกมากขันหมดอะร้อนสมัยก่อนหญ้ามันรกหญ้าอะไรคอมมินิสต์เนี่ยออกไปก็ร้อนก็ไปที่ป่าสักตอนนั้นมีสระอยู่อยากอาบน้ำ ไปขอถังใครก็ไม่กล้าถอไม่ได้ยมโจรก็ทำไงก็เป็นคนตักน้ำจากสระนำมาอาบให้เราไอ้กระติกเนี่ยกระติกทหารน่ะอันเล็กๆที่ตมาพกมันน่ะก็ถอดไอ้ตรงนั้นเนี่ยแกก็ตักมาราดเราทีละกระติกกระติกยังจำได้เลยก็อุตส่าห์ตักกระติกน้ำมาราดให้เราอาบให้เราเสร็จเอากระติกน้ำของทหารน่ะก็ต้องเดินลงไปกันสระแล้วก็ไปตักขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลงขึ้นเลิงคิดว่าจะราดเราเพราะเราเหนียวตัว

อกดีใจนะคนเราเริ่มต้นชีวิตในการมาทำวัดเนี่ยตัวพ่อยมปิกดีใจมากเลยทีชัยโอ้พระมาอยู่ด้วยสมัยก่อนก็วัดก็ไม่มีตรงนี้มีอุโลกก็ไกลแต่มาจำภาษาก็ได้เนี่ยพวกยมโจรยมปริกเนี่ยพวกญาติโยมหลายๆคนในช่วยกันแต่ยมโจรเนี่ยเป็นคนที่พาเข้ามาบุกมาดูในป่านี้มาอยู่ที่นี่ช่วยสร้างศาลาสร้างกุฏิอะไรแกก็ทำคือเอากำลังกายเข้าทุ่มเททำด้วยศรัทธาทำด้วยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เป็นวัดสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญอะไรเหมือนในเดี๋ยวนี้ไปมาก็ไม่สะดวกทางรถยนต์ก็เป็นทางเกวียนออกไปนี่ต้องนานนะ4กิโลที่ออกไปถึงถนนใหญ่บกลมกันไปบกลมกันมาหน้าเนี่ยลำบากแกก็ได้ทำความดีคือเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างสรรค์ในวัดถ้ำหมีนี้เท่ากับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้เกิดวัดนี้ขึ้นมาจากกำลังหนึ่งเป็นกำลังมากขึ้นมากขึ้นพอมาเจอแกก็เราก็มั่นใจแกจริงใจแกทุ่มเทให้ก็นึกว่าเขาเป็นประโยชน์ลูกหลานก็พลอยติดจอยห้อยตามเข้าวัดเข้าวากันมาทุกวันนี่ก็เพราะว่าผู้นำพ่อแม่เนี่ยสนใจเรื่องทางนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมรดกให้แก่พวกเรานะเป็นมรดกให้แก่พวกลูกหลานว่าปู่ย่าตายายได้ริเริ่มสร้างวัดนี้กันมาพวกเราก็ทนุบำรุงต่อไปถือเราจะทำด้วยเงินไม่ได้ก็ทำด้วยกำลังกายก็ยังดีกำลังกายกำลังใจก็เป็นบุญกุศลเพราะคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเงินอย่างพวกเราเนี่ยทำด้วยกำลังกายนี่ได้มากเพราะอย่างนี้เรามาช่วยอะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะทุกวันเนี่ยค่าแรงนี่ก็แพงอยู่แล้วเท่ากับเราเอาตัวเองมาทำเนี่ยก็เหมือนกับเอาเงินมาทำเนี่ยหรือได้มากกว่าเงินอีกถ้าเราไปจ้างเขามาก็ต้องเสียเงินตอนนี้ถ้าเรามาช่วยเสียสละนี่มันได้มากกว่าเงินทองเพราะกำลังกายกำลังใจเนี่ยสร้างวัดได้บุญมากกว่าคนทำด้วยเงินนะคนสมัยก่อนเขาจึงสร้างด้วยกำลังกายกำลังใจไงพอคนไหนที่ทำด้วยกายไม่ได้ก็ทำด้วยเงินคนไหนที่ทำด้วยกายได้ก็ปั้นขุดปอกอศาลาปั้นอิฐทำตัดเสาทำอะไรเนี่ยก็ทำจนเป็นวัดเป็นวากันนี่เขาเรียกว่าทำด้วยกายด้วยกำลังกายกำลังใจก็เป็นวิมานเท่ากันโยมแล้วก็เป็นวิมานสร้างวิมานในใจเราได้ผลเท่ากันฉะนั้นเราควรมีส่วนร่วมได้สร้างเข้ามาวัดมาวาได้ทำอะไรได้ก็ควรทำปลูกต้นไม้ก็ดีกวาดหญ้าก็ดีกวาดลานวัดก็ดีทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นประโยชน์เถอะถือว่าได้ร่วมสร้างวิมานด้วยกันและนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่เรามีโอกาสจะทำบุญถือเราจะนั่งสมาธิไม่ได้แต่เราก็ส่งเสริมสมาธินี่เรามาวัดถ้ามีเนี่ยเรานั่งกรรมฐานไม่ได้ไม่ไปแล้วอายเขาไม่จำเป็นกรรมฐานนี่ไม่ได้อยู่ที่การนั่งหลับตาอย่างเดียวแค่เราทำใจเป็นคนเจริญด้วยการโมทนาเห็นใครทำดีเราชอบคนนี้นั่งสมาธิเราชอบคนนี้เขาปฏิบัติดีเราชอบคนนี้เขาพูดจาดีเราชอบได้ยินเสียงสวดมนต์เราชอบได้ยินเสียงพระเทศเราชอบนี่เราก็เป็นบุญแหละเราโมทนากับเขาเราไม่ได้เราไม่มีเวลาว่างเราต้องเป็นแม่ครัวโอ้แม่ครัวนี่เท่ากับเป็นกำลังใหญ่เลยหนึ่งเรียกว่ากองทัพต้องรบด้วยท้องถ้าไม่มีถ้าหิวเราไม่ชนะเลยแพ้เขากรรมฐานนี่ถ้าหิวแล้วก็ชนะแพ้เลยเราเป็นแม่ครัวนี่เราก็ได้เท่ากับเหมือนเป็นแม่ทัพใหญ่ให้ชนะข้าศึกได้ถ้าหิวแล้วไม่มีทหารคนไหนสู้ข้าศึกได้ครับนี่เราก็มีส่วนได้สร้างฉะนั้นเรียกว่าทานบารมีเนี่ยเราต้องทำก่อนเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้เสียสละทำได้ทุกอย่างเนี่ยเรามามองอะไรที่มันขาดเกินเราก็ช่วยทำเรามากวาดใบหญ้า
ขยะทิ้งไปให้มันหายสกปรกได้นั้นเท่ากับเป็นผู้สร้างวัดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้สักต้นให้มันร่มรื่นเท่ากับสร้างวัดเหมือนกันเพราะทำให้จิตใจคนร่มรื่นทำให้สถานที่นี้ร่มเย็นถ้าเราไม่มาให้ลูกหลานมาเท่ากับเราได้สร้างด้วยเหมือนกันเนี่ยพอเราทำไม่ไหวแล้วก็โมทนากับเขาเนี่ยเรียกว่าทานบารมีเป็นบันไดเบื้องต้นไปสู่สวรรค์ตอนนี้ถ้าเรารักษาศีลตอนนี้เราทำไม่ไหวแล้วก็มารักษาศีลมาถืออุโบสถลองอดข้าวสักมื้อนึงทำอะไรไม่ได้ก็อดข้าวได้ก็ยังดีทำความอดทนให้กับตัวเองนี่เขาเรียกว่าศีลอุโบสถนี่เขาบอกอานิสงส์มากพระราชามีเมืองถึง16แคว้นก็ยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับถือศีลวันเดียวถึงว่าตัวไม่ยังไงเราก็ให้ทำอะไรได้บ้างก็ยังดีอย่าให้มันเปล่าประโยชน์ไม่ใช่มาวัดแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเงี้ยก็น่าเสียดายหมดโอกาสเพราะความตายเนี่ยมันมารออยู่ข้างหน้านะความตายเนี่ยมันเป็นพิพากษาใหญ่มากเขาเรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าพญายมหรือผักกาดใครจะอยู่ใต้ดินบนดินอยู่ในอากาศจะหนีไปอยู่ใต้น้ำบนน้ำหนีไปอยู่ในป่าในถ้ำบอกหนีผักกาดไม่พ้นหนีมัจจุราชไม่พ้นคือเรียกว่าหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเขาตามไปเอาชีวิตได้หมดทุกคนถึงเวลาแล้วเขาไปเอาชีวิตหมดเพราะชีวิตเรานี่อยู่ในบัญชีแล้วอยู่ในบัญชีบุญอยู่ในบัญชีบาปแล้วไม่มีใครลบบัญชีนี้ไปได้ฉะนั้นต้องทำบุญอย่างเดียวเพื่อให้ติดบัญชีไม่ให้ติดลบให้ได้กำไรบุญเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดกำไรจะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจพากันร่มเย็นถ้าเราทำได้มากเท่าไรชีวิตเราก็มีความสุขมากเท่านั้นแล้วเมื่อเราจะแตกกายทำลายขันในจิตเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายลาลูกลาหลานได้ถึงเวลาแล้วฉันก็ไปแล้วทำใจกันเถอะนะก็เรียกว่าคนปลงได้คนทำใจได้ก็ไม่มีความเศร้าโศกไปเจอผลนั่นเรียกว่าคนมีบุญตายคนมีบุญเจ็บคนมีบุญแก่เพราะแกเราจะได้ไม่หลงลืมนะสติจะได้ไม่ฟั่นเฟือสวดมนต์ภาวนาไว้มากๆช่วยได้งั้นในฐานะที่โยมโจรก็ได้เป็นผู้นำในการได้มาก่อร่างสร้างวัดถ้ำหมีนี้ให้เกิดขึ้นคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่นี้ฉะนั้นเมื่อไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ดังนั้นเมื่อมีโยมโจรวันนั้นจึงได้มีวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เราควรจะได้ทำบุญอุทิศให้เป็นที่ระลึกหรือเอาไว้อะไรกับคนดีของเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้มาร่วมสร้างวัดสร้างวาหรือเป็นผู้นำในการสร้างวัดนี้ให้เกิดขึ้นตอนนี้อาตมาเองนี่ก็อยากจะอยู่เพื่อจะเผาพวกนี้แต่ก็พอดีเนี่ยทางโน้นก็ไปกำหนดงานก็ไว้หมดแล้วบ่าย2โมงกำหนดงานกันไว้นัดพักพวกกันไว้เต็มหมดแล้วพวกญาติโยมทางนี้ก็จำเป็นทางนี้ก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญถือว่าความตายเนี่ยมันตายได้ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายใจหนึ่งอาตมาอยากจะอยู่อยากจะให้พระไปแทนแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่นึกว่าถ้าเผาเย็นๆกลางคืนได้ก็จะมาให้ทันเพราะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณอะไรกันได้แล้วถือว่าการมาเผาศพก็เป็นการแสดงมุทิตารู้ถึงที่เราได้ผูกพันรู้จักกันมายาวนานก็เหมือนญาติก็ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมเลือนคนที่เคยทำอะไรไว้ก็ยังจำได้อยู่ยังระลึกถึงบุญคุณต่อกันอยู่ซึ่งก็ไม่มีใครมาทำให้ยังเหมือนโยมโจรทำให้อาตมาอุตส่าห์มาตักน้ำให้เราอาบเนี่ยทั้งที่น้ำก็หายากไอ้ถังก็ไม่มีเงี้ยแล้วก็มาเสียสละทำสถานที่อยู่ให้พระได้เพียงพอมาจำเท่าไหร่ก็มาทำให้หมดกี่องค์ก็มาทำสละแรงกายแรงใจ
โอกาสอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะได้ทำนะอันนี้ลูกหลานอยู่ต่อไปก็ให้นึกถึงความดีของพ่อเราที่ได้สร้างสรรค์วัดนี้ไว้เมื่อเราจะท้อถอยจากการทำความดีก็ให้นึกถึงว่าเขาต้องนึกถึงพ่อเราว่าเคยมากระทำความดีไว้ที่นี้ได้มาสร้างวัดสร้างวาเราก็ต้องทำตามเจตนาต่อไปไม่ทอดทิ้งการสร้างกุศลอันนี้ต่อมาก็ไม่มีอะไรที่จะแสดงความอะไรหรือแสดงความรู้สึกที่โยมโจรได้ทำประโยชน์ไว้ในวัดนี้มากก็มีแต่ศีลทานภาวนาที่พวกเราได้ทำกันไว้นั่นแหละที่จะอุทิศส่วนหนึ่งให้แก่โยมโจรได้รับส่วนกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญภาวนาอันนี้ก็ขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยส่งผลให้แก่ยนโจรได้รับโมทนากุศลที่พวกเราได้ทำกันทุกคนในวันนี้ก็ขอให้จงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตบะเป็นเดชะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ส่งแด่วิญญาณยมโจรอ้นนาของเมื่ออยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ดีเมื่อรู้ระลึกก็จงมารับส่วนกุศลที่เราได้บำเพ็ญสวดอภิธรรมแล้วก็ตักบาตรทำบุญให้ทานรักษาศีลกันวันนี้ขอให้จงได้บังเกิดมีแด่ยมโจรอ้นนาธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาเขายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ซึ่งได้สิ้นชีวิตไปเมื่อคืนนี้โดยที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดว่าโยมชำอาวจะมาสิ้นชีวิตไปโดยเร็วกระทันหันเรียกว่าไม่มีใครได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนเพราะอยู่ดีๆแกก็เป็นลมสิ้นชีวิตไป โดยไม่ได้สั่งได้ลาไม่ได้บอกล่วงหน้าไว้ก่อนปกติแกจะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนช่วยเหลือการงานในวัดได้ดีก็เป็นคนขยันในด้านทำโรงครัวกิจการส่วนรวมเรียกว่าเราก็ขาดคนสำคัญที่ช่วยเหลือทางโรงครัวไปหนึ่งคนที่แกมีศรัทธาตั้งใจทำอะไรก็ไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยทุ่มเทให้แกงานที่ตัวเองทำแล้วก็มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมสละชีวิตตัวเองมาอยู่กับวัดทั้งที่บ้านก็อยู่สะดวกสบายแต่จิตใจก็ยังรักที่จะอยู่กับวัด ซึ่งฐานะความเป็นอยู่ก็ต่างกันการอยู่วัดเนี่ยก็ต้องอยู่ในลักษณะที่อยู่อย่างเรียบง่ายอยู่กันแบบผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นที่โยมสมังต้องจากไปโดยกระชันหันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกอะไรอวรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมใจลูกหลานก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีแต่ลูกสาวบอกว่าอยากจะเผาไม่ต้องสวดนานก็มีญาติพี่น้องไม่มากเท่าไหร่ทางวัดเราก็คือญาติทางพระทางอุบาสิกาอุบาสกนี่คือญาติญาติของโยมสำอางแล้วญาติธรรมญาติสายธรรมมีญาติมากโยมสำอางไม่ได้มีญาติน้อยอย่าคิดว่าคนมาอยู่วัดเนี่ยนายญาติขาดมิตรคนมาอยู่วัดเนี่ยไม่ละญาติไม่ขาดมิตรเลยทุกคนเป็นญาติทุกคนเป็นมิตรที่แท้จริงเป็นมิตรเป็นเพื่อนตายได้ยามเจ็บยามไข้ทุกคนไม่เคยทอดทิ้งกันฉะนั้นไม่มีมิตรไหนแท้เท่ากับมิตรผู้มีสายธาตุสายธรรมฉะนั้นพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นมิตรสองต่อ คือที่ทั่วไปเขาอาจจะคิดเพียงหวังประโยชน์ว่าใครมีสมบัติเราจึงจะดูแลรักษาให้ถ้าใครไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ดูแลรักษาให้แต่เรามาอยู่กันที่นี่เราไม่ได้มองกันแบบมีทรัพย์สมบัติเรามองกันว่าเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็เป็นเนื้อหนาบุญที่ดีเป็นคนใจบุญด้วยกันเป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยกันก็ดูแลรักษาก็เพื่อหวังเอาบุญไม่ได้หวังเอาคุณตอบแทนหรือเพื่อหวังทำให้เกิดความสุขสงบแก่ผู้นั้นเพื่อความสบายใจของเขาและของเราคือทำด้วยน้ำใจคือไม่ได้ทำด้วยหวังสิ่งตอบแทนจึงเป็นมิตรแท้ฉะนั้นเรียกว่าการที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะได้จากน้ำใจน้ำใจกับทุกคนเมื่อยามมีทุกข์มีความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่มีใครทอดทิ้งอย่างเมื่อคืนเนี่ยเอาศพมาวางไว้บนศาลาไม่ชีเขาก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งกันตลอดคืนก็ไม่มีใครทอดทิ้งเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่ไหนจะทำได้ไปที่อื่นพอเอาศพไปวางศาลาวัดจะคนมีเงินร้อยล้านพันล้านเจ้าใหญ่ในโตสติมาสติไปดูเถอะ
พอศพไปวางสาราวัดพอพระสวดเสร็จเทศเสร็จทุกคนก็ทยอยกลับบ้านปิดศาลาล็อกกุญแจเลื่อนศาลาปิดเรียบร้อยนอนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยก็มีดูข้างหน้านะพวกสุนัขคอยเฝ้าคอยเห่าคอยหอนด้วยนะคนอื่นไม่มีแล้วไม่ว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงกลับบ้านหมดใครจะมานั่งเฝ้าไม่มีญาติคนไหนจะมานั่งเฝ้าเราเลยสวดกี่วันก็เหมือนกันกี่วันกี่คืนก็สวดเสร็จแล้วทุกคนก็ทยอยกลับบ้านดังนั้นความตายและการจากญาติจากพี่น้องจริงๆอย่าไปคิดโดยว่าเขาเนี่ยจะเป็นญาติกับเราตลอดไปมันก็ได้กันแค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองญาติพี่น้องพอดับลมแล้วมันจากกันถึงจะมาฟังสวดฟังอะไรเขาอยู่กับเราไม่ได้เพราะเรามันคนเราฐานะแล้วนี่เราไม่ได้ว่าใครหมายเปรียบเทียบให้ฟังว่าแล้วในฐานะที่เรามาอยู่วัดเนี่ยตายแล้วก็ยังไม่มีใครทิ้งยังมานั่งทำสมาธิเดินโยกงทำแผ่เมตตาให้แก่ผู้ตายมีคนมานั่งเฝ้ามีคนมาเดินเฝ้าเนี่ยจะหาที่ไหนจะหาที่วัดไหนจะหาที่ไหนทำได้มีแต่เขาหนีไปจากเราเท่านั้นเองนี่ถ้าคนตายรู้ก็ดีใจเราไม่ได้อยู่คนเดียวเดียวดายเหมือนกับวัดที่ทั่วไปเขาให้นอนอยู่ในศาลาคนเดียว เข้ากับเราเนี่ยตายแล้วก็ยังเอามาเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานแก่เพื่อนฝูงให้ได้พิจารณาว่าความตายเนี่ยมาตัวเปล่าเข้าไปตัวเปล่าลูกหลานที่มีอยู่ญาติพี่น้องที่มีอยู่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ไม่ได้ติดตามตัวไปสักชิ้นเดียวจะได้ก็คือญาติธรรมคือธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทานที่โยมทำไว้ศีลที่รักษาสมาธิที่ทำไว้ในใจนี่จึงจะได้ไปสิ่งอื่นไม่เป็นของเราสิ่งอื่นก็เป็นเพียงสมมุติใช้อยู่ตอนมีชีวิตเท่านั้นเองฉะนั้นเราจึงว่ามาอยู่วัดนี้ไม่ต้องน้อยใจถ้าเป็นญาติก็ไม่ต้องเสียใจว่าแม่พ่อมาตายในวัดไม่มีญาติมีญาติเต็มวัดแล้วสาขาก็ต้องมี10กว่าแห่งสาขาของเรานี่ถ้ารู้ทุกคนก็มาเราเป็นเจ้าภาพสวดกันเป็นเดือนๆญาติทั้งนั้นเลยที่เป็นเจ้าภาพสวดขนาดที่เนี่ยลูกทายกหลานทายกเป็นเด็กๆตัวเล็กๆอ่ะเคยมาวัดมาวาช่างพูดรู้จักกับพระไปเสียไปสิ้นเนี่ยพอตายแล้วเจ้าภาพมาพวกพระพวกชีพวกญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพสวดเป็นเดือนๆยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะมีญาติที่ทุกคนก็มีเมตตาคิดถึงยามอยู่ด้วยกันจากไปก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนให้ก็สมัครเป็นเจ้าภาพสวดให้เพื่อเป็นที่ระลึกเนี่ยเป็นสิ่งที่อบอุ่นน้ำใจของทุกคนไม่ได้แห้งแล้งเลยทุกคนก็มีสมาธิทุกคนก็มีสติปัญญาที่จะแผ่บุญกุศลมีพลังให้แก่เราผู้ตายทั้งที่อื่นเขาก็มีแต่ความเศร้าโศกมีแต่ความเสียใจก็ไม่มีกำลังใจอะไรจะไปอุทิศส่วนบุญให้ตอนนั้นถึงว่าเราผู้เป็นญาติก็ควรดีใจว่าแม่พ่อเรามาตายในวัดดีแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เจริญด้วยศีลธรรมมีความสงบมีความยุ่งเรืองในทางสวดมนต์ภาวนาทุกวันอย่างน้อยเนี่ยระยะที่โยมสำอางมาอยู่เนี่ยก็ยังได้ยินได้ฟัง
ได้เห็นได้รู้ได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนาจิตใจมันก็ซาบซึ้งหรือว่าซึมซาบด้วยรสธรรมะเข้าไปบ้างก็ถ้าอยู่บ้านเราจะได้ยินอะไรสวดมนต์เช้าก็ไม่มีมนต์เย็นก็มีได้มีแต่เสียงแต่ทางไม่สงบมีแต่เรื่องพูดกันทำมาหากินมีแต่เรื่องไม่สงบกายสงบใจทั้งนั้นได้ยินแต่ไม่ใช่ธรรมะแต่มาอยู่วัดเนี่ยยังน้อยก็ยังเป็นการเปลี่ยนใจได้ยินได้เห็นได้ยินได้เห็นได้ฟังทุกอย่างที่เป็นบุญกุศลได้เห็นพระทุกวันเห็นสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ทำให้จิตใจของผู้ที่อยู่ในโน้มเอียงไปสู่พระธรรมเมื่อจะระดับจิตเราก็ต้องคิดได้ว่าเรามีพระอยู่กับเราเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วใจเราก็อบอุ่นใจเราก็ไม่หวั่นหวาดต่อความตายใจเราก็ไม่กลัวเพราะตายแล้วเราก็อยู่กับพระเราไม่ได้ตายอยู่ไม่ใช่ตายอยู่กับผีไม่ได้ตายอยู่กับสัตว์นรกหรือเปรตอสุรกายคือตายอยู่กับเทวดาตายอยู่กับพระเมื่อใจเราตายอยู่กับพระอยู่กับเทวดามันก็มีความสุขก็ไม่น่าหวาดกลัวอะไรไม่น่าสะดุ้งก็ยินดีตายยินดียอมรับสภาพว่าถึงเวลาก็ต้องตายทุกคนจะไปผัดวันประกันพรุ่งว่ารอปีหน้าให้เตรียมตัวก่อนนะค่อยตายมันถึงเวลาแล้วคนเรามันเป็นไปคนเราถึงเวลาแล้วเป็นไปอยู่ดีๆเนี่ยบางคนเนี่ยปวดท้องนิดเดียวเนี่ยไม่สบายนิดเดียวหามเข้าไปลงเดินเข้าไปโรงพยาบาลอายุ40กว่า30กว่าเดินไปโรงพยาบาลเอากลับมาเอาศพกลับมาแล้วหมอเป็นโน่นเป็นนี่ไปผ่านิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เดินไปโรงพยาบาลกลับมาเอาศพกลับมาคนมันถึงที่ตายถ้าญาติพี่น้องคิดมากกว่าแม่เนี่ยนะโรงพยาบาลเนี่ยโรงฆ่าสัตว์แม่ฉันเดินไปหรือพี่ฉันเดินไปลูกฉันเดินไปน้องฉันเดินไปหลานฉันเดินไปเดินไปดีๆเนี่ยกลับมาเอาศพกลับมาหมอไม่ดีทำให้ลูกหลานฉันตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดตามธรรมะแล้วเขาหมดอายุเขาหมอเก่งไงก็ต้องช่วยไม่ได้ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีคนตายจริงเขาหมดอายุที่จะต้องหาเรื่องตายถึงที่ตายอย่างนั้นก็ต้องเดินไปให้เขาผ่าตัดให้เขาทำให้ถึงไม่งั้นก็ไม่ตรงกับกรรมตัวเองถ้าเราเป็นคนมีธรรมะแล้วก็ตัวเจ้าของก็ยอมรับตัวเจ้าของไม่ยอมรับก็ดิ้นรนทุรายสิแม้ฉันเดินมาดีๆนะหมอโหดลายมาผ่าฉันตายเนี่ยฉันจะต้องที่จริงถ้าฉันไม่มาโรงพยาบาลที่นี่ฉันจะต้องอยู่กับลูกกับหลานถึง70 80อะไรนี่แค่20 30 40มาตายจะแล้วตัวเองก็โกรธแค้นจริงฉังไม่ชอบใจกระวนกระวายไม่ยอมตายเพราะว่าหมอมาทำให้เราต้องตายไม่ใช่เราตายเองไอ้ความเห็นผิดก็เกิดขึ้นกับตัวเรานี่เรียกว่าเห็นผิดเราจะเป็นอะไรมันก็เป็นโมหะโมหะตายมันก็ไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเองจิตก็ไม่ผ่องใสแต่ถ้าคนมีธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะแล้วฉันเดินมาดีๆมันถึงนี่ฉันต้องตายเออธรรมะจริงๆนะเราเตรียมตัวไปแล้วว่าคนเราเนี่ยประมาทไม่ได้มันจะตายมันก็ต้องตายแม้แต่นอนไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันก็ตายเป็นลมตายก็มีกินข้าวแล้วนอนหลับไปเลยก็มีแต่นี่ก็ถือว่ามันคงหมดอายุสำหรับตัวเราคงถึงที่ตายสำหรับตัวเราเมื่อจะตายทำบุญกุศลอะไรก็นึกถึงพระไว้กันทำใจให้ว่างทำใจสงบร่างกายนี่ไม่ใช่ของเรามันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเป็นเมื่อตัวเองปลงตกก็ปล่อยวางก็ยอมตายอย่างสงบ

0: จิตก็ผ่องใสเบิกบานก็ไปสู่สุคติได้ก็ได้เรียกว่าเตรียมตัวตายได้เป็นถ้าไม่ยอมรับตรงกันข้ามเลยอึดอัดขัดเคืองเกิดพยาบาทเกิดความโกรธเกิดเวทนาอย่างแรงกล้าทำให้กระสับกระส่ายหาความสุขสงบไม่ได้เพราะไม่ยอมตายตามความเป็นจริงเพราะตายเนี่ยมันจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นไอ้ญาติพี่น้องก็เลยโกรธหาว่าเนี่ยโรงพยาบาลนี่ไม่ดีมาทีไรคนดีๆก็มาตายถ้าไปโรงพยาบาลอื่นก็คงไม่ตายหรือไม่มาโรงพยาบาลก็คงไม่ตายน่าจะยุยืนไปกว่านี้ก็คนไม่มีโรคอะไรมาถึงก็มาผ่าเอาก็คิดผิดอีกญาติพี่น้องก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นศัตรูกับหมออีกโกรธเกลียดหมอหาว่าหมอไม่น่าจะทำแต่ถ้าเราถ้าญาติพี่น้องมีธรรมะก็คนเรามันไม่เที่ยงจริงๆนะเดินมาโรงพยาบาลดีๆนะกลับมาผ่าตัดนิดหน่อยตายจะได้มันไม่เที่ยงจริงคนเรานี่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้อะไรๆมันจะเกิดมันก็เกิดห้ามไม่ได้เลยนะไม่คิดถึงเรื่องว่าหมอไม่ดีเลยเพราะไปโรงพยาบาลไหนก็ต้องตายลูกหลานเราคนนี้ไปโรงพยาบาลก็ตายไม่มาก็ต้องตายเชื่อเลยว่าความตายเนี่ยใครหนีบางพ้นใครหนีไม่พ้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้ตามหลักของพุทธเจ้าจริงๆนะว่าดูก่อนภิกษุพญามัจจุราชเนี่ยมองเห็นเราไม่มองเห็นพญามัจจุราชเธอจะเหาะไปอยู่ในขอบจักรวาลใดหรือดำดินลงไปอยู่ในใต้มหาสมุทรที่จะไปซ่อนตัวอยู่ในหุบเหวหุบเขาที่ไหนถ้ำลึกที่ไหนแต่พญามัจจุราชก็ตามไปเอาชีวิตเราได้ทุกคนทุกแห่งไม่มีใครหลีกพ้นเลยฉะนั้นพญามัจจุราชมองเห็นเราถ้าเรามองเห็นพญามัจจุราชเมื่อไรเราจะไม่ตายจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเพราะเรารู้จักพญามัจจุราชแล้วพญามัจจุราชไม่สามารถนำเราไปได้แล้วเพราะเราเห็นพญามัจจุราชแต่ทุกคนไม่เห็นพญามัจจุราชเพราะทุกคนไม่เคยนึกถึงความตายทุกคนไม่ยอมรับสภาพความจริงจึงพยายามดิ้นรนเพื่อจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายเมื่อพญามัจจุราชไม่สาเราไม่สามารถที่จะแก้ตัวเราได้ด้วยการพิจารณาเห็นเราก็ต้องตายต่อไปต้องเจ็บมากขึ้นต้องทรมานมากขึ้นฉะนั้นหลักสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงว่าให้เรายอมรับความจริงว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเก่าก็ตายใหม่ก็ตายหนุ่มก็ตายสาวก็ตายจะไปโรงพยาบาลไม่ไปก็ตายเมื่อเรายอมรับตรงนี้เราก็สบายใจทั้งตัวเราและญาติของเราเดี๋ยวไปคิดว่าแม่เนี่ยแม่เราญาติพ่อเราถ้าอยู่ที่บ้านก็คงจะไม่ต้องคงจะอยู่อย่างสะดวกสบายอาจจะตายดีกว่านี้ที่จริงไม่ใช่หรอกคนเราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็แล้วพระพุทธเจ้าในปราสาทราชวังพระองค์ยังไม่ยอมตายในปราสาทราชวังพระองค์ยังไปตายไปนิพพานในป่าไปตายเมืองเล็กๆน้อยๆไปอยู่ในกลางป่าอยู่ในป่าสารวันท่านก็ไม่ได้เอาเกียรติอะไรกับการตายถือว่าตายอย่างบริสุทธิ์แล้วพระองค์พอใจที่จะตายเป็นตัวอย่างแบบไปอยู่ที่สงบนิยมสำอางยังมีที่นอนนะยังมีศาลายาวนอน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ได้รับเหตุก็คือใจเป็นผู้สร้างเหตุได้รับผลก็คือใจเป็นผู้สร้างผลนอกจากใจไม่มีอะไรจะสร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นแหละที่สร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นแหละได้รับผลของเหตุในทางดีและในทางชั่วพระธรรมคำสอนหลวงปู่ล่าเขมปโตจากหนังสือธรรมทรงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู่เจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญรับฟังค่ะ
2: ชรตาความสุดโทมกายกทุกทุกทางกายเจตสิกทุกทุกทางใจเป็นของที่ควรเว้นกายกทุกทุกทางกายเป็นของที่ควรพิจารณามีประจำกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารพระนิพพานไม่ได้มาเป็นทุกข์ด้วยเป็นยังไงยันที่มันเป็นพิฆเวจงพิจารณาทุกข์ให้ยิ่งมหาตะวันที่มีจงรักษาจงละเสียซึ่งอกุศลและบาปธรรมมรรคสัตว์จงเจริญให้ยิ่งคือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานิโรธสัตว์เป็นหน้าที่จะทำให้แจ้งเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเลยเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังโลกทั้งปวงกับสังขารทั้งปวงก็มีความหมายอันเดียวกันสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาพระจระมกชันพรหมโลกได้แก่รูปประพรม16ชั้นและอรูปประพรม4ชั้นรวมลงในสังขารทั้งปวง

ขันธ์ทั้งปวงย่นลงเป็นสองอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกอย่างยิ่งรูปขันธ์นามขันธ์เป็นทุกอย่างยิ่งรูปโลกนามโลกเป็นทุกอย่างยิ่งรูปธาตุนามธาตุเป็นทุกอย่างยิ่งรูปสังขารนามสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นทุกข์แล้วมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นทุกข์อีกสองชั้นผู้ใดไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของคือกิเลสกิเลสมาจากไหนมาจากอัตวาทุปาทานถ้าชนะอัตวาทุปาทานแล้วกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานก็ดับไปณที่นั้นเองไม่ต้องเรียงปฏิจจสมุปบาทก็ได้ทำไมจึงไม่มีกระทู้ทำไมจึงไม่มีนะโมนะโมแปลว่านอบน้อมกระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจกระทู้รูปกระทู้นามมาในคัมภีร์ไหนมาจากคัมภีร์มโนภุพังใช่ไหมท่านมหาทำแต่ละวัฏบาทส่งต่อพระนิพพานหมดใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาแล้วเท่านั้นใครเป็นผู้เรียนนโมจบพระอรหันต์เรียนนโมจบนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายนอบน้อมจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงนโมพระโสดาบันแปลว่านอบน้อมไม่ล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายล่วงละเมิดอบายมุขไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันเบื้องต้นไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นอัญญชัตตุเทศไม่ถือศาสนาอื่นชะจาเพฐานานิพพโภกาตุงนิธรรมเพสังเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจกสุวัติโหตุโหตุโหตุว่าไทยว่ามคตเป็นไทยพระสวัสดาวันไม่ใช่นายอยากถือศาสนาอื่นเลยไม่ใช่นายอยากล่วงละเมิดศีลห้าเลยไม่ใช่นายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่นายอยากจะถือเลิกดียามดีเลยนอกจากมงคล38ประการแล้วพระสวัสดาวันไม่ตื่นเลยไม่ได้จัดเข้าเอตมังคณมุตตมังสิ่งไหนที่จัดเข้าเอตมังคณมุตตมังไม่ได้พระโสดาบันไม่นับถือแปลว่าเห็นธรรมชัดแล้วเห็นอนิจจังชัดด้วยเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นทุกข์ชัดอยู่ในตัวด้วยเห็นอนัตตาชัดอยู่ในตัวด้วยเพราะอยู่เป้าเดียวกันไม่อยู่คนละเป้าใช่ไหมท่านมหาได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อสติปัญญาแข็งแกร่งก็ข้ามเทหลงไปซะใช่ไหมเมื่อตาสว่างก็ข้ามมืดไปณที่นั้นเองตาภายนอกเป็นตาเนื้อตาภายในคือตาปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทะลุภูเขาเลยทะลุแผ่นดินเลยเห็นชาติปิทุกขาขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยชาติทุกข์ตีรวนเสมอกันหมดเป็นอินเป็นพรหมเป็นพยมพระการจตุโลกกมารทั้งสี่ไม่ทุกข์หรอกไม่มีในคัมภีร์ใดเลยตูมเดียวถูกทั่วทั้งใจโลกธาตุเลยโลก
ธาตุสร้างกรรมปิสัมปกรรมปิสัมปเวทิอัปปมานูจะโอราลูโอภาโชโรเกวาตุระหังสุอติกรรมเววเดวานังเทวานุภาวังพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรหมสมบัติเต็มภูมิแล้วสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิอีกด้วยไม่มีลัทธิใดๆจะมาเสมอเหมือนลัทธิอื่นๆหรือความเห็นอื่นๆของพวกเราที่เกิดขึ้นจะเอามาแข่งดีกับพระพุทธศาสนามันก็เท่ากับเอาเมล็ดพันธุ์พระกาศไปเทียบกับภูเขาหิมาลัยใช่หรือไม่ท่านมหา มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่มีผู้บวชทำลายขึ้นฟ้าได้หรือไม่มีผู้คว้างปาใส่ต้นเสาได้หรือไม่ลมพัดมาตึงตึงตึงตึงตึงตึงมีผู้กำฝนฝนตัวลมได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีใครทำลายพระพุทธศาสนาได้เลยมีผู้ทำลายอริยสัจสี่ได้หรือไม่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีผู้ทำลายได้เลยพระพุทธเจ้ามากี่ล้านล้านพระองค์ก็มาตรัสรู้อันนี้นั่นที่ว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมก็เสื่อมเป็นยุคๆเฉพาะผู้ปฏิบัติต่างหากแต่ทำแท้ไม่ได้เสื่อมไปไหนเลยถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้พระบรมศาสดาถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมสัพธัมโมคตุกาตัปโปควรเคารพพระสัทธรรมไม่สำคัญตัวอยู่เหนือธรรมเลยพระบรมศาสดาทุกๆพระองค์มาตรัสรู้อันเดียวกันหมดไม่ได้รบด้างพรบกันเลยมายืนยันทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ยืนยันอันเดียวกันยืนยันในทางเป็นจริงไม่เป็นอุปาทานสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้นชาวพุทธจะไปหาการปกครองที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยอีพ่ออีแม่เอ๋ยกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกของชาวโลกตั้งขึ้นไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดมันก็ไปไม่รอดคนหมู่มากล้าไปทางผิดมันก็ไปตกเหวหมดคนหมู่มากล้าไปทางถูกก็จึงจะเป็นมงคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมู่มากล้าไปทางถูกก็เป็นมงคลแก่ชาวโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยแต่พวกเรามีกิเลสก็ลากไปทางกิเลสผู้มีกิเลสมากก็จะพักจะพวกลากกันไปทางมากมันก็ไปตกเหวอนละหมานอยู่ทุกหย่อมหญ้าใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นบางท่านก็บอกว่าพระพุทธพระภิกษุสามเณรไม่ควรเป็นไม่ควรเป็นการบ้านการเมืองพระภิกษุสามเณรไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนโอ้ถ้าอย่างนั้นพระไตรปิฎกเอาไปเผาไฟทิ้งซะไม่ต้องนอนเฝ้าถูกไหมท่านมหาหน้าที่ของคารวะทำกับภิกษุสามเณรทำยังไงก็ยังไม่รู้อีกเสียด้วยใช่ไหมแต่ก็รู้อยู่เป็นส่วนมากส่วนที่ไม่รู้ก็มีน้อยหน้าที่ของคารวะทำกับพระทำยังไงหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา
สามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อมิตรทานนั่นออกจากมุขปากพระบรมศาสดาอีกจะด้วยหน้าที่ของพระที่นี่หนึ่งห้ามให้กระทำความชั่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามชี้ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมหกบอกทางสวรรค์ให้นั้นตั้งกฎหมายกีดกันพระไม่ให้พระสอนโยมบ้าจริงจริงถูกไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นกฎหมายกฎหมู่กฎพระกฎพวกไม่รองดูคำสอนในพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเอ้าหลักที่ยึดมั่นทำเป็นโรคกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นเฮริความละอายต่อบาปเฮริความละอายต่อบาปโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปถ้าทำสองประการนี้มีอยู่ในหัวใจชาวโลกแล้วก็ปกครองกันอยู่ถ้าไม่มีอยู่ในหัวใจชาวโลกนี้แล้วก็ปกครองกันไม่อยู่ใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นเอ้าถ้าไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปมันก็ไปล่วงละเมิดศีลห้าใช่ไหมนั่นนั่นนั่นเพียงศีลห้าเท่านั้นถ้าชาวโลกมีกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งเพียงงบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วใช่ไหมทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ดายล่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ดายศีลศาสดาอื่นไม่ใช่ดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ดายอยากจะถือเลิกดียามดีผู้นั้นก็คือสุปฏิปันโนเราดีๆนี่เองใช่หรือไม่ท่านมหาใช่ไหมเออนั่นแหละนี่เอ้าประเทศของเราชาวโลกของเรามีมนุษย์เท่าใดก็ประมาณ 5,000 ล้านใช่ไหมท่านมหาเออคน 5,000 ล้านนี้มีชิ้น5พอล้านคนไหมคงจะจุดๆไม่มีใช่ไหมนั่นเอ้าประเทศจีนมีพลเมือง 1,000 ล้านคนมดประเทศมีความอื่นคนไหมมีชิ้น5บริบูรณ์ไม่ใช่ดาล่วงละเมิดชิ้น5คำว่าไม่ใช่ดาล่วงละเมิดชิ้น5หมายความว่าเห็นว่ามันเป็นเวรเป็นภัยจริงๆมึงเถอะยุงตัวนี้มึงมากัดกูถ้ากูไม่รักษาศีลกูจะเอาให้มึงเรียบอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเนอะเพราะเสียดายอยู่เป็นโคปาละศีลถูกไหม อริยกันตังปสังสิตังคืออริยกันตศีลของพระโสดาบันเป็นต้นไปพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาก็หมายเอาพระโสดาบันเป็นต้นไปตามก่อนนั้นลงมาอย่าเอามาเอ่ยเลยทำไมจึงมีโลกีมาปนเปศาสนาพุทธมากก็เพราะเอาลูกเขยไปนั่งเตียงเดียวกับพ่อตาใช่ไหมใช่ไหมท่านมหาพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระธรรมทั้งนั้นบัณฑิตโตขรมาวสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือพระโสดาบันเราดีๆนี่เองไม่ใช่อื่นใครเลยจึงให้ปฏิบัติทั้งเล่มนับแต่จตุกะกรรมกิเลสไปจนถึงเกียรติคร้านทำการงานมีโทษหกเป็นคุมของพระโสดาบันทั้งนั้นนั่นนั่นศีลห้าประการนี้คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิดนั่นนั่นแต่กระเจิงเลยผู้ไม่พอใจใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นสุดสุสังรพเตปัญญัง
ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญายะปริสุทธิ์สติ

คลจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเหตุนั้นจึงบัญญัติว่าวิปัสสนาธุระธุระทางปัญญาคือปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดผู้จะมีศีลบริสุทธิ์ผู้ที่จะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้จะเห็นอนิจจังก็พระปัญญาอย่างเป็นหัวหน้าเลยยังกินสีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติพระโกนธัญญะอย่างเห็นอนิจจังชัดสารีบุตรโมกขลาก็เหมือนกันสารีบุตรก็มาจากศาสดาอื่นโมกขลาก็เหมือนกันมาจากสนชัยปริภาชกใช่ไหมท่านมหาพอได้ฟังพระอัจฉริยเทศอันนี้จังให้ฟังแล้วก็สำเร็จพระโสดาบันใช่ไหมพอเดินมาไปเจอกันกับพระโมกขลาพระเนรัตกันไปแล้วเพื่อนมาจากไหนวันนี้ดูหน้าตาผ่องใสมากคงจะได้ทำอันพิเศษมาเล่าให้ฟังให้กันฟังดูดูเราไปเจอพระองค์หนึ่งมาเดี๋ยวนี้เพื่อนทำอะไรเกิดแต่เหตุทำอะไรดับแต่เหตุเพื่อนคืออนิจจังนั่นเองเข้าใจแล้วเพื่อนไปเถิดพวกเราออกนี้จากสนชัยปฏิภาชกเถิดก็ได้ลาสนชัยปฏิภาชกออกไปพระเจ้าวาน500คนพวกท่านคนฉลาดไปหาพระโคดมซะคนโง่มาหาเราเถิดด้วยนั่นพอท่านสองพระองค์นี่ไปแล้วเงียบเหงาในสนชัยปฏิภาชกนั่งไปบวชกับพระบรมศาสดาพระโมกขลาก็7วันก็สำเร็จพระอรหันต์ภาษารีบุตร15วันภาษารีบุตรและพระโมกขลาสร้างบารมีมาแต่ครั้งไหนครั้งพระเจ้าอโนมทัศสีพระพุทธเจ้าอโนมทัศสีแต่ก่อนเป็นสารทดาบทไปกราบไหว้พระเจ้าอโนมทัศสีพระอโนมทัศสีมาพักอยู่ที่แห่งหนึ่งพอไปเห็นสาวกว่างซ้ายว่างขวาก็เลื่อมใสคนหนึ่งเลื่อมใสสาวกบ้างขวาคนหนึ่งเสือเลื่อมใสสาวกบ้างซ้ายก็ปรารถนาเป็นสาวกบ้างซ้ายบ้างขวาก็เลยจิตก็เลยฟุ้งซ่านก็เลยไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์ส่วนลูกศิษย์ของท่านทางละหมื่นคนสำเร็จพระอรหันต์ไปหมดแล้วนั่นเป็นสรถดาบทยังเหลือแต่ท่านก็เล่าให้พระพุทธเจ้าอโนมทัศสีฟังข้าพระองค์ขอปรารถนาเป็นสาวกเบื้องซ้ายก็เบื้องขวาคนหนึ่งก็เบื้องซ้ายแต่นี่ต่อไปในอนาคตโน่นจะมีพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมเพราะเธอทั้งหลายจะได้เป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาองค์นั้นจริงจริงนั่นอโนมทัศสีชนุตตโมวัตโตโมโรกปัตโชโตนารโทรสารถีวัตมุตโรสัตตะสาโลสุเมโทอปติภุคโรสุชาโตสัพพโลกัคโคปิยทัศสีนราตโภอัฏฐทัศสีกาลุนิโคธรรมทัศสีตะโมนุโทสิทธัตโทอสโมโลเกติสโสจะจิตโสจะวัตตังวโรพุทโสจะวัตโรพุทโววิปัสสีจะอนุปโมสิกขีสัพพิโตสัทธาเมตตาภูสุขทายะโกกะกุสันโทสัตวาโหโกนาคมโนรนันจโหกัตโปชีสัมปันโนโคตโมสักยะปุงคาโวนั่น14 15 16 17 18 19พระองค์ถึงอย่างนั้นก็ยังไปเลื่อมใสศาสดาอื่นอยู่นั่นมีที่อ้างอิงมากพระพุทธศาสนาลัทธิอื่นมีที่อ้างอิงอย่างนี้หรือไม่เปล่าเลยอีพ่ออีแม่กูใช่

0: ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นถูกไหมท่านมหาถูกต้องนั่นสิบสี่คงสิบเก้าพระองค์ใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นถูกไหมนั่นนั่นนั่นพระพุทธเจ้าล่วงไปมากกว่าอสงไขยอสงไขยเลยจะกลับก็อสงไขยอสงไขยกลับแล้วล่วงไปจะมาในข้างหน้าก็เหมือนกันก็หมวงกังใช่ไหม นั่นนั่นนั่นนะมีคำสอนอันเดียวกันเลยไม่ได้ลบล้างพรบกันเลยถึงแม้จะปรารถนาปัญญาที่กลับศรัทธาที่กลับวิริยาที่กลับก็ตามแต่คำสอนเป็นอันเดียวกันเลยมาตรัสรู้อริยสัจสี่เหมือนกันมาเทศธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเหมือนกันนั่นนั่นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบใจสิกขาหรือไม่มันก็ครบอยู่ในตัวอัตถังสิโกมโกสยาธิรังสมาธิขีสังคโปวาจากัมมันโตอาชีววายโมสติสมาธินั้นก็คือตรายสิกขาเราดีๆนี่เองใช่ไหมนั่นใช่ไหมท่านมหาเพราะแต่ก่อนยังไม่ได้ทันบัญญัติปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อริยสงฆ์นิสกีปฏิตี30ปาจิตี92ปาฏิเทศนีย4เสชีวะ75อธิกรณะสมถะ7อันใดอันหนึ่งเลยก็สำเร็จพระอรหันต์ไปซะดอกบัวมันกำลังจะบานพอได้รับมันก็บานออกเลยดอกบัวที่เรามีแต่ครั้งพุทธกาลหรือไม่หรือครั้งนี้ก็มีอยู่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นดอกบานก็บานเต็มภูมิเหมือนท่านผู้ค้นเป็นพระอรหันต์ไปแล้วดอกต่ำกว่านั้นนั่นลงมาก็คือพระอนาคามีต่ำกว่านั้นลงมาก็สักคาคามีต่ำกว่านั้นลงมาก็คือพระโสดาบันใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเสมอน้ำและใต้น้ำก็พวกที่ถือผีก็ถือแล้วก็ถือรับที่อื่นก็ถือใต้น้ำนะปะปนกันอยู่หรือเสมอน้ำนั่นนั่นมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นถูกไหมนั่นนั่นทำไมจึงมีผู้ถือศาสนาพุทธน้อยนะทำไมจึงมีปริญญาเอกน้อยนักเพราะเขากำลังเรียนกอสระอากาขอสระอาขาอยู่ใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สูงส่งไม่เป็นฐานันดรศักดิ์ผู้บารมีอ่อนจะมาเลื่อมใสเลยไม่เป็นฐานันดรของแมลงวันจะไปเลื่อมใสแมลงผู้ใช่ไหมนั่นนั่นกรรมุนาวัตติโลโกชัดโลกเป็นไปตามกรรมใครอยู่ระดับใดก็เลื่อมใสระดับนั้นใช่ไหมแมลงวันก็มีอภินิหารกินมูดคูดใช่ไหมแมลงหวีก็เหมือนกันไส้เดือนก็เหมือนกันเครื่องพิสูจน์พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่เลือกเฟ้นใช่ไหมนานาจิตตังนานาธรรมังทำแต่ละบทละบาทส่งต่อพระนิพพานหมดพระพาหิยะผ่านมาเป็นฆราวาสพอพระบรมศาสดามองเห็นทราบแล้วโยมคนนี้จะสำเร็จปฏิสัมภิทาถีในขณะนี้เขาจะถามเราอย่างนั้นเราจะตอบเขาไปอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจอย่างนั้นพระบรมศาสดาพอมองเห็นพรับเดียวรู้จักเลยเพราะกระแสธรรมะขององค์ท่านแข็งแกร่งทีนี้โยมคนนั้นก็บอกว่าพระบรมศาสดาเทศให้เก้าฟังด้วยเวลานี้เรากำลังบิณฑบาตอยู่ไม่เป็นฐานะบางทีพระบรมศาสดาสิ้นลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเก้าสิ้นลมปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยาก เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเออครับพอแล้วเขาบารมีแก่ก้าวมาแล้วแต่ข้างพระเจ้ากัสสปะเลื่อนแผลบันไดใช่ไหมท่านอาจารย์มหาเออน่ะถูกต้องดีเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นครับพอแล้วนั่นคืออะไรคือรวมพลไตรสิกขาแล้วอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งรวมพลกันเป็นอันเดียวในปัจจุบันถอนอัตวาทุปาทานแตกกระเจิงเลยคือไม่สำคัญว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่สำคัญว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นเราที่นี่อัตวาทุปาทานก็แตกกระเจิงเลยที่นี่ความหลงทั้งหลายก็แตกไปด้วยก็กลายเป็นวิชาจรณะสัมปันโนอวิชอัตวาทุปาทานก็แตกไปเลยความเห็นว่าตนตัวเราเขาจับบุคคลไม่มีในขณะนั้นเลยเพ่งเลยคำเดียวเพ่งครับเลยเหมือนสวิตไฟฟ้าเปิดนี่ก็ปั๊บนั่นเลย นั่นไปเลยนั่นผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วทำแต่ละวัฏฏบาทส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นที่ท่านเทศมากก็เรียกทีฆวัตเทศขนาดกลางก็เรียกว่ามัชฌิมวัตมัชฌิมวัตเทศขนาดย่อก็เรียกจุลวัตหรือเอกวัตหรือเอกนิบาตย่นลงในปัจจุบันเลยไตรสิกขาย่นลงในปัจจุบันไตรสิกขาของพระโสดาบันไตรสิกขาของสัพพทาคามีไตรสิกขาของพระอนาคามีไตรสิกขาของพระอรหันต์ไตรสิกขาของพระปัจเจกไตรสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้ในปัจจุบันปัจจุบันพระโสดาบันปัจจุบันสัพพทาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์ปัจจุบันพระปัจเจกปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีญาณสัมปยุตต่างกันปัจจุบันของช้างปัจจุบันของราชสีจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้เพราะน้ำหนักต่างกันนั่นนั่นนั่นบุคคลก็เหมือนกันบุคคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตาขีณาจบทั้งเพศหญิงและเพศชายบุคคลพระอนาคามีบุคคลพระสักทาคามีบุคคลพระโสดาบันจะเอามาเทียบกันไม่ได้มุขคนบิดามารดาก็จะเอามาเทียบกันไม่ได้จะแตะตูดเขกหัวก็ไม่ถูกใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะครบทั้งนั้นพระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตยอาศัยธรรมเป็นหลักธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยก็ตามอัตตาธิปไตยก็ตามโลกาธิปไตยก็ตามต้องอาศัยธรรมาธิปไตยเป็นดิ่งถ้าปีนธรรมาธิปไตยเราก็ไปไม่รอดเป็นหน้าที่ชาวพุทธจะขบให้แตกทั้งนั้นพระบรมศาสดาสอนคนให้ฉลาดไม่สอนคนให้โง่ฉลาดนั่นเองจึงจะไปชนะโง่ปัญญานั่นเองจะไปชนะโง่นั่นสติปัญญาแข็งแกร่งกว่าความหลงและก็ข้ามทะเลหลงในที่นี่เลยไม่ได้ข้ามทางอื่นข้ามทางอื่นก็ขาฉีกตายใช่ไหมข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงพระพุทธศาสนาสอนให้ชนะกิเลสของตนไม่ให้ถอดสอนให้ชนะทางอื่นชนะทางอื่นมีดาดื่นทมเถพระบรมศาสดาไม่ได้เอามาปนเปชนะก็ชนะความหลงของตนแพ้ก็แพ้ความหลงของตนอยู่ที่เมืองไทยนั่นนั่นนั่นแต่ชาวโลกถือไปชนะทางอื่นมันก็ยิ่งตื่นไม่พบนั่นนั่นถูกไหมเอ้าใครเป็นผู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเลยพระอรหันต์จำพวกเดียวหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเหตุนั้นจึง ชนะความหลงของตนไปซะสุขของคฤหัสถ์ก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่กายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินสุขเกิดแต่ทำงานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายไปเหตุนั้นจึงหาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซะข้ามทะเลหลงของตนด้วยรัดนิ้วมือเดียวเลยเพราะความฉลาดแข็งแกร่งมาแล้วเอ้าพระไตรปิฎกย่นออกมาเป็น3ไตรแปลว่า3ปิฎกกายปิฎกวาจาปิฎกใจพระปรมัตถ์กมัฏฐาธิกายวาจากายว่าเป็นทิกานิบาตท่านมหาว่าเป็นทุกขานิบาตก็มัดเข้ากับกายกับใจว่าเป็นทุกขานิบาตมัดเข้ากายกับใจพูดเอาใกล้ๆที่ตาเห็นนี่นึกคิดแล้วก็ล่วงไปพูดออกมาแล้วก็ล่วงไปล่วงไปหายใจเข้าแล้วก็ล่วงไปหายใจออกแล้วก็ล่วงไปมีทั้งเกิดทั้งแปรทั้งดับหาระหว่างไม่ได้ใช่ไหมนั่นไฟที่เป็นติดกันเป็นแสงมันเกิดดับเร็วนักก็จนเป็นพืชเป็นสันสติติดต่อกันใช่ไหมนั่นอันนั้นเป็นรอบใหม่หรือรอบเก่านั่นก็รอบเก่าเข้ามานั่นเองใช่ไหมอันพูดอยู่นี่เป็นรอบใหม่หรือรอบเก่าก็รอบเกิดดับของเก่านั่นเองใช่หรือไม่วจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารท่านนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยใช่หรือไม่ท่านมหา
1: คร
0: ับ ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคำว่าวหารก็หารลงมาถึงปัจจุบันใช่ไหมเหตุนั้นจึงยันปัจจุบันปัจจุบันนันจะโยธรรมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแง่นคอนแคลนเลยผู้นั้นแม่กล่าวตู่ตนด้วยผู้นั้นแม่กล่าวตู่พระพุทธศาสนาด้วยอาศัยปัจจุบันเป็นทางเดินเรือเป็นทางเดินมัดเมื่อข้ามพ้นไปแล้วปัจจุบันก็ไม่ติดอยู่อาศัยไตรสิกขารวมพลในปัจจุบันฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันจิตตะเอาใจพักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันคุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีแล้ววิสัยศรัทธาทำเป็นพระธรรมมีกำลัง5อย่างศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและเลือกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้อินทรีย์5ก็เรียกพระเป็นใหญ่ในจิตของตนในจิตธุระของตนเป็นเชือก5เกลียวเหนี่ยวอยู่ที่ปัจจุบันใช่หรือไม่นั่นอาศัยปัจจุบันเป็นทางเดินมัดเอกมัดสมาธิสมาสังกัปปวาจากัมมันโตอาชีววายโมสติสมาธิเป็นเมืองขึ้นของสมาธิสมาธิพระโสดาบันสมาธิพระสักทาคามีสมาธิพระอนาคามีสมาธิพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนสมาธิจบแล้วเห็นชอบแล้วพ้นชอบแล้วหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วเรียกสมาวายญาณสัมมาญาณะแล้วบริบูรณ์แล้วสัมมาทิฏฐิของพระโสดาบันเห็นเป็นเอกเทศพ้นกิเลสเป็นเอกเทศไม่ขบถคืนสัมมาทิฏฐิของสักทาคามีก็มีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์จบแล้วพระอนาคามีเป็นสัมมาทิฏฐิละเอียดไปแล้วเห็นชอบไม่มีโลภไม่มีโกรธแล้วแต่หลงของท่านมีอยู่บ้างพระโสดาบันเห็นชอบแล้วในเบื้องต้นเห็นชอบว่าไม่เสียดายล่วงละเมิดศีล5นั่นเองสิ่งไหนไม่เสียดายล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายล่วงละเมิดลงลุยหลุมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจใช่ไหมเราไม่เสียดายลงลุยหลุมมูด

มันหนักไกลไหมมันก็ไม่หนักไกลใช่ไหมทำไมจึงไม่ใช่ได้เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมนั่นเรียกว่าเห็นแล้วไม่ขบวนคืนนะโมพระโสดาบันนอบน้อมไม่ล่วงละเมิดศีลห้าแต่นะโมพวกเรานั้นน้อมน้อมเรียกน้อมผาน้อมหวัดน้อมมือใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นถ้าผู้ใดฝันหาเลขหาผาหาบัตรหาเบอร์อยู่คนนั้นไม่ใช่พระโสดาบันเนอะถ้าสำคัญว่าเลขหาบัตรเบอร์มันจะเป็นทรัพย์สมบัติพวกนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมนุษย์วิบัติใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นมนุษย์วิบัติก็สวรรค์วิบัติก็พรหมวิบัติก็นิพพานวิบัติเหมือนกันใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นพูดเฉียงเพลงเพลงเพลงเลยเพราะเราเห็นอย่างนี้ท่านผู้อื่นเห็นอย่างไรก็ขออภัยด้วยเราเห็นอย่างไหนเราก็ยืนยันอย่างนั้นความยืนยันในทางที่ถูกไม่เป็นอัตวาทุปาทานนั่นถ้าอย่างนั้นพระบรมศาสดายืนยันอริยสัจสี่จะไม่เป็นอุปทานหรือมันก็ไม่เป็นเพราะยืนยันตามอริยสัจพระจริงอย่างประเสริฐนั่นนั่นนั่นใครเป็นผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นหรือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลย นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นถูกไหมนั่นนั่นนั่นนั่นโยนิสีชลาภุชะเกิดในคันอันทชะเกิดในฟองไข่สังเสทชะเกิดในเท่าใครอุปปาทิกะเกิดผุดขึ้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแต่ยังไม่มีคิวต้องมาเป็นลำดับลำดับลำดับลำดับลำดับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มาเทศเอาได้เพียงเขาโคเท่านั้นถึงอย่างนั้นส่วนคนโคไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็นับเป็นหลายล้านหลายโกดใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอันนี้กสะตะโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดที่ล่วงไปแล้วก็มากกว่าร้อยโกดที่จะมาในข้างหน้าเข้ามามากกว่าร้อยโกดเป็นคำสอนอันเดียวกันเลยไม่มีปาราชิกแปดไม่มีอริยสัจแปดอริยสัจสี่เหมือนกันนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเขียนว่าพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดใช่ไหมนั่นมดไตรโลกธาตุเนี่ยมาบ้วนทำลายขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงใช่ไหมนั่นนั่นนั่นตกใส่หน้าของใครของมันเลยทุ่งกุลาร้องไห้น่ะมันกว้างขวางเอาคนไปยืนเป็นคิวแถวบ้วนทำลายขึ้นฟ้าดูหรูมันก็ไม่ถึงใช่ไหม นั่นนั่นนั่นนั่นเอ้ามีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมจึงมีผู้ทำผิดผู้ทำผิดก็ไปเป็นพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำถูกก็ไปเป็นพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันพระเทวทัตก็ไปเป็นพยานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุภพุทธะก็ไปเป็นพยานพระสัมมาสัมพุทธเจ้านันทมานพก็ไปเป็นพยานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครุกรรมกรรมหนักส่วนกรรมเบาก็ยังมีอีกอโผผู้ล่วงละเมิดผู้ไม่ล่วงละเมิดเป็นโสดาบันสักตาคามีนาคามีอรหันต์ก็ไปเป็นพยานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันใช่ไหมผู้ไม่จับมันก็ไม่ร้อนใช่ไหมนั่นนั่นมันก็เป็นพยานทั้งสองฝ่ายใช่ไหมนั่นนั่นทีนี้หลวงปู่ไปยิงนกเขาตั้งแต่อายุ15ปียิงด้วยไม้สางด้วยก้องเป่าปึ๊ดขึ้นไปก็ถูกมันถูกนกเขาตัวขนาดนี้น่ะมันจับอยู่ประมาณ10เมตรตกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กลงมาข้างนั่นบ้างข้างขานี่บ้างปึ๊ดลงมาใกล้ๆไงผ่านแขนงไผ่อันนั้นบ้างอันนี้บ้างก็แก๊กก็แก๊กลงมาพอมาตกลงนี่หลวงปู่ก็ถอดลูกศรออกก็สองคำเลยตายมึงมาทำกูทำไมไอ้ระยำมันจะว่าอย่างนั้นกูจะให้ไม่ให้มึงแล้วกูจะจองเวรมึงมันจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ทราบก็สองคำเลยใจขาดตายกูก็ไม่อยากปิ้งมึงเลย
กูสลดใจเนื่องจากนั้นทีนี้พอทำอยู่15แต่อายุ15ปีพอถึง2530หลวงปู่ก็ระเบิดขึ้นนี่โรคหัวใจตีบนี่เอานี่นี่นี่โรคหัวใจตีบส่งเลือดไม่ทันนั่นแหละที่ยิงนกเขานี่เองนั่นนั่นกรรมตามสนองในปัจจุบันชาติลูกหลานเอ๋ยอยู่นี่คงไม่พอ80ก็ใช้คำว่าลูกหลานซะนี่นี่นี่ตามมาถึงแล้วนี่หลวงปู่ไปตอนโคก็ตามมาถึงแล้วเป็นโรคไส้เลื่อนนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นหลวงปู่ไม่ให้โคไม่ให้ควายขี้ควายตัวหนึ่งเอามาเทียมไถมันก็ทำท่าจะขี้เออแต่ก่อนมึงก็กินอยู่ดีๆเออกูเอามาเทียมไถทำไมมึงจึงทำท่าจะขี้ไม่ไปก็ไล่มันไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรคท้องผูกแล้วไม่สัญญาถ่ายมันก็ไม่ถ่ายนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นหลวงปู่ไปตอนโคตัวเดียวเท่านั้นก็ตามมาแล้วเป็นโรคไส้เลื่อนนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นหลวงปู่ชอบกินตับกบแต่เป็นเด็กเลือกโคมันก็มาเป็นถุงน้ำดีแล้วนี่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นสิ่งที่ทำดีก็มีแต่ไม่เอามาพูดนี่สิ่งที่ทำชั่วเนี่ยในปัจจุบันในชาตินี้เองไม่ต้องพูดละชาติก่อนนั่นนั่นหลวงปู่เอามือกอบอุจจาระองค์หลวงปู่มั่น3ปีเดี๋ยวผู้ไว้เต็มตัวเหยียบขี้วัวเต็มเท้าจะมาผูกเลขไม่ยอมนะนี่นี่กอบอุจจาระองค์หลวงปู่มั่น3ปีห้องถ่ายของหลวงปู่ก็มี6อันไม่มีใครไปร่วมเลยหลวงปู่ทิ้งให้หมู่แล้วนั่นนั่นอันนี้สงเวลาหลวงปู่ป่วยก็มีผู้แยงเข้าไปป่วยถ่ายไม่ออกแยงเข้าไปก็ออกมาในระหว่าง2510ก็อานิสงส์กอบอุจจาระหลวงปู่มั่นนั่นเองนั่นเห็นในปัจจุบันชาติเลยพี่น้องชาวพุทธเอ๋ยทีนี้ในทางชั่วก็เห็นในทางดีก็เห็นในปัจจุบันเลยชาติก่อนไม่ต้องเล่าชาตินี้พอแล้วก็เป็นพยานเอกแล้วชาตินี้นั่นทีนี้เอ้าถ้าผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมผู้ได้ในมาในทางที่ไม่ชอบเขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ใช่ไหมก็ฝืนเครื่องเต็มทีใช่ไหมนั่นผู้ที่ถือมามีบุญมีบาปพวกอยู่ร่วมโลกกันถือมามีบุญมีบาปเขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ก็แตกกระเจิงกันแล้วใช่ไหมนั่นแล้วแต่กับพิจารณาเอาใครเป็นผู้ถือมามีบุญมีบาปแตกกระเจิงกันแล้วไม่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพระก็แตกกระเจิงกันแล้วปั้นไม่ติดเลยเหมือนเข้าตกน้ำใช่ไหมนั่นผลของกรรมตามสนองใช่ไหมนั่นกรรมโมนาวัตติโลโกทั้งโลกเป็นไปตามกรรมทีนี้ต่อไปนี่แล้วก็หมดเวลากันใช่ไหมแต่คำสอนของพุทธเจ้าไม่หมดเวลาเลยความเปื่อยความเน่าก็ไม่มีเอวังก็ไม่มีนิพพิตังก็เปื่อยเน่าอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความตายก็แขวนคออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีนิพพิตังเลยก็มีนิพพิตังก็สมควรเวลาแต่พวกเราพูดเท่านั้นแต่ทำทั้งหลายไม่ลงธรรมะเลยทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับไม่ลงธรรมะเลยใครจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ตามเป็นจริงก็เป็นเรื่องของผู้รู้และผู้ไม่รู้ไม่เป็นเรื่องของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะมาเชื่อเชิญให้รู้ใช่ไหมนั่นถูกไหมเอ้าพระบรมศาสดาพูดธรรมชั้นสูงเรารู้สมมติตามเป็นจริงของสมมติเรารู้วิมุตติตามเป็นจริงของวิมุตติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่สมมติก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมติถ้าเราติดอยู่ในวิมุตติก็เรียกว่าเราไม่รู้วิมุตตินะพระบรมศาสดาอดีตอนาคตปัจจุบันเราก็รู้ทั้ง3การแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้ง3แต่อาศัยปัจจุบันเป็นผู้เดินมรรคเอ้าพระอนาคามียังมีกิเลสอยู่มีลักษณะอยู่
มีโหนเอกอยู่มีตำราอยู่ที่เด็กของพระอนาคามีมีนิดเดียวเป็นผู้แรกกว่าเขาก็สำคัญตัวว่าแรกกว่าเขาสำคัญตัวว่าเล็กกว่าเขามันก็ถูกแล้วทำไมจึงมีกิเลสเพราะสำคัญตัวเป็นผู้เล็กกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาพูดถ่อมตนนึกถ่อมตนก็ยังมีกิเลสอยู่เป็นผู้เล็กกว่าเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขานี่ก็ถ่อมตนมากก็ยังมีกิเลสอยู่นึกในใจเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเล็กกว่าเขานี่เย่อหยิ่งก็สมควรอยู่มีกิเลสเป็นผู้เล็กกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขานี่ถ่อมตนบ้าเป็นผู้แรกกว่าเขาเอาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวแรกกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็สำคัญถูกแล้วทำไมจึงมีกิเลสเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวแรกกว่าเขาน่ะทำไมจึงมีกิเลสเป็นผู้แรกกว่าเขาสำคัญตัวแรกกว่าเขาอันนี้เย่อหยิ่งก็สมควรมีกิเลสเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเนี่ยก็เจ้าหญิงเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาก็สำคัญถูกแล้วทำไมจึงมีกิเลสส่วนพระอรหันต์ไม่สำคัญตัวในที่ใดๆเลยใช่หรือไม่ท่านมหานั่นนั่นนั่นนั่นนั่นใช่หรือไม่ถูกไหมส่วนพระอรหันต์ไม่สำคัญตัวในที่ใดๆเลยมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระอรหันต์รักษาจิตหรือไม่ทำไมรักษาจิตท่านเลยเพราะจิตของท่านไม่มีอุปาทานไม่สำคัญตัวอยู่ในจิตไม่สำคัญจิตว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่สำคัญว่าผู้รู้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่เอามาพูดเฉยๆหรือพระบรมศาสดาถ้าพระบรมศาสดารักษาจิตอยู่พระบรมศาสดาก็ต้องเป็นคนคุมนักโทษเพราะเกรงว่านักโทษจะมาทำอันตรายแก่ตนด้วยเกรงว่านักโทษจะลักหนีด้วยเหตุนั้นท่านผู้พ้นไปแล้วจึงไม่ได้รักษาใจเพราะใจไม่มีโทษแล้วจะรักษาทำไมแต่พวกเราไม่รักษามันก็ผิดจริงๆเพราะพวกเรายังไม่พ้นใช่ไหมท่านมหาถูกไหมขี้เกียจพูดด้วยก็ให้คะแนนถูกเลยตะพึดตะพือใช่ไหมของใหม่ไม่มีมีแต่ของเก่ามรรคผลนิพพานก็เป็นของเก่าบาปก็เป็นของเก่าบุญก็เป็นของเก่ามรรคผลนิพพานก็เป็นของเก่าของใหม่ไม่มีแต่ของเก่าที่ควรเว้นก็มีของเก่าที่ควรทำให้แจ้งก็มีเอสาธรรมวจนันตนุพระธรรมเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าโลกโกรธหลงก็เป็นของเก่าไตรสิกขาเพื่อจะชำระโลกโกรธหลงก็เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ผู้ดื่มสุราก็เป็นของเก่าผู้เว้นมาก็เป็นของเก่าเหมือนกันผู้เล่นเลขเล่นผาก็เป็นของเก่าผู้ที่เขาเว้นก็เป็นของเก่าเหมือนกันไม่ใช่ของใหม่เกิดแก่เจ็บตายเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่มรรคผลนิพพานก็เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เอสาธโมสนันตนุพระธรรมเป็นของเก่าเองไม่ใช่ของใหม่เลยแต่ของเก่าที่ควรเว้นก็มีของเก่าที่ควรปฏิบัติก็มีก็แล้วแต่ผู้ใดจะเลือกถูกถ้าไม่ถึงพระโสดาบันแล้วมันก็ไปบานหน้าบุญพระโสดาบันบานหน้าเข้าสู่พระนิพพานไปถึงพระอนาคามีบาปของพระโสดาบันก็ไปจบกันที่พระอนาคามีส่วนพระอรหันต์เหนือบาปเหนือบุญไปซะมาทำชั้นสูงมาเถิดลูกหลานเอ๋ยอย่าไปอยู่ที่นั้นพ่อข้ามมาแล้วที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้อที่ลูกที่หลานอยู่นั้นมันวุ่นวายมันคัดข้อเพราะกิเลสยังมีอยู่กับลูกหลานที่นี่ไม่มีกิเลสนี่คล้ายๆกับพระบรมศาสดาต้องเรียกอยู่ไฟไหม้หัวของพวกเธอทั้งหลายอยู่พรุ่งนี้พวกเธอจึงจะดับมันจะถูกไหมทำชั้นสูงท่านมหาทำไมพระพาหิยะไม่ได้เรียงปฏิจจสมุปบาทผมเข้าใจว่าที่พระบรมศาสดาเรียงปฏิจจสมุปบาทนั้นเพราะให้สมภูมิพระองค์และเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดยกกระทาหอนเช่นโซ่
มันคล้องคออยู่นี่ตัดปลอกไหนขาดมันก็ขาดไปเท่านั้นไม่จำเป็นจะไปทุบทุกปลอกที่ไปทุบทุกปลอกก็เพื่อให้รู้จักความหมายให้สมบูรณ์พระองค์ใช่ไหมใช่นะที่นี่อุปทานทั้งปวงอัตวาทุปาทานชนะถ้าชนะอัตวาทุปาทานแล้วกามุปาทานถือมันในกามทิฏฐุปาทานถือมันในทิฏฐิและความเห็นศีลปฏุปาทานถือมันในศีลพรตอัตวาทุปาทานถือมันวาทะวาตนวาตูถ้าชนะอัตวาทุปาทานแล้วอุปทานทั้งปวงก็แตกกระเจิงใช่หรือไม่ท่านมหาใช่ไหมไม่ต้องเรียงแบบอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปอายตนะภัสสาเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะโสกะเปรตเทวทุกขโทมนัสอุปายาสไม่ต้องอนุโลมปฏิโลมก็ได้ใช่ไหมที่นี้ที่ว่าพระอรหันต์มีอยู่ในโลกเท่านั้นองค์เท่านี้องค์นั้นพูดเป็นบุคคลาธิษฐานเพื่อให้รู้จักความหมายไอ้ที่แท้พระอรหันต์ผีบ้าอะไรจะมาอยู่ในโลกถูกไหมท่านมหาเพราะพูดเป็นบุคคลาธิษฐานเพื่อให้รู้จักความหมายใช่ไหมถูกไหมที่พระบรมศาสดาสวยมุติสุขอยู่เท่านั้น7วันเท่านี้7วันเป็น49วันนั้นก็พูดตามสมมุติไอ้ที่แท้พระบรมศาสดาสำคัญตัวอยู่ในที่ใดใครก็ไม่รู้ใช่ไหมท่านมหาทีนี้ที่ให้สรรเสริญว่าพระโมคคัลลาฤทธิ์มากเดชมากแล้วก็เก่งทางฤทธิ์เดชพระสารีบุตรเก่งทางปัญญาพระอนุรัตถะเข้าฌานเร็วทันพระองค์แต่ก็ไม่เที่ยวพระองค์ใช่ไหมพระศรีวลีมีลาภมากแต่ก็ไม่เที่ยวพระองค์ใช่ไหมพระสารีบุตรมีปัญญามากแต่ก็ไม่เที่ยวพระองค์พระอานนท์จำพระพุทธสูตรเก่งแต่ก็ไม่เที่ยวพระองค์ใช่ไหมผมเข้าใจอย่างนั้นผมว่าถ้าจะเสมอพระองค์หมดที่พระองค์ก็มีภูมิเท่าสาวกมันก็ไม่ถูกถูกไหมเพราะมีปัญญาเก่งกว่าหายใจเข้าข้างหนึ่งแล้วลึกชาติถอยหลังในจังละล้านพระบรมศาสดาเวทไม่ทำให้ต้องการแป๊บเดียวเท่านั้นใครจะเสมอเหมือนไม่มีเลยจึงสมฐานะว่าเป็นสยามภูจึงเป็นสมฐานะว่าโลกเวทูรู้แจ้งโลกสาวกโลกเวทูเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งก็เรียกว่าโลกเวทูได้เหมือนกันแต่ไม่เที่ยวพระบรมศาสดาเรียกว่าสาวกโลกเวทูไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธโลกเวทูรู้แจ้งโลกรู้หมดทุกอย่างไม่เสมอเหมือนพระองค์เลยสัตว์ตัวไหนมาจากไหนจากไหนรู้จักหมดจะไปไหนก็รู้จักหมดไม่ว่าจะไม่ต้องการพระบรมศาสดาแต่พวกเราไม่เที่ยวพระบรมศาสดาใช่ไหมพระนิพพานทรงพระนิพพานเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวไกลอนัตตาในพระนิพพานเป็นอนัตตาที่ลึกซึ้งอนัตตาในสังขารเป็นอนัตตาที่ตื้นก็ไม่ยุ่งเหยิงเป็นธรรมอันว่างที่ตื้นพระนิพพานเป็นธรรมอันว่างที่ลึกซึ้งมันก็หมดเรื่องเท่านั้นไม่ควรไปเถียงกันเลยเราพูดอย่างนี้สัพเพธัมมาอนัตตาติพระนิพพานก็เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่เป็นอนัตตาลึกซึ้งแต่เป็นของว่างที่ลึกซึ้งของว่างที่ไม่เกิดไม่ดับของว่างที่เกิดที่ดับก็คือสังขารนะว่างจากสัตว์จากบุคคลถ้าว่าพระนิพพานไม่ว่างใครเป็นเจ้าของพระนิพพานก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของพระนิพพานใครเป็นเจ้าของสังขารก็ไม่มีใครเป็นพระอรหันต์ไม่สำคัญตัวในที่ใดๆทั้งสิ้นส่วนยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดก็พูดไปตามชาวโลกเขาแต่ไม่สำคัญตัวว่าจะอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นยืนเป็นสักว่าเดินเดินเป็นสักว่าเดินนั่งเป็นสักว่านั่งนอนเป็นสักว่านอนยืนเดินนั่งนอนรับตื่นเป็นสักว่าเป็นสักว่ารู้เป็นสักว่าเห็นพระอรหันต์ไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้นใจเป็นสักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนา
ธรรมก็เป็นสักว่าธรรมไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรม

านุปัสสนาอดีตก็เป็นในสักว่าอดีตอนาคตก็เป็นในสักว่าอนาคตปัจจุบันก็เป็นในสักว่าปัจจุบันไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้ง3ท่านผู้พ้นไปแล้วไม่สำคัญตัวอยู่ในผู้รู้ไม่สำคัญผู้รู้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยรู้เป็นแต่สักว่ารู้รู้แล้วก็หายไปนึกขึ้นแล้วก็หายไปพูดออกมาแล้วก็ล่วงไปจะพูดคำในอนาคตก็ล่วงไปในอนาคตสังขารได้เกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นดับในอดีตสังขารได้เกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นดับในอนาคตสังขารได้เกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันคำพูดใดที่พูดแล้วก็ล่วงไปแล้วที่ปัจจุบันพูดปัจจุบันกำลังพูดก็ล่วงไปอีกนึกคิดขึ้นก็เหมือนกันหายใจเข้าออกก็เหมือนกันในโลกล้วนอนิจจังในโลกล้วนทุกขังในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนั่นภูมิธรรมะ

0: ในโลกเพื่อนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนั่นภูมิธรรมะชั้นสูงศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงรวมพลกันอยู่ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาจะอยู่คนละมุมโลกอยู่อันเดียวกันไม่ใช่หน้ากับตาจะอยู่คนละมุมโลกไม่ใช่นังกับเนื้อกับกระดูกจะอยู่คนละมุมโลกก็อัญญมัญญะอยู่ซึ่งกันและกันนั่นเอง
1: ด้วยพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณค่ามีประมาณและจะต้องมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เนื้อโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาทุกขณะลมปราณด้วยเมื่อเป็นอันนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่มาในที่นี้ก็ดีทั่วทั้งไตรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อถือ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะ

ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่เ

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ไม่ต้องมีการรัตนาอะไรกันก็ใช้ธรรมะปาฐกถาเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เราชาวพุทธทั้งหลายต่างก็หลั่งไหลกันมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์ความทรมานธรรมะที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งผู้ใดนำเอามาปฏิบัติเอามาใช้ก็จะมีความสุขมีความเจริญทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของพระศาสนาจนสากลโลกยอมรับว่าให้ยกให้เป็นวันสากลความสำคัญของพุทธเจ้าในสามวาระเกิดตรัสรู้และประกอบปรินิพพานทั้งที่องค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราชาวมนุษย์หรือชาวพุทธทั้งหลายคำว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งหลายจึงจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเอามาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐฝ่าสัตว์ดิฉานทั้งหลายเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองหาทางเสื่อมไม่ได้มีได้เลยตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะไม่ใช่น้อยๆวันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็นำเอามาเผยแพร่ให้พุทธบริษัทอันได้แก่มนุษย์ผู้ประเสริฐเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตท่านเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบเครื่องอยู่เครื่องอาศัย แล้ววันนี้ก็เป็นวาระหนึ่งที่เวียนวนจบครบรอบอีกปีหนึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเกิดวันตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานวันเกิดก็เรียกว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราจะพรรณนาตลอดระยะเวลาที่พระธรรมาทัพพุทธเจ้าองค์ทรงภารกิจอยู่แล้วแล้วก็มันมีมากมายแต่รู้กันเพียงว่าสามวาระนี้เป็นวันเดียวกันกับวันนี้จึงเป็นที่ยอมรับของปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมหาบุรุษนั้นย่อมมีอะไรที่แปลกแตกต่างจากปุถุชนธรรมดาแม้แต่การประสูติการตรัสรู้ปรินิพพานก็อยู่ในวาระเดียวกันถ้าคนละวาระเราก็ต้องทำงานนี้ถึง3ครั้งแต่ในวาระนี้เวลาเดียวเท่านั้นเราสามารถทำได้ถึง3อย่างทั้งวันเกิดของพระองค์เรียกว่าประสูติวันตรัสรู้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินปฏิปทาดำเนินตามเบื้องพระยุคุณระบาดของพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อศึกษาให้รู้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้พระธรรมาทัพพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความรู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกแง่มุมของจิตใจธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เหล่านั้นก็เป็นธรรมะที่หาที่เปรียบเทียบไม่ได้เป็นธรรมะโลกะวิทูคำว่าโลกะวิทูเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์ทรงสะสม พระบารมีมาตั้งแต่บำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาจนถึงบารมีเต็มฝ่ายได้มาประสูติและตรัสรู้ในปัจฉิมชาตินี้ก็ต้องใช้เวลายาวนานในการที่พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดยาวนานนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจำจากการฝึกหัดปฏิบัติธรรมติดมาในดวงจิตดวงวิญญาณขององค์ยังไม่มีวันที่จะหลงลืมแต่ละภพละชาติเนี่ยสายเลือดแห่งพระโพธิสัตว์นี่ทำอะไรแล้วมักจะไม่ค่อยไม่มีวันลืมฌานญาณจะไม่มีวันเสื่อมไม่ว่าจะกำเนิดเกิดเป็นอะไรก็ตามแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเล็กที่สุดก็ไม่เกินนกกระจาบใหญ่ที่สุดไม่เกินช้างเวียนว่ายตายเกิดมานานนับประมาณนี้ได้นรกที่ไม่ได้ไปคืออเวจีสวรรค์ที่ไม่ได้ไปคืออรูปประพรมไม่ได้ไปนอกนั้นพระองค์ทรงท่องเที่ยวไปหมดและแต่เห็นมีอยู่อเวจีก็จากอบายภูมิทำนรกธรรมดาแล้วก็ยังเห็นอีกภพหนึ่งนั่นคืออเวจีที่มันเป็นดินแดนที่ไกลที่สุดและดินแดนที่อายุการนานที่สุดสำหรับบุคคลที่พลาดพังร่วงสู่อเวจีคนเหล่านี้จะทำกรรมอะไรถึงไปสู่อเวจีก็ทำอนันตริยกรรมปิตุฆาตมาตุฆาตอรหันตฆาตหรือยุสงให้แตกความสามัคคีกันเป็นผู้นำทำให้สังคมแตกร้าวหรือเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าทำให้สังคมแตกร้าวและไม่สุจริตในการลงชีวิตทั้งกายวาจาใจเนี่ยนี่สำคัญถึงจะไปถึงอเวจีแต่นอกกระน้ำก็ไปแต่ไปสู่เขาเรียกอบายภูมิมันมีหลายสถานที่ที่จะแยกย้ายกันไปอยู่ตามกรรมเวรที่ทักษะก็ไว้บุญบาปทั้งหลายเหล่านี้เราทำเราต้องใช้เองจ่ายเองเราทำบุญเราเกิดมาได้รับผลบุญเราก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตที่เราสั่งสมไว้เกิดมาชาตินี้เราจึงมีสมบัติรองรับเรียกว่าเป็นคนมีบุญเกิดมาเราก็ต้องได้รับผลบุญแล้วบุญนี่ไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดใช้ไปจนกระทั่งถึงนิพพานถ้าเราใช้เป็นเงินไม่หมดบุญไม่หมดส่วนบาปก็ยังต้องติดตามเรามาอยู่งั้นทั้งบุญทั้งบาปมาด้วยกันแต่บาปมันน้อยจึงทำให้เราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องเร่งรีบเติมบุญของเราขึ้นไปเพราะเราไม่แน่ใจว่าเกิดมาแล้วนี้ถึงจะเรามีความมั่งมีสีสุขมีความสะดวกสบายดีเราก็ไม่รู้ว่าบารมีจะหมดลงช่วงไหนเพราะที่เราเกิดมาได้รับความสุขนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้มาทำเรามารับกรรมเก่าเรียกว่าไม่ได้มรดกเก่าจะได้มามากก็ใช้นานหน่อยจะได้มาน้อยแล้วไม่ทำต่อก็อาจจะหมดลงได้บารมีหมดทุกอย่างก็จะเสื่อมสามบารมีหมดอำนาจหมดรายได้คือได้สม่ำเสมอก็ตรงทุกๆหยุดชะงักไปในที่สุดถ้าเราเกิดมาใช้พระพุทธเจ้าถึงว่าเกิดมาแล้วให้รีบเร่งทำความดีเข้าไปคนมาบารมีน้อยไม่ตกเสียใจเพิ่มเขาก็ได้เพราะพุทธศาสนาเป็นที่เติมบุญให้แก่บุคคลที่มีบารมีมาน้อยเติมยังไงเติมเข้าไปที่จิตใจของผู้ที่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ทำกรรมชั่วอีกเพราะกรรมชั่วมีอยู่แล้วแต่มันน้อยแต่มันก็ตามเรามามันไม่ยอมทิ้งหรอกเราก็เติมยอดบุญไปเติมบารมีไปเรื่อยหมดไม่หมดเราก็เติมเหมือนเงินธนาคารเราฝากเอาไว้เบิกมาใช้เรื่อยๆถึงเงินไม่หมดเรามีเหลือเราก็ต้องเติมเข้าไปเพื่อให้ความมั่นใจว่าบัญชีเราจะไม่แห้งเงิน ทีนี้เราเกิดมาถ้าเกิดว่าเราเกิดมาได้มีความสุขเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในทรัพย์สมบัติวัยเพศต่างๆนี้ถ้าเราไม่เติมเข้าไปโอกาสที่บารมีจะหมดก็มีอยู่ที่เราเติมไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้จักหมดไม่รู้จักหมดชีวิตเราก็ก้าวไปสู่ความเจริญตามกำลังวาสนาบารมีที่เราสั่งสมนี่แหละไม่ใช่เราจะเกิดมาได้ดีดีเองโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่หรือฟุกคำว่าฟุกไม่มีหรอกดูอยู่ถูกมาที่หนึ่งก็ไม่ใช่ฟุก มันมีเหตุปัจจัยมาแต่อดีตเคยสั่งสมไว้เคยทำบุญทานกุศลทิ้งไว้ในโลกนี้ตอนที่เราจากโลกนี้ไปสู่เทวโลกที่เราต้องไปอยู่สวรรค์ก็เพราะเหตุเราทำความดีในโลกนุษย์จนถุดที่สุดแล้วแต่เราไม่สามารถสู่มรรคผลนิพพานได้ผลแห่งความดีงามเรามาอดทนทำอยู่ที่โลกมนุษย์เพื่อความพ้นทุกข์ที่เราจะได้ก็คือได้รับจากโลกมนุษย์ก็ได้ไปพักผ่อนเมื่อทำงานไม่เสร็จก็ต้องไปสมบัติพระฐานมีเท่าไหร่เรือนชานบ้านช่องเลือกสวนไรนารถยนต์เรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสมบัติที่เราทำอยู่นำมาใช้หากินอยู่ถ้าเราถึงเวลาแล้วเราต้องทิ้งแต่ก่อนจะทิ้งเนี่ยคนมีปัญญาเข้าสู่ศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าบ้างพระญาสาวกเจ้าบ้างเอามาปรารภให้ฟังเราฟังแล้วเราก็จดจำรำลึกว่าโอ้ทานบารมีนี่ท่านบอกว่ามันจะไม่ทำให้เรายากจนเข็นใจไร้ทรัพย์นะแล้วก็จำเอาไว้มีโอกาสเราก็ทำไปหยอดไปทุกวันทุกวันหรือทำมันจะมีวันวันที่เราไม่ทำบ้างแต่ก็มันก็ไม่ใช่เป็นวันที่ เราจะละเลยเพียงแต่นึกในใจว่าโอ้วันนี้เราไม่มีโอกาสจะได้ตักบาตรทำบุญนะเพราะภารกิจการงานคือบีบคั้นนี้เราก็ต้องใช้ความรู้สึกในจิตใจของเรานั้นเพื่อบรรเทาความหลงลืมว่าวันนี้เป็นวันบุญก็จริงแต่เราโอกาสจะมาไม่มีเพราะว่าได้นัดงานนัดการเอาไว้ที่มีความจำเป็นเลิกก็ไม่ได้ถ้ามันเลิกไปแล้วหรือว่าเราผัดผ่อนอิดเอื้อนก็จะทำให้เสียผลงานเสียอะไรที่มันไม่ควรจะเสียเพราะบุญนี่บุญบางอย่างเราก็สามารถเลื่อนไปทำต่อๆไปทุกวันได้บุญวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะต้องทำในวันนี้ให้เสร็จสิ้นไปสามวาระตั้งแต่เกิดเรียกว่าประสูติแล้วก็ตัดสรู้มานั่งฝึกหัดปฏิบัติธรรมเดินจงกรมบ้างแล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ผิดปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาที่เราเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีดีมีชั่วคู่กันไปไม่ใช่ดีอย่างเดียวถ้าดีอย่างเดียวเราต้องตัดรู้ธรรมแล้วทางโลกเขาเรียกโลกยะปัญญาเราจะเรียนจบเท่าไหร่เรียนจบวิทยาลัยเรียนจบด็อกเตอร์อะไรมาก็แล้วแต่เถอะ

เป็นศาสดาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เพียงแต่เพียงโลกิยปัญญาเนี่ยไม่ต้องเข้าใจว่าเอออย่าทะนงตนว่าเรามีความรู้แล้วก็เราก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ใช่แต่คำสมมติมันก็เพียงขั้นโลกิยปัญญาเท่านั้นแหละมันไม่ใช่โลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญานี่มันคืออะไรแล้วต้องเข้าถึงโลกุตระปัญญาในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาเรียกว่าโลกุตระปัญญาเอามาทำอะไรเอาไประงับยับยั้งความเหอเหิมทะเยอทะยานของโลกิยปัญญาที่เรามีอยู่รวยก็จะไม่ยิ่งไม่ยะโสโอหังว่าเรารวยจนก็ไม่เสียใจถึงขนาดเสียอกเสียใจภูมิไฟต่างๆเราต้องศึกษาหาความรู้จนเพราะอะไรมันมีเหตุรวยเพราะอะไรถ้าเราทำไมเรามีความรู้มากมายแต่ไม่มีคนสรรเสริญไม่มีคนที่จะยอมรับนับถือเพราะความรู้บางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีโลกุตตรปัญญาเข้ามาควบคุมแล้วความรู้เหล่านั้นมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดก็ได้นำเอามาใช้ทุจริตทางกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างสมบัติที่ได้มาก็ปนเปื้อนนะเนี่ยปนเปื้อนกับบาปธรรมกรรมชั่วเหล่านี้มาเนี่ยเอามากินก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเอามาสร้างอยู่ที่อาศัยก็หนีไม่พ้นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเนี่ยนี่ต้องเข้าใจแล้วเราต้องนึกถึงบุญและบาปต่างๆนี้ให้มากแต่ถ้าบุญแล้วไม่ต้องกลัวทำเท่าไหร่ทำก็ไปเถอะมันไม่ทำให้เสียหายจะเสียบ้างกับทรัพย์สินเล็กน้อยแต่ผลได้มันได้มากกว่าได้ทั้งเกียรติยศลดนิยมในสังคมและเป็นบารมีที่ยั่งยาวยืนนานแล้วเอาบุญมาต่อบุญหมายถึงว่าเรามีบุญอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่มีสมบัติฐานเราก็สมบัติฐานเราเอามาทำบุญต่อบุญบุญมันก็ไม่มีเวลาจะหมดถ้าคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปแล้วก็ใช้โลกิยทรัพย์ก็หมดง่ายยิ่งโลกิยทรัพย์แล้วมันหมดง่ายที่สุดเลยโลกุตระทรัพย์หรือโลกุตระปัญญาเนี่ยปัญญาระดับเข้าถึงโลกุตระปัญญาเนี่ยทำอะไรมีความละเอียดก่อนมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะใกล้ควรกั้นกรองสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนั้นคือสติสมาธิปัญญาวันนี้เรามาแล้วก็ได้เริ่มต้นประสูตรหมายความว่าประสูตรแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ร่มกาสาภัสแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะสมาทานศีลมาเป็นเครื่องปฏิบัติการปฏิบัติให้ศีลไม่ด่างพร้อยไม่ขาดวิ่นนั่นเรียกว่าธรรมจึงเรียกว่าศีลและธรรมศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เราก้าวเดินไปสู่ความสูงส่งแห่งสติสมาธิปัญญาและความไม่เปื้อนไปด้วยบาปธรรมกรรมชั่วทั้งกายทั้งใจคนเราจะเกิดมาจะมีกำลังวังชามีสติปัญญาสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีโลกุตระปัญญาแล้วก็อย่าหวังความปลอดภัยในชีวิตของตนเองได้ 100% ยากนั่นจึงจำเป็นต้องมีธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเหล่านั้นเอามาเผยแผ่ตั้งแต่ปฐมโพธิกาลมัชฌิมโพธิกาลต่อระยะเวลาการอันยาวนานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอาธรรมะมาเผยแผ่ทำภารกิจให้แก่เวไนยสัตว์เนี่ยที่จำเป็นจะต้องอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่

จะได้มีสุขกายด้วยสุขใจด้วยถ้าเราอาศัยความทุจริตมาเป็นเครื่องอยู่อาจจะสุขแต่กายชั่วระยะไม่นานสั้นๆแล้วก็จะทุกข์ใจไปตลอดชีวิตจนถึงเวลาสุดท้ายในการพัดพวกพัดภาคจากภพชาตินี้ไปก็จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาคืออบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกนะนี่แหละสำคัญที่สุดเกิดมาชาติหนึ่งจึงรีบเร่งทำความดีให้มันสะใจไปเลยในช่วงระยะของชีวิตซึ่งมันไม่ถึงร้อยปีเรียกถึงร้อยปีก็มีน้อยเต็มทีร้อยปีฝ่านี่ก็หายากหน่อยในระยะเหล่านี้แหละควรที่เราจะได้มีสติตนไหนก็ฝึกจิตใจของเราให้มันมีความมั่นคงเรามีสติเท่าไหร่ขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยทำอะไรก็จะมีแต่ความมั่นคงสำเร็จลุล่วงไปในทางที่ดีแต่ถ้าไม่มีสติทำไปด้วยความประมาทพลาดพลั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยก็เป็นผลจะนำมาถึงความมากมายในโอกาสข้างหน้าเศรษฐีจะรวยก็ไม่ใช่รวยทีเดียวเป็นเงินร้อยล้านพันล้านแต่โดยทีเดียวเป็นเงินร้อยล้านพันล้านก็เศรษฐีก็คงจะไม่ค่อยบ่อยสุดถ้าจะรวยทีเดียวแบบนั้นก็คงจะไม่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจได้มาด้วยทางทุจริตสมบัติเหล่านั้นได้มาก็อย่าภูมิใจวันหนึ่งจะต้องถูกกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเขาเรียกกฎแห่งกรรมเจอพายุใหญ่ลมแรงมาก็ทับตั้งบ้านเรือนที่ไหนก็เลือกสวนไร่นาก็จะพังหมดกรรมมันนั้นจะเข้าย่ำยีบีทาถ้าเราสมบัตินั้นได้มาในทางทุจริตเอามากินก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงเรียกโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยถ้าเราจะไปกินยาไปหาหมอหาเครื่องตรวจไม่เจอหรอกเครื่องพวกนี้โรคพวกนี้ไปหาหมอกี่หนกี่หนหมอไม่เป็นอะไรเป็นอะไรแต่เรากลับมาบ้านก็เจ็บนู่นปวดนี่อยู่งั้นเนี่ยเจ็บอยู่ที่ตรงนั้นไปเจ็บตรวจอีกก็ยังไม่เจอไม่มีโรคแต่เราก็เชื่อว่ามันมีเพราะเราเจ็บนี่หมอไม่ได้เจ็บกับเราฝ่าจะรู้ตัวโรคได้ก็เพราะมันมีเครื่องตรวจมันไม่พบหรอกโรคกรรมนี่เครื่องตรวจไม่พบพอตรวจพบว่าถ้าเป็นมะเร็งระดับ3ระดับ4นะสะใจของกรรมที่มันตามเรามาแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเรายังไม่รู้จักระงับยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นเนี่ยอันนี้แหละเรื่องของบุญของบาปเราเกิดมาแล้วเราจะได้ดีมีสุขยังไงก็ต้องระมัดระวังจะเป็นยาจุกพวกเข็นใจหรือศีขรบดีพระราชามหากษัตริย์หนีไม่พ้นกรรมกรรมก็ยังมาอยู่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกรรมไม่ได้เกิดถ้าไม่มีกรรมก็ไม่ต้องเกิดแล้วเราบางทำรู้บางรู้มรรคผลนิพพานแล้วแต่คนที่จะไม่เกิดต้องเรียนจบหลักสูตรถึงพระนิพพานนั่นจึงจะจบหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรของพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจเนี่ยง่ายพูดก็ง่ายแต่ว่าปฏิบัติมันยากที่มันจะเป็นนิพพานจริงๆนิพคือกิเลสแต่ละอย่างมันดับไปดับแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่พูดง่ายคุณธรรมนำเราสู่พระนิพพานก็นี่แหละเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วอดทนต่อสู้กับความเมื่อยเจ็บต่างๆอดหลับอดนอนมาเพื่อแสวงหาธรรมหาแสวงหาบุญอันนั้นแหละเรียกว่าขันติธรรมบ้างความขยันหมั่นเพียรก็เป็นวิริยะธรรมความอดทนก็เป็นขันติธรรมถึงจะได้ไม่เต็มที่แต่ก็มีธรรมอยู่ในการกระทําของเราตลอดเราสงสารตัวเราสังขารเพื่อนมนุษย์ร่วมชะตากรรมเดียวกับเราหรือสงสารตัวเราเองอย่างสุดซึ้งเกิดมาชาตินึงเนี่ยทำไมจึงฝึกยากนัก
จะให้มันรู้เข้าใจเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยมันยากเหลือเกินไอ้เรื่องชั่วน่ะเข้าใจง่ายไม่ต้องทำอะไรมันก็ชั่วได้เพราะไม่ต้องฝึกไม่มีโรงร่ำโรงเรียนฝึกความชั่วมีแต่โรงเรียนฝึกความดีเพราะศาสนาก็ฝึกความดีแต่ทำไมคนชั่วมันเกลื่อนกลาดไปหมดนะเพราะอะไรไม่มีโรงเรียนเลยทำไมมันจึงแพร่เชื้อได้รวดเร็วความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงแพร่กระจายไปได้ครอบคุมมนุษย์แทบจะทุกหมู่เหล่าที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไอ้ความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุอยากได้อย่างเขาอยากมีอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาแต่ทั้งๆที่วาสนาบารมีเราไม่สรรสร้างมาไม่เพียงพอเมื่อไม่เพียงพอความอยากมากๆเขาก็ทุจริตทีตานี้ทุจริตทั้งกายหาทางกายทุจริตทางกายหาทางวาจาทุจริตทางวาจาใจก็ไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้มันรู้บุญรู้บาปไม่ว่าทำอะไรก็ทำบาปเต็มร้อยทำบุญเต็มร้อยถ้ามันถูกบุญเราก็สามารถจะดำเนินไปได้เรื่อยๆถ้ามันเกิดไปถูกบาปเขาล่ะเราหลงตัวหลงตนเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายของสังขารร่างกายกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วไม่มีโลกุตระปัญญาเป็นเครื่องควบคุมเนี่ยจิตใจจะขนองลำพองไปตามความเห็นเหล่านั้นด้วยความยะโสโอหังไปตามเรื่องว่าเราเก่งเรามีเงินมีทองเอายังไงก็ได้มีเงินทุกอย่างทำอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็คิดผิดถนัดเลยคนมีเงินพันล้านมีที่เป็นพันไร่ก็ไม่สามารถกลับประเทศได้เลยอย่างฟินันมาโกสเนี่ยเป็นข่าวอย่างคึกโครมด้วยสมัยนั้นเป็นที่ประธานาธิบดีบารมีล้นฟ้าแทนที่จะบารมีเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยจะปกครองประเทศตลอดจนตัวเองลูกหลานเหลนหลนไม่มีใครปฏิเสธหรอกขอให้ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธเนี่ยงบประมาณของประเทศเอาไปเข้าบัญชีตัวเองหมดไปแอบฝากไว้ต่างประเทศหมดเนี่ยเขาจะพัฒนาประเทศเป็นไม่ได้ก็เอาสิตอนนี้ฝ่ายค้านลุกขึ้นมาตัวเองสู้หน้าก็ไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศนู่นหนีออกมาแล้วทำไงเขาก็มาให้กลับอีกเพราะนั้นมาก้อนเนี่ยเงินอยู่ที่ไหนเขารู้ตามอายัดหมดตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนด้ากลับมาคนเดียวภรรยาเห็นไหมความชั่วของคนที่สังคมเขาไม่พึงปรารถนาพระจันทร์มาก็เป็นใครนับถือศาสนาอะไรหนีไม่พ้นคริสต์แล้วก็ระบาปมันกลัวคริสต์ไหมก็ไม่กลัวเห็นไหมตายแล้วอะไรแล้วก็ไม่กลับจะเอากระดูกเข้าไปสู่สุสานวิรชนเมื่อเร็วนี้จะเอากลับมาเข้าสุสานวิรชนประชาชนก็ลุกฮือขึ้นอีกว่ากระดูกของพระจันทร์มาก็ไม่ใช่วิรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเพียงแค่นี้มันสะใจมากที่เราเกิดมาแล้วมันไม่ฉลาดต่อกิเลสที่มันเชื่อมสอนเราจนหลงตัวลืมตนยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์ที่โลกยกย่องให้เราเป็นสัตว์ประเสริฐได้หรือเปล่าถ้าเรายังอยู่ภายใต้การเหยียบย่ำทำลายของกิเลสในหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่แหละเราจะเห็นชัดๆเลยแล้วเป็นยังไงบ้านปลายก็ตายไปแล้วกระดูกก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนนรกที่ขุมประเปิดรับก็คืออเวจีเท่านั้นเองขุมอื่นๆก็ไม่เปิดรับหรอกมันหนักเกินฝานรกบางขุมจะเปิดรับได้นี่แหละเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธเกิดมาแล้วอย่าให้เสสังเสียหลักหรือถลำตัวลึก
ลงไปเรื่อย

จนถอนตัวไม่กลับนี่มาเห็นที่นี่แล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยจะยืนยังคงยาวไปอีกได้นานเพราะยังมีคนเข้ามาสืบทอดเข้ามาแสวงหาเพื่อนำมาใช้ในการลงชีวิตเพราะธรรมะหรือโลกุตระธรรมนั้นมันเหนือฝ่าโลกิยะปัญญาเหนือจากเหนือฝ่าโลกิยะธรรมเหนือจากฝ่าโลกิยะปัญญาโลกุตระธรรมมันควบคุมครอบงำความทะเยอทะยานเหอเหิมของมนุษย์ที่อาจจะลืมตัวหลงตนไปกับสิ่งที่เย้ายวนต่างๆธรรมะนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งจะทำให้เราห่างไกลจะบาปกระทำกรรมชั่วทั้งหลายแม้จะเกิดมาใหญ่ขนาดไหนแต่กรรมเก่าเรายังมีอยู่นะอย่าลืมแล้วกรรมจะตามเราไปทุกขนทุกแห่งถ้าตามไม่ทันก็พยายามตามแต่ขณะที่กรรมตามเราไม่ทันแล้วอย่าไปทำกรรมชั่วอีกเนี่ยกรรมชั่วอย่าไปทำอีกถ้าเราไปทำกรรมชั่วเข้ามันก็จะทำให้กรรมชั่วที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วบารมีที่เราใช้ไปหมดลงไปเรื่อยๆแต่ละขณะที่บารมีหมดเอามีไปใช้ทำความชั่วความชั่วก็เพิ่มขึ้นมาพอความชั่วเพิ่มขึ้นมาใกล้ๆบารมีเริ่มจะหมดสัญญาณเตือนภัยก็จะมาแล้วทำให้เราเกิดความขัดข้องมองมัวไปต่างๆรายได้เคยได้สม่ำเสมอก็ทรงๆทุดๆหยุดชะงักไปนี่แหละร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกพลภาพทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็เริ่มเกิดอันตรายจากอัคคีภัยทุกขภัยวาตภัยไม่ว่าภัยอะไรเกิดขึ้นรับทุกภัยสำหรับคนสมบัติที่ได้มาจากเวรกรรมต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะตามร้างตามล่าไม่เลิกเพราะอย่าทำดีกว่าแล้วก็ทำความดีทำให้มันสะใจไปเลยอย่าได้คิดว่าแค่นี้พอตราบใดยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังไม่ถึงนิพพานเราว่าแค่นี้พอแล้วโอ้ยทำบุญมามากแล้วอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยมันยังไม่มากจริงมากจริงเราก็ต้องพ้นจากกองทุกข์สิชีวิตความเป็นอยู่จะมีแต่ความทุกข์กายสุขใจนะแต่ถ้าเรายังไม่พ้นก็จำเป็นที่เราจะต้องตะเกียกตะกายสะสมให้มันมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราถูกจุดหมายปลายทางแห่งความมุ่งหวังก็คือพระนิพพานนั่นเองพระเนนบวชในศาสนาโยมบวชเข้าในศาสนาความมุ่งหวังเราเพื่อนิมุ่งสู่พระนิพพานญาติโยมทำมาหากินกันเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมความมุ่งหวังก็คือต้องการความมั่งมีสีสุขจนถึงเป็นคนรวยเป็นถึงเศรษฐีเป็นถึงอัครมาเศรษฐีจนไม่มีวันจนแล้วก็ยังมีความหลุดพ้นรออยู่ข้างหน้าถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินไม่ใช่กิเลสเป็นเครื่องดำเนินแม้จะได้มามากแต่กิเลสก็ไม่มีใครเขาสรรเสริญและกิเลสก็ไม่ใช่จะทำให้ยั่งยาวยืนนานมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดนี่มองให้มันเห็นความจริงแล้วโอ้ยถ้าเราผิดพลาดบกพร่องมาแล้วเราจะต้องรีบถอนตัวทันทีเพราะชีวิตมันไม่ถึง100ปีเราจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วถึงเราไม่ลามันโลกก็บังคับให้เราไปการเวลามาถึงเข้าไม่มีใครหรอกที่จะตะเกียกตะกายตะโกนให้ลั่นโลกว่าฉันไม่ไปนี่ก็ไม่มีโอกาสตะโกนไปได้แต่ว่าโลกเขาไม่รับรู้หรอกธรรมก็ไม่รับรู้ด้วยเพราะเวลาของเจ้ามาถึงแล้วจะไปตะโกนทำไมฉันยังไม่ทำบุญขอให้ทำบุญทักก่อนเถอะแล้วขอให้ตายโอ้เขาไม่ยอมมาทูตไม่ยอมหรอกคนเขามารับแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกขอผัดสักวันแล้วสักสองวันก็เลือกขอผัดไปทำบุญทักก่อนแล้วค่อยมารับแล้วกันไม่มีทางเมื่อเวลามาถึงเข้านี่มีใครผัดเพี้ยนอิดเอื้อนได้หรอกพอผัดปั๊บเขาก็โซ่คล้องทันทีเลยคล้องคอพึบก็ให้กระตุกไอ้คนข้างหน้ากระตุกไอ้คนข้างหลังก็ปะตักที่มั่งเตะมั่งทีมั่งเขาไม่ได้โหดร้ายหรอกนะเพราะความโหดมันอยู่ที่เราเองสั่งสมเอาไว้

ัวเราเราทำชั่วแล้วใจเขาเชิญเราไปแบบใช้ผ่านทองมารับไม่มีหรอกถ้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้โหดร้ายนะเขาทำไปตามกรรมของเราเองนะแล้วพอถึงเวลานั้นเราจะเสียใจล่ะมาตอนเนี้ยเวลามีอะไรแทนที่จะมีเวลาว่างๆอะไรนั่งสมาธิภาวนาวันหนึ่งใช้ชีวิตเหนื่อยไปทางกายเท่าไหร่เหนื่อยทางใจเท่าไหร่ตกเย็นมาก็นั่งสมาธิทำจิตให้สงบจิตสงบแผ่เข้าไปชดช้ากระดิกหูงูแลบลิ้นเท่านั้นน่ะพลังที่เราใช้ไปวันกับคืนมาแล้วตาหูสว่างความเมื่อยขบต่างๆก็เริ่มสลายหายไปกลายเป็นความผ่องใสในจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขนอนก็หลับสบายฝันก็ฝันดีเพราะนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้ทำมานี่ไม่ใช่ว่าฉันท่านไปศึกษาตามสถาบันวิทยาลัยต่างๆมาท่านเอาชีวิตร่างกายของท่านนี่อุทิศลงไปแล้วท่านใช้ชีวิตร่างกายไปฝึกหัดปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ไปเข้าโรงร่ำโรงเรียนที่ไหนมาเอาทฤษฎีต่างๆมาสอนเราไม่ใช่ถ้าเอาชีวิตเลือดเนื้อรอจนความสุขสำราญของพระองค์ควรจะได้แต่ท่านก็ได้ทุ่มเทให้กับสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ล้วนจะเป็นอภิชาติแต่ละชาติละชาติฌานญาณของท่านก็ไม่เสื่อมนำมาเล่าติดต่อกันได้ตลอดเกิดเป็นอะไรท่านก็นำมาแล้วมนุษย์ที่เกิดมาร่วมปัจฉิมชาติกับท่านมาเกิดเป็นพระเป็นใดที่ชอบตอนแล้วแล้วก็หรือว่าเป็นพระที่ดื้อดึงเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ยเราท่านเสด็จมาบอกนี่เราเคยเห็นมาแล้วสมัยเราเป็นตถาคตเป็นลูกธรรมดาอยู่ที่นั่นที่นี่ได้เห็นมาแล้วพระองค์นี้อยู่ที่นั่นที่นี่ได้เคยดื้อมาแล้วแต่อดีตเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ฟังดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราทั้งหลายทำอะไรแล้วมันน่าจะได้ซึ้งถึงใจทำให้เกิดความสลดใจอาจจะมีน้ำหูน้ำตาไหลถ้าเรานั่งจิตใจสงบเยือกเย็นเนี่ยเราจะสงสารพระพุทธเจ้าจริงๆนะในปัจฉิมชาติเนี่ยพระองค์บารมีเต็มแล้วเนี่ยจะได้ไปเกิดไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สวรรค์ว่าคนดีทั้งหมดทำความดีในโลกนี้ทำแล้วมันยังไม่พ้นแต่เราอุตส่าห์ทำอดทนทำผลแห่งความดีที่เราทำก็จะได้รางวัลแต่กายทำลายทั้งขานไปก็จะได้ไปอยู่สวรรค์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้กลับมาโลกมนุษย์นี่เรามีชิ้นห้ากบฏสิบได้กลับมาโลกมนุษย์นี่อีกนรกก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีความผิดสวรรค์ที่เราจะไปก็มันเป็นสถานที่แล้วแต่กำลังธรรมของเราที่มีอยู่ถ้ามีกำลังสูงสูงเราก็สามารถอยู่ได้ทุกชั้นชั้นไหนเราก็เลือกอยู่ได้ถ้ากำลังเราไม่พอเราก็ต้องไปตามวิญญาณฐานะของเราเหมือนเราเป็นมนุษย์มีเงินไม่พอจะซื้อคฤหาสน์เราก็ซื้อเทาเฮ้าเงินไม่พอเทาเฮ้าเกินกว่าเทาให้ก็ซื้อบ้านเดียวถ้าเงินเรามันมีเพียงพอแค่ไหนเราก็ต้องหยุดมีอยู่แค่นั้นตามกำลังวาสนาบารมีนะสมบัติที่เราทำว่าไปไหนหมดล่ะเราทำไว้เนี่ยมีเงินเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านเวลาเราตายแล้วไปไหนอ่ะถ้าเราไม่บำเพ็ญกุศลเป็นอริยทรัพย์ไปแล้วเป็นโลกิยทรัพย์เนี่ยไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีตัวนี้ขนไปแล้วไม่มีร่างกายของเราธาตุดินน้ำลมไฟเป็นที่ขนของมีน้ำหนักไปพอแต่กายทำลายสังขารโลกก็ยึดไว้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเห็นไหมมีใครไปได้มั้งล่ะเขายึดเอาไว้แล้วก็เผาหมดดินก็ไปดินน้ำไปน้ำลมไปลมไฟไปไฟไปอยู่ในอุตุการต่างๆนั้นแล้วคนเกิดมาใหม่ก็ได้นำมาใช้อีกถ้าทุกคนตายเอาธาตุดินน้ำไฟลมไปด้วยเอาบ้านไปหลังเอาที่ไปแปลงนึงไปไร่นึงป่านนี้เราไม่ได้เกิดมาแล้วไม่มีที่อยู่เกิดมาก็ไม่มีที่อยู่เนี่ยนั้นเราเกิดมาชาตินี้ทำให้มันสะใจไปเลยเรื่องของความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดีกับตัวเอง
ดีกับพี่กับน้องดีกับพ่อกับแม่ดีกับครูบาอาจารย์ดีกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่ปล่อยความสกปรกโสโครกจากใจแล้วไปแปดเพื่อนผู้อื่นทางกายทางวาจาเนี่ยเนี่ยให้มันเด็ดขาดไปเลยมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปไม่กี่ภพกี่ชาติจะได้สู่ถึงมรรคผลนิพพานทันที ให้มันหมดชาตินี้ยิ่งดีใหญ่จะได้ไม่ต้องกลับมาอีกไม่ใช่หมดกิเลสแล้วจะไม่สนุกนะลงนั่งโยมลงนั่งทำใจมาให้มันมีทุกข์ทำใจให้มันสบายแม่มันมีสุขจริงๆนะไม่มีไอ้นุ่นมันก็ยุ้มก็ยิ้มมาทิ่มตำใจเราจิตใจเราจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีอำนาจเหนือใจใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งนะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายจำไว้ด้วยมันไม่รู้อะไรใจธรรมภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าใจธรรมภาษาแพทย์เขาเรียกว่าใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่จิตนี่มีเหนืออำนาจใจจิตแปลว่าสภาวะรับรู้อารมณ์ที่กระทบสัมผัสทบตึกมาเนี่ยจิตรู้ทันทีเลยแรงกระทบนี่กระทบด้วยทบด้วยเมตตาหรือกระทบด้วยความจองเวรจองกรรมกันหรือกระทบด้วยหนักเบาขนาดไหนเราก็วัดการกระทบเหล่านั้นด้วยสติปัญญาที่เราฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าที่กระทบนี่กระทบด้วยความรักกระทบด้วยความเกลียดชังหรือกระทบเพื่อจะให้เราได้รับความลำบากเนี่ยเราก็รู้ถ้าเราเป็นผู้รู้จริงๆเราก็จะนิ่งมันจะทบยังไงก็ช่างเถอะเอาไม่ถึงตายก็เราก็หายใจต่อไปก็มีเท่านั้นถ้าเราไปคิดมากคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันไม่มีที่สุดแล้วก็ฝ่าฝืนคำสอนพุทธเจ้าอีกฝ่าฝืนเราโกรธเขาคนกระทบเราโกรธเขาก็เท่ากับเราจองเวรจองกรรมกันไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดพุทธภาวิสิทธิบทนี้พุทธเจ้าจึงก็ตรัสเอาไว้ว่าอะไรล่ะแปลเป็นไทยเรียกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นภาษาบาลีอักโกเทนะชิเนโกทังชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทำได้ไหมล่ะเราทำได้เราจะได้ขันติธรรมทันทีเลยขันติธรรมนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะคุณอย่านึกว่าเป็นของหาง่ายมันหายากยิ่งกว่าพระแท้ๆอีกที่ว่าพระแท้ๆราคาแพงๆแต่ขันติธรรมเนี่ยมีอยู่โดยทั่วไปทั้งที่คนเอามาให้เราแต่เราก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่รับขันธ์ที่ทำเนี่ยถ้าเราไม่รับหรือก็ให้เราไม่รับก็ไม่ได้กันทั้งสองฝ่ายเสียทุกันทั้งสองฝ่ายถ้าเรารับเราก็ได้ทุกันทั้งสองฝ่ายเขาก็ถึงจะด่าเราแหลกเหลวแหลกลานยังไงแต่เราทนได้ขณะที่เราทนเสียงก็ได้ยินเข้าหูฟังเสียงก็ด่าแล้วก็ฟังแล้วก็ทนถามใจเราที่ว่าถามจิตเราว่าทนได้ไหมเจ้าทนได้เจ้าก็ได้ขันติธรรมคนเอามาให้ก็อันตรายด้วยคนเอาขันติธรรมมาให้ก็อันตรายนะอย่านึกไม่อันตรายเอาของดีที่สุดมาให้เขาแต่ว่าก็อันตรายเจ้าของผู้ให้ด้วยถ้าเราไม่รับปากก็แตกมีเท่านั้นนะเพราะคนจะได้ขันธธรรมไม่ใช่ได้จากคนสนับสนุนเยินยอไม่ใช่ได้จากคนเอาใส่พานทองมาให้ได้จากพระเทศอยู่บนธรรมาสน์ก็ไม่ใช่จะได้ต้องได้ขณะที่คนด่าเราแหลกเหลวแล้วเราทนได้อันนี้อย่างนี้เรียกว่ายอดแห่งความอดทนจริงๆนะถ้าเราได้มาแล้วก็จะทำให้เรานำเอามาใช้อย่างมีประโยชน์ต่อไปลูกเต้าเราหลานต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นพ่อแม่แม้จะเป็นเพื่อนฝูงแม้จะเป็นแล้วก็ทนได้เราจะไม่เอาความอดทนเนี่ยเอาไปใช้ได้ทุกสถานที่เลยยิ่งใช้นานเท่าไหร่ความอดทนก็ละเอียดละเมียดละไมสูงขึ้นเรื่อยๆอภัยเขาได้เรื่อยๆ
นี่ยมีวันหนึ่งที่เราจะถ่ายถอนให้คนๆที่เขาด่าเราเนี่ยให้เขาไม่ต้องด่าเราต่อไปเพราะเราด่าเท่าไหร่เราก็ไม่ได้โกรธหรอกเรากลับขอบใจเธอด้วยซ้ำไปเขาด่าเรามาปั๊บแทนที่เราจะโกรธไม่ต้องโกรธนั่นแหละเขาให้ของดีที่สุดพุทธเจ้าว่าถ้ารับเป็นเราก็ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาด่ามาเนี่ยเราก็ขอบใจนึกในใจแต่จะไปว่าเขาต่อหน้าก็ไม่ได้นะเขาโกรธเนี่ยไปว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอโลโฉเกหาว่าเราเยาะเย้ยมั่งอะไรมั่งเรารับเราก็ต้องรับเงียบๆไม่ต้องไปยิ้มเยาะยิ้มเดี๋ยวเขาหาว่ายิ้มเยาะอีกไม่ได้คนโกรธนี่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดทีเดียวเราต้องไม่แสดงอะไรเขารู้ว่าเราดีใจหรือเสียใจขณะเขาด่าเราเนี่ยทำใจเขาเสมอถ้าคนละจิตใดมันรับได้มันมีอภัยมีเมตตาต่อคนด่าโอ้น่าสงสารนะคนเนี้ยเอาของดีมาให้แต่ตัวเองไม่รู้ว่ามันอันตรายเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไม่รับเนี่ยมันหัวเสียขึ้นมาโมโหทีเดียวปากแตกไม่ก็ตายมีเท่านั้นพุทธเจ้าเขาให้ของดีที่สุดคนเขาด่าเราเขาทำร้ายเราไม่ถึงตายเนี่ยถ้าเราทนได้แล้วได้เนี่ยยอดของความอดทนเนี่ยมันได้ขันติธรรมตัวนี้แล้วความเป็นอยู่ของเราในชาตินี้จะสบายมากเลยใครจะด่าเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ทบกระเทือนเท่าไหร่เราก็จะไม่นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าได้ทุกทีไปท่านบอกอะท่าทุงท่าทุนาชิเนบอกชนะคนไม่ดีด้วยความดีเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีแล้วเอาไม่ดีไปชนะถ้าไม่ดีไม่จะดีไม่ชนะชนะกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตายกันไปข้างชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเอาโกรธต่อโกรธไปเอาชนะกันมันไม่ได้เราต้องไม่โกรธฝ่ายหนึ่งโกรธก็โกรธไปสิก็เราไม่ต่อแย่ซะแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรซะหมดเข้าเดี๋ยวเขาก็หยุดความโกรธของคนเราเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลดลงพอมันลดลงความผิดชอบชั่วดีกลับมามันก็ไม่ก่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วโมหะมันก็ครอบงำเพราะความโกรธครอบงำจิตใจเราเสียแล้วไอ้โมหะเข้าครอบงำเหมือนกับเราก่อไฟขึ้นแล้วลมมันก็ผสมประสานไอ้โมหะมันเหมือนลมพอไฟเกิดมันก็ผสมประสานให้หมดให้ลุกโหมขึ้นไปจนกลายเป็นเท่าฐานและขณะนั้นมันซุกเต็มที่แล้วสมความโกรธของหัวใจเราแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นพอมันความโกรธถอยความผิดชอบชั่วดีกลับมาชั่วความโกรธครอบงำจิตใจแต่ไม่กี่นาทีนั่นน่ะของเขิงป่นปี้หมดแล้วเพราะความโกรธครอบงำใจแล้วทำอะไรไม่เบาหรอกตีเด็กก็ตีไม่เบาตีลูกก็ตีจนลูกร้องก็ยังไม่ให้ร้องอีกเพราะความโมโหพอลูกร้องตีเข้าไปอีกไม่ให้ร้องทั้งที่เด็กน่ะอยากจะร้องระบายความเจ็บบ้างก็ไม่ได้ทนเอาจนกระทั่งหัวใจแทบแตกสลายเวลาถูกตีเนี่ยไอ้จะร้องก็กลัวจะเพิ่มเข้ามาอีกถูกตีเพิ่มไปอีกอดได้แต่ไม่รู้ความหมายหรอกมันไปกลัวถ้ามากกว่ากลัวจะตีอีกเนี่ยแต่ถ้าเราคนมีเมตตาเนี่ยเราต้องพยายามเพิ่มเติมเมตตาในใจของเราด้วยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเมตตาก็พยายามบริหารให้มันมีเหมือนกับกองทุนในธนาคารที่เรามีไว้พวกความล้มเหลวเมตตาอยู่ในใจเราก็พวกความล้มเหลวในชีวิตของเราต้องมีไว้กองหนึ่งจะทำอะไรมันจะได้ไม่รุนแรงก็จะมีเมตตาเจือปนเข้าไปอาจจะว่ากล่าวตักเตือนใครมันก็มีเมตตาลงไปในวาจาเหล่านั้นคนมีเมตตาวาจาก็จะอ่อนหวานพูดอะไรก็จะไม่ก้าวร้าวสามหาวเหยียบย่ำทำลายเขาให้เจ็บปวดเนี่ยแต่คนไม่มีเมตตาเนี่ยทำอะไรมันรุนแรงเราต้องมีเมตตาเป็นกองทุนไว้ในใจเราฝึกไม่ยากฝึกให้มันเกิดความสงสารเวทนาสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานแม้แต่แมลงเล็กน้อยที่เราเห็นว่ามันเดินผ่านกันเป็นแถวเนี่ยเราจะเดินไปเราก็ต้องมีสติระวังยับยั้งก้าวข้ามไปซะมั่งอะไรมั่งอย่าไปเดินอย่างชนิดว่าไม่มี
จิตเมตตาไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างที่เข้าก้าวไปอย่างนั้นก็ก้าวไปด้วยความประมาทเหยียบสัตว์ตายไปตลอดเส้นทางมันเป็นสัตว์เล็กถ้าเรามีตาเราก็ควรจะก้าวผ่านไปซะบ้างอย่าไปเหยียบมันเพราะมันแสดงถึงความไม่มีเมตตาแล้วยังเป็นคนหยาบซะอีกด้วยที่เรามีเมตตาเราจะเป็นคนละเอียดด้วยจะเดินจะอะไรแล้วก็มีสติระวังสังวรสำรวมไปเรื่อยตลอดทางดังนั้นการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ผลทั้งสองทางสิ่งทั้งหลายในโลกนี่ไม่มีอะไรจะไม่มีโทษในสิ่งนั้นไม่มีหรอกโยมลองคิดดูสิไม่มีอะไรมีโทษนะไม่มีโทษเลยไม่มีหรอกในสิ่งที่เราแต่ถ้าเรารู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วทุกสิ่งมันจะไม่มีโทษเลยเพราะเรารู้พุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ตัวถมโพธิการมัชฌิมาโพธิการนั่นนะจนถึงปัจจุบันกาลนี้ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ก็ยังไม่เสื่อมก็ยังมีอนุภาพยังเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลากุศลธรรมะอกุศลธรรมะใช่ไหมกุศลธรรมะธรรมจะเป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำกุศลให้ผลเป็นสุขอย่างเงี้ยอภยากตาธรรมะธรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วใช่ไหมเราก็พยายามพิจารณาดูที่เราจะเดินทางไหนเราจะเอาอะไรเป็นชนะที่พึ่งทางใจของเราต้องการความสุขแล้วก็เดินไปทิศทางที่มันเหมาะสมอยู่กลางกลางที่ว่าทำไม่ดีไม่ชั่วมองให้มันเห็นความเป็นจริงก็ทำความถ้าต้องการความสุขก็ทำความดีเข้าไปดีเล็กดีน้อยดีประสิวประท้อยค่อยสะสมแม้แต่ความคิดเงียบๆที่ไม่มีใครรู้ก็อย่าไปคิดไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นในใจถ้าคิดขึ้นมามันก็ทำให้ใจของเราเปิดแล้วก็เป็นแผลเวอะวะเน่าในนี่แหละถ้าใจของคนบริสุทธิ์เนี่ยมันบุยมันมีลักษณะมองง่ายผิวพรรณวรรณะก็ดีสีสันก็ดีบุคลิกก็ดีการเคลื่อนไหวก็ดีไปหมดคนที่มีจิตใจผ่องแผ้วหมายคือจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญากับคนที่คิดแต่ว่าเราดีอย่างเดียวคนอื่นดีไม่เท่าเราอย่างนี้ก็บุคลิกก็ต่างกันแล้วสีสันวรรณะก็ต่างกันแล้วเนี่ยวัฒนธรรมะดูไม่ยากหรอกถ้าเรามีธรรมในหัวใจทุกคนแค่ศีล5อย่างเดียวเรามีศีล5อย่างเดียวทุกคนเนี่ยความเป็นอยู่ของเราก็จะมีความสุขบ้านก็ไม่ต้องปิดประตูนอนกำแพงวัดก็ไม่ต้องมีกำแพงฐานที่ราชการก็ไม่ต้องมีกำแพงโรงงานก็ไม่ต้องมีถ้าเรามีศีล5ทุกคนเห็นมั้ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมีเพราะคนไม่ทำชั่วแล้วเจ้าที่ที่ไหนจะไปทำงานกับใครล่ะเจ้าที่เขาทำงานกับคนชั่วเสียทำงานกับคนที่ทุจริตทำงานกับคนที่เกเรเกตุงคนที่ทุจริตทั้งกายวาจาใจเจ้าที่มีหน้าที่ทำงานกับคนเหล่านั้นถ้าคนมีศีลทุกคนมีศีลหน้าทุกคนแล้วงานให้เจ้าที่ทำก็ไม่มีอีกนี่พระเจ้ามาให้ศีลห้านี่ไม่ใช่ศีลของเกจิอาจารย์นะไม่ใช่ศีลของเดอสีดาบทเอามาให้นะศีล5นี่เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วจึงนำเอามากันกรองแล้วว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ท่านก็กันกรองมาแล้วทั้งหมดศีลทั้งหมดจะมีสักเท่าไหร่ก็ตามท่านกันเอามาเหลือยอดของไอ้นั่นจริงๆอ่ะเหมือนกับยอดของปุ๋ยยอดของอะไรเนี่ยเอาผสมน้ำเท่าไหร่มันก็ทำให้ปุ๋ยนั่นก็ยังมีคุณภาพอยู่เพราะฉะนั้นทำคำสอนพระเจ้าแค่ศีล5อย่างเดียวเราทุกคนมีศีลทุกคนเนี่ยเจ้าที่ไม่ต้องมี
ศาลไม่ต้องมีเพราะมันจะไปทำงานกับใครศาลก็ทำงานกับคนชั่วคนจะเอารัดเอาเปรียบจะขึ้นโลกขึ้นศาลคนดีคนมีปัญญา

คนดีคำว่าคนดีก่อนแล้วกันเขาไม่ทะเลาะเบาแวงแล้วถึงจะทะเลาะเบาแวงผิดใจกันบ้างคำสองคำเดี๋ยวก็เลิกแล้วเขาก็ได้สติแล้วเขาไม่เอากิเลสมาเป็นสาระจะเป็นที่พึ่งเอามาถกเถียงกันด้วยความโลภความโกรธความหลงกิเลสมีแค่7อย่างเท่านั้นเองนะแต่ที่มันใหญ่ที่สุดก็มี3อย่างโลภโกรธหลงเท่านั้นเองที่มันใหญ่ที่สุดถ้าทำลาย3ตัวนี้ไม่ลงอย่าเข้าใจว่าเราเข้าใจคำสอนพุทธเจ้านะมาช้าวันมาหนึ่งวันใดไอ้3ตัวทำลายเราด้วยความโลภอาจจะทำลายเราชิ้นเนื้อประดาตัวล่มจมล่มละลายไปชั่วไม่กี่วินาทีเราตัดสินใจผิดความโกรธก็เหมือนกันถ้ามันครอบงำจิตใจมืดมนอนธการได้แล้วมันก็มองไม่เห็นดีชั่ว

กันถ้ามันครอบงำจิตใจมืดมนอนตะการเสร็จแล้วมันก็มองไม่เห็นดีชั่วอาจจะชั่วพริบตาเดียวหรือว่าวินาทีสองวินาทีก็อาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วเมื่อความโกรธผ่านไปแล้วความผิดชอบตัวนี้กลับมาผิดชอบตัวนี้กลับมาเอาแล้วเสียใจตัวเองแหละแหมทนหน่อยก็จะไม่เกิดเรื่องเหล่านี้นะเห็นไหมที่คนทะเลาะกันเนี่ยมันจะเกิดจากความโกรธฆ่ากันก็เกิดจากความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันโดยไม่คิดหรอกว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดมาพ่อเรามีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเกิดมาต้องหากินร่วมกันอยู่กับในกงใหญ่เนี่ยในโลกใหญ่ใบนี้มันเป็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นที่เจริญหูเจริญตามันเหมือนคุกใบใหญ่ที่เรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งคนดีคนชั่วทั้งสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราเป็นสัตว์มนุษย์ผู้มีบุญมีกุศลมีศีลมีธรรมเนี่ยโลกก็จะเจริญสัตว์โลกทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่สูญพันธุ์เผาพันธุ์ไปเนี่ยพิจารณาดูให้ดีสิทรัพยากรของโลกก็ยังไม่หมดเปลืองมากมายเพราะความโลภของมนุษย์เราก็จะไม่ฆ่าควันกันเองทั้งๆที่เรามาถูกขังอยู่รวมกันเนี่ยเส้นทางเราจะต้องเดินกอดคอกันจุดหมายไปตายไปทางก็คือความตายแต่ระหว่างอยู่ร่วมกันในหลวงโรงกงเดียวกันยังกัดกันอะไรกันยัง ยังไม่รู้จักอภัยให้กันยังไม่จักสงสารกันเนี่ยเห็นไหมทะเลาะโบกแว้งกันถ้าเราอดได้ทนได้โยมเอ้ยไม่มีอะไรดีไปฝันนี้อีกแล้วที่พระพุทธเจ้านำเอามาเนี่ยแค่ศีลห้าอย่างเดียวนั้นน่ะทุกคนมีศีลห้าหมดทีนี้มันมีไม่ได้เพราะอะไรมีไม่ได้เพราะคนทุจริตคนที่มันยังบูชาความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานยังมีอยู่เยอะไม่จำกว่าเอามีอยู่น้อยเอามีอยู่เยอะมันจึงทำให้คนเห็นดีเห็นงามไปด้วยเอ้นั่นมันโกงได้ตั้งร้อยล้านแล้วโกงมั่งเอาพันล้านถ้าได้จังหวะเนี่ยผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นไปโลกมันก็เลยกระสับกระส่ายอยู่อย่างเนี้ยจะหาความสงบสุขร่มเย็นไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จะเป็นกองทัพก็ไม่สามารถจะงับยับยั้งความวุ่นวายของเรื่องราวของมนุษย์ได้หาความสุขสุขร่มเย็นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินก็ยากนี่เราเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาปกครองตัวเราเองมันปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำไมเราหากันไม่ได้ล่ะลองหาดูสิทุกคนได้มาแต่เราไม่ต้องไปเอาสังคมส่วนใหญ่ก็ได้เอาตัวเราเองให้มันมีสิ่ง5อย่างอยู่ในใจเราดำเนินชีวิตมาด้วยสุจริตธรรมทั้งกายวาจาใจท่านบอกว่าไงในศีลองค์ศีลเนี่ยท่านบอกว่าสีเรทุกติยันติความอยู่ร่วมกันจะอยู่กันอย่างปกติสุขไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่จะมีความรักสามัคคีกันสีเรนโพสัมปทายังโคคะสมบัติให้มันเกิดขึ้นด้วยสีเรนิพุติยันติตัตมาสีรังวิโซทะเยสามารถนำให้เราสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยคนเราเนี่ยเมื่อมีความสุขแล้วมันก็คิดค้นหาสุขที่มันละเอียดอ่อนขึ้นไปจนกระทั่งสุขที่สุดมันก็ถึงนิพพานมันจะถึงได้ยังไงถึงเพราะเราเข้าใจในสิ่งสมมติทั้งหลายที่โลกเราใช้อยู่ทุกวันไม่ติดยึดในสิ่งสมมติทุกอย่างโลกก็สมมติให้นะแล้วก็ไปติดในสิ่งสมมติก็สมมติให้ในกอชื่อกอใครไปด่าในกอไม่ได้ลุกเป็นไฟเลยก็ด่าในขอในงอก็เฉยเฉยเขาเรียกติดสิ่งสมมติวิมุตต์มันอยู่สมมตินี่แหละถ้าเราไม่ติดสมมติมันก็วิหมายถึงว่าวิมุตต์หลุดพ้นไปแต่ละอย่างละอย่างแต่ของทั้งหลายในโลกนี้มันมีมากอย่างแต่ละอย่างก็อยู่ที่วิมุตต์นั่นแหละอยู่ที่เราไม่ยึดไม่ติดจะมีเงินทั้งร้อยล้านก็เหมือนคนไม่มีเงินก็อยู่ได้ไม่ต้องไปทำแบก

เงินไปเขาโจรเห็นไปไหนก็แสดงตัวให้โจรเห็นตลอดโจรมันหาโอกาสอย่างนี้เองที่มันจะหาทรัพย์สินทางทุจริตได้ง่ายๆมันอ่านสถานะของสัตว์ด้วยการออกว่าคนนี้มีบุคลิกอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เป็นคนมีทรัพย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเอาเถอะสู้ไปเถอะพุทธเจ้าให้เราสู้ถึงขนาดว่านั่งหลับก็นั่งเถอะมันยังดีกว่านั่งเฉยๆที่ไม่ได้ทำการปฏิบัติแล้วหลับเรานั่งปฏิบัติทำจนมันหลับก็แสดงว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะธรรมมีขันติธรรมมีเมตตาธรรมในตัวเราให้มันมีให้มันสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็จะมีความสำเร็จจากวันหนึ่งที่เราไม่ทอดทุระเหล่านี้จะมาทำอะไรนี่ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวาสเอาชีวิตจิตใจของเรานี่แหละเป็นเดิมพันกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเข้ามาแล้วถ้าเราทำอะไรไม่เป็นผลสำเร็จชีวิตเราทั้งชีวิตเราก็จะไม่ได้อะไรเลยทางโลกก็ไม่ได้หาความสุขสนุกสบายเหมือนทางโลกเขาก็ไม่ได้ทางธรรมเรามีแต่ความสงบจิตสงบใจและมีแต่ความทุกข์ทรมานนั่นแหละเป็นเครื่องเตือนจิตของเราให้มีความมั่นคงเพราะว่าไอ้เวทนาต่างๆทุกเวทนามันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้คิดค้นหาวิธีในการที่จะแบ่งแยกกันออกไปทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องทุกข์เพราะเราทำงานเราปฏิบัติธรรมมันก็มีบ้างละถ้าเราไม่อดทนเราจะขันติธรรมมาจากไหนล่ะถ้าเราไม่ขยันมันเพียรจะวิยธรรมมาจากไหนนี่สำคัญตรงนี้ต้องเตือนใจของเราแล้วพระธรรมพระพุทธเจ้าล่ะพระองค์เนี่ยถึงเป็นชาติกษัตริย์นะพุทธเจ้านี่ประสูติในกรุงกบิลพัสดุ์นะเป็นลูกพระเจ้าสุโธทนะเห็นไหมเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินสุขุมารชาติร่างของพระองค์ก็เตะเปี่ยมไปด้วยสัพพฤทธิลักษณะ62ประการอนุพยัญชนะ80ประการเนี่ยความสมบูรณ์ของพระองค์ในร่างมหาบุรุษเหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้บารมีช่างพร้อมซะจริงๆจะเอารูปเป็นเครื่องสุดลากสัตว์ที่กำลังตะเกียกตะกายที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางถึงยังอ่อนแอท่านก็อุตส่าห์สอนตั้งแต่ประถมเบื้องต้นแล้วก็มัธยมและปริญญาเมื่อจบหมายถึงว่าจบโลกุตระปัญญาก็ได้เรียกว่าจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละคนเราไม่ต้องทำดูสิมันก็เป็นของไม่ยากนะเพียงแต่เราไม่ติดในสิ่งที่เราอาศัยเท่านั้นเนี่ยเช่นเสื้อผ้าอภรณ์เหล่านี้พุทธเจ้าท่านก็ให้เราใช้แต่ก็ให้ใช้สีเดียวชุดเดียวเราก็ต้องพิจารณาดูว่าทำไมท่านให้ใช้สีเดียวชุดเดียวไม่ใช่ไปงานศพต้องแต่งสีดำไปงานแต่งงานต้องใส่สีชมพูไม่ใช่อย่างนั้นไปงานศพไปงานมงคลอาวะมงคลใช้สีเดียวเองไม่เห็นโยมมาว่าเลยความหมายของการใช้เครื่องใช้อภรณ์ใช้เครื่องนุ่งห่มมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างปกที่สุดท้ายคือปกปิดอวัยวะย่อยเกิดความอับอายเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่สัจจะเดรัจฉานต้องพยายามปกปิดอวัยวะให้มันดูมิดชิดมันน่ามองถ้าเปิดถ้าโหลมันก็เบื่อตามันก็ไม่เดี๋ยวก็ไม่มีใครมองนะวบวบแวมแวมนะคนชอบมองดี ใช่ไหมนี่ท่านก็ให้เราพิจารณาเนี่ยกินอาหารนั่นก็พิจารณาไม่ใช่ได้ว่าบิณฑบาตไม่ได้เต็มบาตรเต็มอะไรอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์มูเห็ดไปไก่เต็มที่มาถึงแล้วก็มูมูมามามกินเข้าไปโดยไม่พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เป็นอบัติอีกเป็นอบัติด้วยไม่พิจารณาปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้กินทำไมต้องเตือนตัวเองก่อน
ว่าเรากินทำไมเนี่ยเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินเราก็ต้องถามตัวเราเรากินเพื่ออยู่จะกินยังไงให้มันเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีกินแล้วไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราเนี่ยกินแล้วเป็นอุปการะต่อการปฏิบัติไม่ทำให้เราง่วงเหงาหานอนกินแล้วก็งกเงกต่างๆถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็กินได้แต่ว่าพอประมาณเรียกว่ากินมากมันก็ไม่ดีเนื้อสัตว์มีกรรมธาตุกรรมธาตุที่มันสะสมไว้ในเนื้อมันเนี่ยมันอาหารมันก็แย่งกันกินกัดกันอะไรสารพัดมันจึงมีกรรมธาตุในนั้นกินหมูก็อาจจะทำให้เราง่วงเหงาหานอนกินแล้วก็นอนอึดนะไม่ปฏิบัติธรรมกินโคกินกระบือก็มีแต่โง่เง่าโงกเงกโคงเขาใส่คนนู้นคนนี้อยู่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนั้นการที่ก้าวเข้าสู่ลมกาสาภัยแล้วเราต้องมาพิจารณาคำสอนอย่างละเอียดถ่องแท้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนให้ลูกของพระองค์เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยนะไม่สอนให้เราเป็นคนหยาบช้าสามานเป็นคนที่มีอารมณ์ส่วนตัวที่จะมาใช้ในสังคมส่วนใหญ่ส่วนตัวมาใช้ไม่ได้อารมณ์ใช้ไม่ได้ต้องใช้เหตุผลมันจึงจะทำให้เราจิตใจเราจะได้ไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายเข้าถูกสังคมแล้วจะมีแต่ความสุขมีความสบายเข้าใกล้ใครก็เย็นไม่ใช่เข้าใกล้มีแต่ความร้อนดูบุคลิกก็น่าเบื่อหน่ายแล้วเห็นบุคลิกก็เป็นคนที่ไม่มีความเย็นเอาเลยเนี่ยมันก็น่าเบื่อหน่ายเข้าใกล้ก็ยังไม่อยากเข้าใกล้กลัวความร้อนมันจะแผดมาหาเราเนี่ยต้องพยายามพิจารณาสิคำสอนพุทธเจ้าแต่ละอย่างละอย่างนี่ล้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลจริงๆนะสำหรับมนุษย์เราจะต้องนำเอามาใช้ในการลงชีวิตให้มันปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินที่มันที่มันต้องอาศัยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์อยู่กับความแก่ก็ไม่เคยรู้สึกแต่ว่ามันลำบากหน่อยเท่านั้นเองความแก่เนี่ยมันไม่รวดเร็วมันคนหนุ่มจะออกเดินก็ต้องค่อยๆยืดยาดจนได้หลักมั่นคงแล้วจึงออกเดินเพราะอะไรเราฝึกสติของเราไว้พอต่อการที่จะขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่เรารถเก่าลงไปทุกวันแต่เรายังขับแบบรถใหม่ๆนึกจะออกก็เหยียบคัสตาร์ทพืชไปเดี๋ยวก็หกล้มหกลุกก็คนยิ่งแก่อยู่แล้วถ้าไปพลาดพังหกล้มหกลุกมันยิ่งแก่เร็วขึ้นอีกหน่อยตายเร็วขึ้นอีกหน่อยคนแก่80ฝ่าขึ้นไปเนี่ยมันเป็นผลกำไรเท่านั้นน่ะที่ได้75เท่านั้นคนเราเวลาเนี่ยอายุอยู่ในการเกณฑ์75ถ้าขึ้นถึง75เลยขึ้นไปนั่นเหลือผลกำไรเมื่อผลกำไรเราใช้ช่วงชีวิตในใช้ผลกำไรต้องระมัดระวังอย่าให้มันล้มลุกคุกคานถ้าเราหกล้มหกลุกมันจะเพิ่มความแก่ความเจ็บขึ้นมาอีกความตายก็ใกล้เข้ามาอีกเนี่ยหกล้มทีเดียวก็ทำให้ชีวิตสั้นไปอีก3ปีนะ กินอาหารบางอย่างแต่กินผิดหน่อยเดียวก็เอาอีกแล้วชีวิตก็จะหดสั้นพันตายเพราะนั้นการที่เรามาบวชในศาสนาต้องศึกษาให้ทุกแง่มุมเลยเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สินที่เราจะนำมาใช้จ่ายจะได้มีพอดีไม่ใช่อะไรเกินความพอดีเนี่ยสำคัญเนี่ยชีวิตทรัพย์สินเราต้องขึ้นจากการปฏิบัติของเราที่มีความรู้มีความเข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งมัธยัสถ์ในอารมณ์ไม่ปล่อยอารมณ์เพ่นพ่านฟุ้งซ่านไปทั่วมันก็เปลืองพลังงานดิเปลืองอาหารต้องกินบ่อยคนเราจะคิดมากอะไรมากก็เปลืองอาหารพระนี่ไม่เคยคิดอะไรกินมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่ค่อยเปลืองพลังงานจะคิดมากๆก็เปลืองพลังงานทำให้อาหารต้องเติมเยอะบางทีโยมต้องใช้ถึง3เติมพลังถึง3ครั้งแต่พระนี่เติมครั้งเดียวอยู่ได้24ชั่วโมงตกกลางคืนก็น้ำมันเดือดก็เอาน้ำใส่เข้าไปมั่งเรียกว่าปานะดื่มน้ำปานะพอประทังชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งเราจะกินให้มันอิ่มแล้วก็เกลือสักเม็ดเกลือตัวผู้เม็ดใหญ่ๆหน่อย
เอาน้ำสักสองแก้วน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆดื่มเข้าไปอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มไม่ทนเท่านั้นนะระหว่างที่มันหยุดความหิวให้เราเราก็ปฏิบัติภาวนาเข้าสิเดี๋ยวเราได้ความได้อาหารทางจิตความสงบเกิดขึ้นทางจิตมันก็ทำให้อิ่มเอิบไปถึงทางร่างกายด้วยอันนี้จะนั่งนานจากเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อละไม่มีวันเบื่อละยิ่งนั่งก็ยิ่งเพลินยิ่งนั่งก็ยิ่งเห็นความจริงที่มันแอบแฝงมากับความมืดของจิตใจเราเนี่ยบางทีมันก็ทำมันก็แอบแฝงมาอากุศลธรรมก็แอบแฝงมายิ่งเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้ตัวมารมันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้นน่ะมันตามเราทุกขนทุกแห่งจะไปไหนมันก็ตามไปไอ้เราก็พยายามที่จะรู้ทันมันพอรู้ทันอย่างนี้มันก็ตามไปอย่างนู้นมันมากับความชั่วไม่ได้แล้วไม่ทำชั่วมันก็มากับความดีอีกละแหมเดี๋ยวมันมาความดีมันก็ไปเข้าให้คนนู้นคนนี้สรรเสริญเราแหมท่านองค์นี้น่าเคารพน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนเราก็ต้องดูใจของเราอย่ากำเริบเสบสารนะอีด่างมันตายเพราะคำหวานนะต้องเตือนใจเราเองตลอดไม่ให้มันหลงขนองลำพองไปตามคำสรรเสริญเหล่านั้นทุกอย่างนะเป็นพระนี่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแล้วก็เขาสรรเสริญเราก็เลิศเลยลอยเลยไม่ใช่หรอกนะยิ่งเขานับถือเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้แต่ละบุคคลที่ไม่ให้เราลืมตัวหลงตนอัตตาหเวจังชิสโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีเห็นว่าอัตตานาโจรยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอัตตานังนาติวัตเตยะบุคคลไม่ควรลืมตนอัปมัตตานมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายอัปมัตโตโพอัตเทอธิกันหาติปันติโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยนั้นทำมันพร้อมมันจะได้เห็นประโยชน์ที่เรากระทำลงไปในชาตินี้ทำบุญอย่างไรมันจะประสบผลสำเร็จในอะไรนี่ทำบุญไม่มีเสื่อมศูนย์ทำบุญไม่มีเสื่อมศูนย์ยิ่งทำก็ยิ่งได้ที่เขาว่ายิ่งทำยิ่งได้เพราะเรารู้เราเข้าใจในการทำไม่ได้ทำแบบมืดมนอนธการไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าเราทำถูกบุญหรือเปล่าบางทีทำมันไม่ถูกบุญด้วยกลับไปถูกบาปเขาด้วยไปส่งเสริมคนบาปเอาเงินไปส่งเสริมให้คนบาปทำบาปมากยิ่งขึ้นด้วยก็มีเพราะนั้นการทำบุญเราก็ต้องระมัดระวังสังวรและสำรวมอัตตานาโจยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองในทั้งการต้องเตือนตนไว้เสมอติตนเตือนตนตั้งตนอย่าลืมตนอย่าหลงตนนี่สำคัญถ้าเราไม่ลืมตนหลงตนจ้ะมันก็ไม่เป็นที่ร่ารังเกียจของสังคมหรอกเพราะเราขนาดมีบาทเดียวยังไปทำเป็นเวอร์ที่นู่นที่นี่เวอร์ไม่ได้คนมีบาทเดียวอย่างอาตมานี่ไปเวอร์ที่ไหนไม่ได้หรอกมันไม่ใช่คนมีหลายบาทหลายหมื่นเหมือนอย่างกระโยมเนี่ยบวชมาพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้อะไรมาสมบัติบวชปั๊บก็เอาบาทให้ลูกนึงถ้าหากว่าขยันเอาหาอาหารใส่บาทมันก็ไม่อดตายหรอกชาตินี้ก็พอยืนหยัดอยู่ได้แล้วตั้งความเพียรทำความดีให้เป็นที่ชื่นชมของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราก็ต้องทำแบบนั้นมันจึงจะทำให้เป็นเอาตัวรอดได้เพราะเราจะไม่มีภรรยาไม่มีลูกเหมือนสืบตระกูลมาช่วยเหลือเราในบ้านปลายชีวิตเราต้องเอาบารมีที่เราสั่งสมนั่นแหละเป็นลูกเป็นทายาทที่จะช่วยเราในยามแก่ยามเฒ่านี่นะและจิตของเราก็ทุ่มเทไปหมดแล้วทั้งชีวิตและร่างกายอุทิศให้กับศาสนาไปแล้วโบสถ์หลังนี้ถ้าไม่เสร็จเราจะมีสมบัติก้อนสุดท้ายเตรียมเอาไว้แล้วจะปงพินัยกรรมไว้สมบัติก้อนสุดท้ายถ้าโบสถ์นี้เกิดมันไม่เสร็จขึ้นตอนไหนก็จะปงพินัยกรรมรับเอาไว้แล้วไปเปิดเอาเองเมื่อเราตายไปว่าพินัยกรรมก้อนสุดท้ายอยู่ที่ไหน
มันก็จะเสร็จเองอะแหละ

0: ไม่ได้ทำแล้วจะคิดว่าเราจะต้องเสร็จเพราะเราคนอื่นทำไม่ได้ใครๆก็ทำได้ทุกคนมีปัญญาทุกคนมีวาสนาบารมีไม่ใช่เราเกิดมาคนเดียวก็เป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวก็เป็นวัดไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยหมู่คณะที่มาร่วม อยู่ร่วมกันอุปมาเหมือนกับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่เนี่ยถ้าขึ้นโดดเดียวอยู่กลางทุ่งกลางนาเนี่ยลำบากละไม้ใหญ่ขึ้นโดดโสดเพียงโดดเดียวสุขรวมเฉียวกันโชคโยกหักได้เรื่องอำนาจขาดบริวารงานมีภัยเหมือนไม้ใหญ่ไร้กำบังต้องพังพินเพราะนั้นคนเดียวเป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวเป็นวัดก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีหมู่มีคณะร่วมกันมีความเมตตาสามัคคีซึ่งกันและการมันจึงจะทำให้สถานที่นั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตามกาลเวลาของความศรัทธาของพุทธบริษัทที่เข้ามาแล้วปฏิบัติเกิดศรัทธาเพราะปฏิบัติแล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอาจารย์ถือมากเรื่องเหล่านี้เรื่องของถือจนต้องปล่อยในที่สุดก็ต้องปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ถือยึดเอาจนเอาเราตายก็ถึงเหล่านี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยปล่อยวางถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ยึดติดสมุดต่างๆเหล่านั้นไปจนไม่มีวันที่จะปลดเปลื้องตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่ล่ะเหมือนแมลงมุมชักใยเพื่อดักแมลงอื่นๆเข้ามาติดชักไปชักมาตัวเองติดใยตัวเองตายไปชาติหนึ่งอีกมันก็ไม่คุ้มกันเกิดมาชาติหนึ่งนี่เพราะนั้นทำความดีสะใจไปเลยทำบุญให้มันจริงๆจังๆไปเลยเราจะไปทำอีกไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำอีกถ้ามาเนี่ยมันได้ยุให้โยมหมดเนื้อหมดตัวลงนะโยมยิ่งทำจริงทำจังเท่าไหร่ผลสะท้อนกลับมายิ่งจะมากกว่า10เท่าของการทำ10เท่า100เท่าขอให้เราทำด้วยความจริงใจ
1: คำสัญญาจากนรกผมได้มีโอกาสรู้จักกับคุณยายแก่ๆท่านหนึ่งแกมีชื่อว่ายายลีมะลิพานอายุ80ปีเศษแกย้ายบ้านมาอยู่ใกล้กับบ้านของผมซึ่งอยู่ที่เมืองนนท์ได้หลายปีแล้วโดยมาอาศัยอยู่กับลูกสาวหลังจากที่บ้านเก่าย่านวัดดอนของแกถูกไล่ที่เมื่อปี2530เมื่อมีเวลาว่างผมมักจะแวะเวียนไปนั่งคุยกับแกอยู่เสมอเพราะแกเป็นคนแก่ที่ใจดีและคุยเก่งแกชอบเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตให้ฟังเหมือนต้องการจะรำลึกความสุขความทุกข์ที่เคยได้สัมผัสมาตลอดชีวิตมีทั้งเรื่องตลกขบขันเรื่องสนุกสนานตื่นเต้นเรื่องของความสุขสดชื่นสมหวังเรื่องผิดหวังเศร้าสร้อยและเสียใจเรื่องหนึ่งซึ่งแกมักจะพูดถึงอยู่บ่อยๆนั่นคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายของแกมันเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดให้กับแกและครอบครัวอย่างมากแต่สำหรับผมหรือผู้ที่ได้รับฟังคงจะมีความรู้สึกตรงกันก็คือความรู้สึกกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลสะท้อนของกรรมที่ส่งผลติดตามมาอย่างรวดเร็วหรือเกินยายลีมีลูกเพียง2คนเท่านั้นคนโตเป็นผู้หญิงชื่อพิกุลซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูแกอยู่ในปัจจุบันส่วนคนที่สองชื่อพิสิทธิ์และพิสิทธิ์นี้เองที่ได้รับผลกรรมกระหน่ำอย่างหนักหน่วงจนถึงขนาดยมบาลมาปรากฏกายให้เห็นเพื่อจะมาเอาชีวิตเขาในครั้งหนึ่งด้วยความที่เป็นลูกชายคนเดียวอีกทั้งยังเป็นลูกคนสุดท้องพิสิทธิ์จึงถูกเลี้ยงแบบตามใจมาตั้งแต่เด็กด้วยความรักความอบอุ่นที่แม่มอบให้ทำให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างคนมีคุณภาพความรักและความเอาอกเอาใจไม่ทำให้เขาเสียนิสัยยังเด็กคน

อื่นทั้งนี้เพราะเขาเองก็รักแม่และพี่สาวอย่างมากด้วยเช่นกันครอบครัวในขณะนั้นจึงอยู่อย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่มีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเนื่องจากสามีของยายลีเสียชีวิตตั้งแต่พิสิทธ์อายุได้เพียง2 ขวบเท่านั้นจนกระทั่งพิสิทธ์เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มชะกันจบการศึกษาจากโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งย่านยานวาและได้เข้าทำงานในอู่ซ่อมเรือซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับองค์การสะพานปลาถนนเจริญกรุงได้รับอัตราเงินเดือนเป็นที่น่าพอใจระยะแรกของการทำงานพิสิทธ์มอบเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับยายลีผู้เป็นแม่และบอกให้แม่เลิกการรับจ้างซักผ้าซึ่งเป็นอาชีพของแกเพราะเห็นว่าแม่เหนื่อยมามากแล้วเงินเดือนของลูกทั้งสองเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายภายในบ้านพอที่ครอบครัวจะอยู่อย่างสบายสบายไม่เดือดร้อนและไม่จำเป็นที่ยายลีจะต้องเหน็ดเหนื่อยตรากตรำทำงานหนักอย่างแต่ก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยายลีบอกว่ามันเป็นเวลาที่แกมีความสุขและปลาบปลื้มใจมากที่สุดในชีวิตความเหนื่อยล้าที่ได้รับมาเป็นเวลาเกือบ20 ปีหลังจากที่สามีตายไปซึ่งแกจำต้องปากกัดตีนถีบตลอดเวลาที่เลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนโตหายไปอย่างรวดเร็วแต่ในที่สุดความสุขเหล่านั้นก็ห่างหายไปจากแกอย่างรวดเร็วเช่นกันเพียงไม่กี่ปีที่พิสิทธิ์ทำงานหาเงินได้เขาก็พบรักกับสาวงามคนหนึ่งชื่อแดงเป็นพนักงานองค์การสะพานปลาซึ่งอยู่ใกล้กับอู่ซ่อมเรือที่เขาทำงานอยู่พิสิทธิ์หลงรักแดงเป็นอย่างมากยิ่งคบกันนานวันเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักในตัวหญิงสาวที่ชื่อแดงผู้นี้จนถอนตัวไม่ขึ้นในขณะที่ฝ่ายหญิงนั้นไม่ได้แสดงความรักออกมาให้เห็นมากเท่าใดนักซึ่งอาจเพียงแต่ชอบพอหรือถูกชะตากับอุปนิสัยใจคอของพิสิทธ์เท่านั้นเรื่องนี้ยายลีกับพี่กุลรู้ดีเพราะพิสิทธ์มักจะเพ้อพร่ำรำพันเรื่องหญิงคนรักให้แม่และพี่สาวฟังอยู่เสมอแต่ทั้งสองก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตาว่าที่สะใภ้ของครอบครัวแม้เพียงสักครั้งเท่าที่ฟังจากคำบอกเล่าของพิสิทธ์ทั้งยายลีและพี่กุลก็พอจะคาดเดาเหตุการณ์ถูกเพราะถ้าแดงมีใจให้กับเขาจริงๆทำไมจึงไม่ยอมมาทำความรู้จักกับแม่และพี่สาวของคนรักทั้งๆที่เคยบอกให้พิสิทธ์ชวนหญิงสาวมาเที่ยวบ้านตั้งหลายครั้งหลายหนแต่แดงไม่เคยมาได้แต่หาข้อแก้ตัวและปฏิเสธทุกครั้งไปจนกระทั่งวันหนึ่งความสุขใจของครอบครัวยายลีก็สิ้นสุดลงวันนั้นถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วประมาณ30 ปีเยลีก็จำได้เสมอวันนั้นในขณะที่พิสิทธ์เพิ่งจะอายุได้20 ปีเขากลับมาถึงบ้านในสภาพเมามายอย่างหนักโดยมีเพื่อนหิ้วปีกกันมา2 คนเสียงเอตโรโวยวายดังลั่นซอยจนผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงต่างจ้องมองสภาพเขาด้วยความงุนงงแม้แต่ยายลีและพิกุลก็แทบจะไม่เชื่อสายตาของตนเองเพราะพิสิทธิ์ไม่เคยกินเหล้ามาก่อนในชีวิตอีกทั้งยังเกลียดคนกินเหล้าเป็นที่สุดเพราะเขาได้รู้จากแม่ว่าเจ้าน้ำเมานี้มันเคยได้คร่าชีวิตของพ่อเขาไปคนหนึ่งแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงได้กินเหล้าจนเมามายขนาดนี้ทุกคำพูดที่พูดออกจากปากของพิสิทธิ์ล้วนเป็นคำกลด่าผู้หญิงที่ชื่อแดงเขาด่าแดงด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาคว้างทำลายข้าวของในบ้านอย่างไร้สติโดยไม่เว้นหรือเกรงใจใครทั้งสิ้นหากจะพยายามเข้าห้ามปรามหรือขัดขวางแม้แต่แม่หรือพี่สาวที่เขาเคยเคารพรักก็ไม่อาจทัดทานได้เขาร้องไห้คร่ำครวญถึงแดงผู้หญิงที่เขาหลงรักอย่างหมดหัวใจด้วยความรู้สึกที่แสนจะเจ็บปวดในสภาพที่น่าสงสารอย่างที่สุดสำหรับผู้พบเห็นและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของยายลีก็มีอันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงบรรยากาศของความรักความอบอุ่นตลอดจนความสุขต่างๆที่เคยมีก็ถึงการละอวสานพิสิทธ์กลายเป็นคนติดเหล้าและบุหรี่อย่างหนักเขาดื่มทุกวันไม่เคยเว้นและกลับเข้าบ้านในสภาพที่ไม่เหมือนคนเป็นประจำเขาจะเดินเกะกะร้ารานชาวบ้านไปตลอดทางโดยเฉพาะในซอยบ้าน
ถ้าเห็นสิ่งใดขวางหูขวางตาเขาจะอาละวาดเข้าใส่ทันทีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ตามแต่ที่ร้ายแรงมากที่สุดก็คือถ้อยคำหยาบช้าทุกคำพูดที่ออกจากปากล้วนแล้วแต่เป็นพรุสวาทที่ต่ำทรามเสียจริงๆและผู้ที่ถูกเขาสำรอกคำเหล่านี้ใส่อยู่เป็นประจำก็คือเฮลีผู้เป็นแม่กับพิกุลพี่สาของเขานั่นเองตลอดระยะเวลา15ปีที่พิสิทธิ์ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นเขากลายเป็นที่รังเกียจสำหรับผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงสภาพร่างกายก็ค่อยๆทรุดโทรมจนถึงขั้นล้มป่วยลงด้วยโรคตับและได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในขณะที่อายุได้35ปีเกือบ2สัปดาห์ที่เขาได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าอาการจะดีขึ้นยายลีและพี่กุลคอยเฝ้าดูอาการของเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลยายลีสังเกตเห็นว่าลูกชายของแกมีอาการแปลกไปแกเห็นเขาพยายามดิ้นรนเหมือนกำลังขัดขืนอะไรบางอย่างทั้งที่กำลังหลับแกคิดว่าเขาคงจะนอนในท่าที่ไม่ค่อยถนัดหรือสบายเท่าใดนักจึงได้เรียกและปลุกให้ตื่นขึ้นแต่พยายามจะปลุกอย่างไรเขาก็ไม่ยอมตื่นแต่ค่อยๆสงบลงและแน่นิ่งไปในเวลาต่อมาจนกระทั่งรุ่งเช้าในวันรุ่งขึ้นพิสิทธิ์ได้เล่าให้ยายลีฟังว่าเขาฝันเห็นผู้ชายนุ่งผ้าจงกระเบนสีแดงสามคนมาหาเขาและพยายามจะเอาตัวเขาไปด้วยให้ได้เขาดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมไปชายสองในสามซึ่งเป็นคนลงมือฉุดกระชากเขามีท่าทางโกรธและน่ากลัวมากพยายามจะเอาตัวเข้าไปให้ได้จนในที่สุดชายร่างใหญ่ที่สุดและดูท่าทางคงเป็นนายของอีกสองคนที่กำลังฉุดกระชากเขาอยู่ได้พูดขึ้นว่าเอ็งต้องไปกับข้าไอ้คนบาปแล้วเอ็งจะได้รู้ว่าเอ็งสมควรรับโทษอย่างไรว่าแล้วจึงสั่งให้ชายสองคนเอาตัวเขาไปได้เขาไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ร้องตะโกนเรียกให้แม่มาช่วยแต่แม่ก็ไม่ได้ยินเขาพยายามเรียกแม่อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งแม่เดินมาหาชายคนที่เป็นหัวหน้าหันมามองแม่สักครู่และพูดว่าเอ็งจงมองให้เต็มตาเถิดเพราะเดี๋ยวเอ็งก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วเขาจึงบอกกับชายผู้นั้นว่าเขายังไม่อยากไปเขาเป็นห่วงแม่ได้โปรดให้เขาอยู่กับแม่ต่อไปอีกเถิดเพราะแม่แก่แล้วและต้องการคนเลี้ยงดูจะให้เขาทำอย่างไรก็ยอมทั้งนั้นแต่อย่าเอาตัวเขาไปเลยชายคนนั้นมองดูหน้าแม่อีกครั้งทำท่าครุ่นคิดและกล่าวว่าข้าจะให้โอกาสเองสักครั้งถ้าเองรับปากว่าจะกลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่ประพฤติตัวอยู่ในร่มเงาของความดีหากวันใดที่เองผิดคำพูดข้าจะกลับมาว่าแล้วก็บอกให้ชายสองคนที่จับตัวเขาไว้ปล่อยเขาแล้วเดินจากไปยายลีเล่าให้ผมฟังต่อว่าเมื่อแกได้ฟังความฝันของพิสิทธิ์ที่เล่าให้แกฟังแกถึงกับขนลุกและบอกกับพิสิทธิ์ว่านั่นคงเป็นการมาเพื่อเตือนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา15ปีนั้นสุราหรือน้ำแห่งความหายนะที่ครอบงำเขาอยู่มันทำให้เขากระทำผิดอันเป็นบาปอย่างมากต่อไปนี้ก็ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่เสียทีอย่าอยู่ห่างจากพระห่างศาสนาให้มากนักชีวิตก็จะมีความสุขหลังจากคืนที่พิสิทธิ์ฝันประหลาดเพียง3วันอาการของเขาก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เขาสามารถกลับบ้านและเข้าทำงานตามปกติได้อย่างรวดเร็วโดยหยุดกินเหล้าเมายาอย่างเด็ดขาดซึ่งมันเป็นเวลาเกือบ2ปีที่เขาและครอบครัวได้พบกับความสุขอีกครั้งหนึ่งต้นปีพ.ศ. 2528เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็ได้เกิดขึ้นอีกเมื่อปรีชาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพิสิทธิ์ได้มาหาเขาที่บ้านเพื่อเชิญให้เขาไปร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่เพิ่งปลูกเสร็จโดยไม่มีใครได้ร่วงรู้มาก่อนเลยว่าความบังเอิญบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเช้าวันเสาร์กลางเดือนมีนาคมปีเดียวกันนั่นเอง
พิสิทธิ์ได้แต่งตัวออกจากบ้านเพื่อไปร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของปรีชาตามที่ได้รับปากไว้และภายในงานนั้นเองเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานใจจนถึงขั้นเสียผู้เสียคนในช่วงหนึ่งของชีวิตมาแล้วหญิงสาวที่ชื่อแดงซึ่งพิสิทธิ์เคยหลงรักอย่างสุดหัวใจได้มาร่วมงานกับสามีของเธอซึ่งเป็นเพื่อนของปรีชาอีกทีหนึ่งโดยที่ปรีชาเองก็ไม่เคยรู้เรื่องราวในอดีตระหว่างพิสิทธิ์กับแดงมาก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งมาคบกับพิสิทธิ์ทีหลังเมื่อทั้งสองได้พบกันไฟรักที่ยังไม่เคยมอดดับในจิตใจของพิสิทธิ์จึงได้คุกรุ่นขึ้นอีกโดยไม่อาจยับยั้งได้และความปวดร้าวในความรู้สึกที่เห็นแดงเคียงคู่มากับคนอื่นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกมาให้ใครได้รับรู้แม้แต่คนเดียวหลังจากการทำบุญเลี้ยงพระเสร็จสิ้นพิธีวงเล่าก็เริ่มขึ้นโดยมีพิสิทธิ์นั่งปักหลักอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงอีกหลายคนเขาดื่มกินมันอย่างคุ้นเคยในปริมาณที่มากกว่าใครเพื่อหวังที่จะดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นได้โดยลืมคำพร่ำสอนของแม่และคำสัญญาของชายที่นุ่งโจงกระเบนสีแดงนั้นเสียสิ้นเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปมากอาการเมาก็เข้าถึงระดับอากับกิริยาเดิมๆเมื่อเวลาเมาไม้จนขาดสติของเขาก็กลับไปเป็นเหมือนอย่างแต่ก่อนนั่นคือความก้าวร้าวหยาบคายและทำลายข้าวของโดยเฉพาะเรื่องของแดงนั้นถูกเขาขุดขึ้นมาประนามจนเสียหายแต่ไม่มีใครรู้ความจริงเป็นอย่างไรโชคดีที่แดงและสามีขอตัวกลับไปก่อนหน้าเขาจะเมาจนเสียสติเช่นนี้ปรีชากับเพื่อนอีกคนหนึ่งต้องช่วยกันหิ้วปีกเขากลับมาที่บ้านในคืนนั้นพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ยายลีฟังสภาพของลูกชายที่เมาจนนอนพับอยู่ข้างหน้ามันทำให้แกผิดหวังอย่างมากแกเสียใจที่เขาไม่สามารถเอาชนะจิตใจของตัวเองได้แล้วความรู้สึกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นนั่นคือความกลัวและไม่สบายใจเอาเสียเลยมันหวาดหวั่นอย่างไรชอบกลเมื่อถึงเช้าวันจันทร์ถัดจากงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของปรีชาเพียง2วันก่อนที่พี่สิทธิ์จะออกจากบ้านไปทำงานที่อู่เรือตามปกติเขาได้บอกขอโทษต่อยายลีในเรื่องที่เขากินเหล้าจนเมาไม้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับบอกผู้เป็นแม่ว่าแม่จะไม่มีวันได้เห็นผมกินเหล้าอีกต่อไปแล้วจากนั้นพี่สิทธิ์ก็ขอให้ยายลีและพี่กุลยกโทษให้กับเขายายลีและพี่กุลรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนั้นทั้งแกและพี่กุลรู้สึกเชื่อในคำพูดของพี่สิทธิ์อย่างประหลาดและในตอนเย็นวันนั้นเองแกก็ได้รู้ซึ้งว่าเพราะเหตุใดแกจึงไม่มีโอกาสได้เห็นพิสิทธิ์กินเหล้าเมาไม้อีกต่อไปแล้วประมาณ16นาฬิกาวันเดียวกันนั้นเองเพื่อนของพิสิทธิ์ซึ่งทำงานอยู่ด้วยกันได้มาหายีลีที่บ้านพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายว่าพิสิทธิ์ได้ลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอู่ซ่อมเรือที่เขาทำงานอยู่แล้วอยู่ดีๆเขาก็จมน้ำหายไปคนงานในอู่และตำรวจกำลังทำการงมหายอยู่คาดว่าคงจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไม่พบศพยายลีตกใจกับข่าวร้ายนี้จนกระทั่งเป็นลมล้มพับไปในทันทีและเมื่อแกฟื้นขึ้นมาจึงรีบไปยังอู่เรือเพื่อไปดูให้แน่ชัดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงหรือไม่มันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ในเมื่อพิสิทธิ์ทำงานอยู่กับอู่เรือริมแม่น้ำมาเกือบ20ปีแล้วเขาก็เป็นคนว่ายน้ำแข็งการลงไปเล่นน้ำหลังเลิกงานก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนงานในอู่เรือซึ่งจะทำกันเป็นประจำทุกวันจึงไม่น่าเชื่อว่าพิสิทธิ์จะจมน้ำตายได้บรรดาคนงานและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันงมหาศพโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบจนกระทั่ง3วันต่อมาจึงมีผู้พบศพคนจมน้ำตายลอยขึ้นอืดอยู่แถวพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและเมื่อยายลีและพี่กุลติดตามไปดูศพก็มีอันต้องเป็นลมกันอีกครั้งเพราะถึงแม้สภาพศพจะขึ้นอืดจนแทบมองไม่ออกแต่เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่อยู่นั้นมันเป็นของพิสิทธิ์อย่างแน่นอน
พิสิทธิ์เสียชีวิตตั้งแต่ปี2000

1528วันเวลาผ่านมานานมากแล้วยายลียังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแกยืนยันอยู่เสมอว่าความจริงแล้วลูกชายของแกเป็นคนดีมีความรักและกตัญญูต่อแม่แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหล้าฤทธิ์ร้ายของมันมีมากพอจะเปลี่ยนสภาพของผู้ที่เสพมันเข้าไปให้กลับกลายจากขาวเป็นดำจากผิดเป็นถูกและจากดีเป็นเลวได้โดยที่มันไม่ต้องมารับผิดชอบเลยแม้แต่น้อยสำหรับผมเองผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่สิทธิ์นั้นมันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่เขาจำต้องชดใช้การเมาจนขาดสติถึงขั้นพูดจาก้าวร้าวหรือด่าทอผู้บังเกิดกล้าวนั้นมันเป็นบาปอย่างมหันต์และถึงแม้นรกจะให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีและให้เลิกจากการเสพสุรายาเมาอันเป็นเส้นทางแห่งความวิบัติแล้วเขาก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้โดยเคร่งครัดมันจึงจำเป็นที่นรกต้องกลับมาหาเขาตามสัญญา

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ำสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้อิ่มอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนึกนะขาดหลุมรวมคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันในว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

จะให้ถูกตัวคณะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นอยู่ในพระพุ

้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็น

เห็นทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทโลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหงานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี้ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้

สติสมัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

ติสมัชญะความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอดีต

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกหัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้คือเราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคคุณบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นคำเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้กรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังคุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานนี้ห้ากองหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นเมื่อนั้นความแก่นี่น่ะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำจะให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เราทำนี่แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วเราจะรู้ความจริงพวกเรากำลังได้แนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะหยุดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปซะแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราเพื่อเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันห้าขันห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำหรือสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกทีนี้สิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม็นไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเถิดต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันธ์เขานิพพานเราก็พยายามดับขันธ์ห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเรามีเพียรมีมั่นให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะสินสมาธิเนี่ยเป็นพระไตรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แหละวิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิดเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไร

ศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาอุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี่ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ธรรมแปดก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบานนี่

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเรานี่แหละคือนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยแสดงต่อนามรูปมันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยรู้จึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมคำของพระองค์ประมามะก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเมื่อขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยไว้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย

จิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทานเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจนี่จึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธซะแล้วจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธนั้นสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมันไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาห้องนอนมันก็จะไม่มีขึ้นรักเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาห้องนอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาเขานอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าถ้ำกินนอนมันก็เข้าถ้ำทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมันก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็นอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำมันก็สว่างขึ้นเต็มถ้ำทีนี้หมู่นั่นก็นอนไม่หลับแหละหมู่มันความสว่างรู้ว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเกลดมาถูกนะครับถูกนะครับเพชรมันถูกเกลดโกรนมันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสว่างอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสัพพการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำเสร็จแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราที่เกียรติไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ถึงไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สังขารร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยเราก็จะมาอธิการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สัจจิตนี้มันรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นธรรมนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี่ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกอมตะธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

อำนาจคุณพระพุทธธรรมประสงค์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: นะโม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคมนังนิชิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขา

0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภา าสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุ

0: ราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการ

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วันนี้ก็คงจะเป็นรายการตอบปัญหาก่อนรายการที่จะถึงเวลาปัญหานี้ก็อาตมาก็เคยตอบไปแล้วทางวิทยุสถานีวิทยุททแต่โยมคนคงไม่ได้ฟังเคยมีคนเขียนจดหมายไปถามแต่นี่ก็ปัญหาที่มีประโยชน์อันนี้อาตมาก็เลยถือโอกาสตอบในที่นี้อีกครั้งหนึ่งก็โยมก็ตั้งใจว่าปัญหานี้เราก็ต้องพิจารณาถึงเราจะทำได้หรือไม่ได้เราเพราะพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็อาจจะติดยึดที่ตนเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์หรือตามตัวเองมาอันนี้ก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับความรู้สึกของโยมถือต่อไปก็เป็นเรื่องที่ตอบไปตามความจริงของศาสนาพุทธที่อาตมาได้เรียนรู้หรือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาตามที่ค้นคว้าตำรับตำราที่มีมาในตามพระไตรปิฎกปัญหามีว่าดิฉันขอนมัสการกราบเรียนถามปัญหาดังนี้คือ 1. ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนถ้าตายไปแล้วจะเห็นนรกสวรรค์เหมือนทางศาสนาพุทธที่เขียนเล่ากันเป็นฉากๆว่ามียมมาบาลสอบสวนดูบัญชีการกระทําของคนตายหรือมีสวรรค์วิมานเทวดานางฟ้ารอรับอยู่หรือไม่1เหตุใดทางพุทธศาสนาอันนี้เดี๋ยวเขาตอบตรงนี้ก่อนนะคือเรื่องศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนเวลาตายแล้วจะเห็นนรกสวรรค์หรือไม่ความจริงเรื่องนี้นะเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาและตามหลักปฏิบัติแล้วก็เห็นก่อนตายทุกคนจะเห็นก่อนตายไม่เห็นไม่จะเห็นแล้วตายแล้วเห็นแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีอะไรบังอยู่จะยอมรับความจริงหรือไม่เพราะตนเองก็ตกนรกอยู่ขึ้นสวรรค์อยู่แต่ถ้าทุกคนยอมรับมันก็เป็นความจริงเช่นอย่างคนบางคนมีปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาในตัวเองตนเองไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตใจไม่มีความสุขสงบขาดศีลธรรมทางหลักแล้วครอบครัวก็มีปัญหาอย่างมากแล้วก็เรียกว่าเข้ากันไม่ได้ตนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาทำแต่บาปกรรมมีการพยาบาทมีการริษยาฉากันแล้วก็มีการทำตนที่ไม่เป็นบุญกุศลคือไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยบุคคลนั้นจะมีทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนอันนี้เขาตกนรกอยู่แล้วถือเขาจะร่ำรวยมีเงินเป็น10ล้านและ100ล้านเขาก็ตกนรกเพราะเงินได้มานั้นเป็นเงินที่ไม่สุจริตเขาก็รู้ตัวอยู่อันนี้เขาตกนรกที่ใจก่อนคนที่ตกนรกที่ใจเนี่ยเมื่อตอนแรกก็เป็นตะเคียมเคียงความคิดนึกที่อดีตที่ทําไว้สร้างสมไว้ก็ทําให้เกิดเล่าร้อนใจในเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนึกถึงบุญกุศลได้นึกถึงที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้ามาไปช่อโกงเข้ามาหรือไปทําบาปมาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่มันเข้ามาขวางจิตใจเราบ่อยๆแล้วนั่นเนี่ยคือนรกที่มันไหม้จิตใจของเราลุกเผาจิตใจเราให้ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วจิตดวงนี้เวลาตายแล้วนั่นเนี่ยมันก็เกิดนิมิตอุกขานิมิตนิมิตที่ติดตาติดใจมีทั้งเสียงมีทั้งรูปมีทั้งความรู้สึกรุ่มร้อนไม่มีความสงบ

เวลาตายแล้วนั่นเนี่ยนรกได้อย่างนั้นนรกดิบที่เราเป็นนี่เราก็ตกอยู่เวลาตายมันก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าเราสวรรค์นี่มันก็เห็นตั้งแต่ยังไม่ตายเราทำบุญกุศลให้ทานเนี่ยเราปลื้มใจปีติใจเราคบหาสมาคมกับคนที่คุยธรรมะหรือได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราก็ใจของเราก็สบายนึกถึงเมื่อไรเราก็เป็นสุขจิตใจของเราก็ร้อนน้อยลงมีแต่ความเย็นกายสบายใจอันนี้ความร้อนใจไม่มีจะกินเดินนั่งนอนก็เป็นสุขแม้จะฝันก็ไม่ฝันร้ายเวลาแตกดับตายไปจิตที่ดวงที่จิตที่เป็นกุศลที่เป็นเทวดาอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วมันก็ไปเป็นเทวดามันตกหรือขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่านรกสวรรค์จะต้องไปตกตอนตายไปขึ้นตอนตายถ้าเราจะรู้ได้พิสูจน์ได้พุทธศาสนาท่านบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมในสติเขาดีขึ้นสมาธินี่จะเป็นญาณอย่างรู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรมีอยู่ในตัวเรามากน้อยอย่างไรอันนี้เรื่องพุทธศาสนาในเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์ด้วยใจตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมมันมีทุกศาสนาทั้งอิสลามและคริสต์หรือคนไทยคนจีนนรกสวรรค์นี่มีอยู่ในความคิดนึกมีอยู่ในความคิดนึกคือเรียกว่าคนเราเกิดมามันมีนามธรรมคือใจคิดนึกอยู่แล้วคิดดีก็เป็นบุญคิดชั่วก็เป็นบาปเราโกรธเขาเราใจเราก็ตกนรกเราเมตตาสงสารเขาใจของเราก็เป็นสุขอันนั้นถ้าจะเห็นกันง่ายๆก็คือเห็นว่าไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยมันต่างกันถ้าทำอะไรเราดีใจเราสบายใจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นสุขใจตลอดวันแต่ถ้าวันไหนเราทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเศร้าหมองใจขึ้นมาเนี่ยเราจะทุกข์ตลอดวันอันนี้มันตกขั้นต้นเป็นอย่างนี้แล้วมันค่อยๆสร้างสมอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร้อนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนโยมเป็นเด็กโยมทุกข์ไหมโยมไม่รู้จักทุกข์เลยกินตามพ่อกินตามแม่เที่ยวสนุกตามเพื่อนฝูงโยมไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลยสบายใจปัญหาครอบครัวไม่เคยมามีรู้เรื่องเลยมีอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องเราแต่ว่าพอโตแล้วตอนนี้เป็นยังไงโตแล้วตอนนี้เรามีแต่งงานมีงานมีการแล้วปัญหาอะไรมันมา108หมดเรื่องโน้นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้การงานอะไรที่มันยังค้างอยู่ปัญหาครอบครัวที่เราจะต้องพัฒนาสร้างสมอยู่เนี่ยรับผิดชอบอยู่ทุกอย่างการศึกษาการเล่าเรียนการเป็นอยู่ของลูกของตนเองมันก็เป็นปัญหาที่มาสมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันเกิดทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีความปัญหาเรื่องนี้เลยแต่พอเรามาโตแล้วมันจะมีขึ้นมาในตัวเราเรียกว่านรกมันก็เริ่มมันบ่อมันใหญ่มันกว้างขึ้นไฟมันร้อนลุกแรงขึ้นแต่นี้อาศัยว่าเมื่ออายุเรามากแล้วเราก็สนใจธรรมะเราก็มองเห็นว่าโอ้ทางสบายใจทางสุขใจทางเย็นใจคือการเสียสละเวลาส่วนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเข้ามาสู่ธรรมะเช่นวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ไปหาธรรมะหรือว่าเวลาเราสงบใจสบายใจแล้วก็หัดนั่งสมาธิภาวนาหรือทำส่วนใดที่เป็นกุศลของเราในส่วนที่เราทำที่ว่ามันเป็นช่วงว่างทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอันนี้เริ่มใจเย็นลงใจดีเริ่มมีอะไรก็ตัดละวางช่างมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและใจมันก็เริ่มมีสติมีสมาธิมีความหนักแน่นขึ้นไอ้จิตใจที่วุ่นวายเล่าร้อนมันก็เริ่มดับไปเริ่มเย็นลงอันนี้เราก็จะเห็นว่าสวรรค์อยู่ที่ใจเราแล้วเมื่อก่อนเราเคยกลายเป็นคนใจร้อนพอมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะก็กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนใจนี่คนจะเป็นพุทธศาสนาหรือไม่พุทธศาสนาก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีสติสมาธิมีความดีในใจตัวเองแค่ไหน
คนศาสนาคิดอิสลามเขาทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่เกิดมาร่วมโลกกันเขามีแต่เมตตาตายเขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์ดังพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่มีวิธีที่เป็นเอกายนมรรคเป็นวิธีทางปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่มีเท่านั้นเองแต่ไอ้นรกสวรรค์นั้นไปได้เท่ากันคนศาสนาพุทธก็ตกนรกได้เหมือนกันคนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ไปนิพพานได้แต่เพียงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสอนให้เป็นมรรคเบื้องสูงให้ไปนิพพานได้คือดับทุกข์ที่ใจไอ้นั่นเขาไม่ได้สอนดับทุกข์ที่ใจเนี่ยเขาสอนให้ทำความดีให้รักใคร่กันเมตตากันให้ช่วยเหลือกันไอ้นั่นเป็นทางสวรรค์ของเขาแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้ว่าไอ้นรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจนิพพานเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าเราจะไปดับเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วทุกข์นั้นจึงจะดับพอโลภโกรธหลงนั่นอยู่ที่ใจทุกข์นั่นอยู่ที่ใจเท่านั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เห็นตนเองสอนให้รู้ธรรมะที่ตัวเองจึงเป็นคำสอนที่ดับทุกข์ได้แต่ศาสนาอื่นถ้าสอนอย่างนี้ก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันแต่เขาไม่สอนเขาสอนให้เชื่อพระเจ้าว่าตายแล้วเธอทำความดีเธอก็จะไปอยู่กับพระเจ้าคือสอนให้เป็นความสุขเพียงโลกีเหมือนกับคนรักกันและคิดถึงกันแล้วก็สบายใจนั่นเองแต่เขาไม่สามารถจะเอาความสุขนั้นมาดับทุกข์ได้มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องคิดถึงกันมากๆมันก็อาจจะมีทุกข์มากเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านเหมือนกันท่านบอกว่าในเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามีทุกข์ก็ให้น้อมเข้ามาที่ตัวเองแล้วมารู้ใจตนเองว่าสงบหรือไม่สงบนั่นเป็นวิธีดับที่ดีไอ้เรื่องที่ว่าเทวดามาฟ้อนรอร้องรำอะไรนี่อันนี้เป็นเรื่องอุบายนะเป็นเรื่องอุบายตามแต่บุคคลบางคนก็มีเหมือนกันอาตมาเคยเอาคนไปเลี้ยงไว้ที่วัดเนี่ยเวลาแกจะตายก็บอกเห็นคนมาชวนแกไปแกก็มาแต่งตัวสวยๆมาลำล่อตีกลองให้แกไปอะไรเงี้ยพอแกตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแกก็บอกว่าพอฟื้นขึ้นมาก็เล่าแหมเขามาชวนแกไปชวนแกไปพอรุ่งขึ้นอีกวันทั้งวันแกก็สิ้นแต่นี่แกไปจริงๆแกฟื้นขึ้นมาเล่าว่าแกมีคนมาชวนแกไปมาลำมาตีกลองอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของแกนะเป็นเรื่องแต่ละบุคคลที่จะได้รับอย่างนั้นไอ้เราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เวลาเราตายอ่ะคนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไปอย่างนั้นไอ้บัญชีนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราโยมเราทำบาปทุกครั้งเราจำได้หมดเลยเราทำบุญทุกครั้งเราจำได้หมดเลยแล้วสิ่งอันเนี้ยอันไหนจะแรงละโยมบัญชีไหนจะแรงเหมือนเราไปเรามีบัญชีบุญนะเรามีเงินไปฝากธนาคารไปให้เขากู้เรามีบัญชีเท่านั้นทำว่าเราอันไหนมากเราจำได้ไอไหนได้ดอกมากต้นมากอันนั้นเราจำได้มากและนั่นหมายถึงบัญชีบุญเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ลืมเลยว่าเรามีเงินในธนาคารเท่าไหร่แต่เราก็ดีใจในเมื่อเรานึกถึงเงินของเราว่าเรามีเงินทำงานมานานแล้วมีเงินฝากธนาคารมีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่กินอย่างดีแล้วเราก็ปลื้มใจในเมื่อเรานึกถึงเงินในธนาคารที่เราฝากไว้มันจะมีกี่บัญชีแต่เราก็จำได้ไอ้บัญชีไหนใหญ่มันจะนึกได้ก่อนไอ้บัญชีไหนเล็กจะนึกได้น้อยปลื้มใจได้น้อยไอ้ที่มันฝากไว้มากนะมันปลื้มใจแต่ถ้าหากว่าเป็นบาปก็หมายถึงว่าเราก็มีบัญชีอีกของเราอีกบัญชีหนึ่งที่เราไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเราไปกู้เข้ามาเท่านั้นเราไปกู้เข้ามาทันทีดอกเท่านั้นนะไอเราไปกู้ที่ไหนมากกว่าเราก็จำได้ว่าดอกเขาจะต้องตามมาทวงเราเดือนสิ้นเดือนเขาจะต้องมาเอาดอกไอใจเขาไม่มีไม่สบายใจเลยไม่ทนนี่มันก็ไปทุกข์ใจอยากจะหลบอยากจะหนีไอ้เจ้าหนี้ที่เมื่อเราไปเอาเขามามากเขาก็ต้องตามทวงเรารุนแรง
ขาก็ต้องเอาเราก็ต้องพยายามหาให้เขาหรือไม่ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างมากในเมื่อพบเจ้าหนี้ฉะนั้นบัญชีที่เราเป็นบุญกุศลหมายถึงว่าเรามีเงินฝากธนาคารนั่นมีแต่ความสุขใจในเมื่อนึกถึงเงินไอ้บัญชีบาปนั่นหมายถึงว่าเราไปเป็นหนี้เขาเนี่ยนึกเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเศร้าหมองใจเมื่อนั้นกังวลใจเมื่อนั้นยิ่งว่าถ้าบางคนเหมือนอย่างที่ว่าแชร์ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะไปเล่นแชร์ไว้เท่าไหร่ยังแหมแล้วเอาบ้านไปจำนองเอาไอ้อะไรนะเอาเงินเดือนไปขายให้แชร์อีกอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างนี้ขวัญเสียเลยอ่ะทำไงจะหาเงินไปให้เขาได้เงี้ยอันนั้นเหมือนกับบัญชีบาปโยมที่มันฟ้องจิตใจของเราให้ทุกข์อยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันจะหาความสุขจริงๆไม่ได้เลยฉะนั้นนรกสวรรค์ที่ว่าเป็นบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีอย่างนี้ราใครจดโยมตนเองและจดเองจำได้ทุกบาททุกสตังค์เป็นหนี้ก็เป็นทุกข์คนไหนมีเป็นคนไหนมีเงินให้เขาไปขยืมได้คนนั้นก็เป็นสุขภูมิใจในตัวเองฉะนั้นเรื่องบัญชีบุญและบัญชีบาปคือตัวเองจดจำไว้เองไม่ต้องให้ใครมาฟ้องโยมพยาบาลหรือต้นงิ้วหรือน้ำกระทะทองแดงอะไรที่เรื่องนรกที่ว่าอยู่ทุกขุมนั้นก็อยู่ที่ใจทั้งหมดมันจะตกนรกขึ้นสวรรค์มันขึ้นตั้งแต่ใจเป็นถ้าจะตกก็ตกตั้งแต่เป็นฉะนั้นบัญชีนี้ไม่มีใครมันเป็นบัญชีส่วนหนึ่งที่เจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จดจำไว้แล้วอันนั้นก็เป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่จะจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามกรรมอีกส่วนหนึ่งถ้าเราทำบุญไอ้บัญชีส่วนบุญนี่ก็จะแนกกรรมของเราให้ไปส่วนกุศลไอ้ส่วนบาปก็จะจำแนกให้ไปส่วนบาปพอเข้าใจใช่ไหมโยมสองเหตุใดทางพุทธศาสนาเมื่อทำบุญแล้วจึงต้องกรวดน้ำที่จริงกรวดน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องกรวดก็ได้โยมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กรวดน้ำแต่คนไทยเรามาเริ่มพิธีกันเองเรื่องหยดน้ำหยาดน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนว่าฉันจะตั้งสัตยปฏิญาณอะไรให้ใครเนี่ยฉันจะต้องตั้งใจเหมือนหยดน้ำนี่จะไม่กลับคืนมาหมายถึงเจ้าแผ่นดินจะตั้งสัจจะอะไรเนี่ยต้องเป็นสัจจะนั้นเด็ดขาดหมายถึงหยดน้ำฉันตัดแล้วจะไม่มีการคืนคำพระเจ้าแผ่นดินก็จะมีไอ้โถน้ำใช่ไหมหยดลงให้พรว่าฉันจะยกสมบัติอันนี้ให้เธอแล้วก็สมบัตินั้นก็จะต้องเป็นของเธอหรือว่าจะตัดอะไรแล้วไม่คืนคำหมายถึงหยดน้ำนั้นหยดไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกสัจจะของเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นเหมือนหยดน้ำมันตกลงในพื้นดินแล้วมันไม่คืนมานะคนที่มีสัจจะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้คนเราก็เรียกว่าเนี่ยก็เอาถ่ายทอดมาเอาหยาดน้ำหยาดน้ำคือหยาดน้ำใจที่ว่าเรามีความสุขแล้วเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราก็จะเอาความสุขนี้ส่งไปให้เขาคือจะส่งความสุขที่เป็นศีลทานภาวนาเนี่ยไปให้กับญาติไม่รู้จะอะไรแสดงก็เลยหยดน้ำแทนน้ำใจที่จะให้ไปแต่ถ้าพูดกันเป็นทางถูกต้องแล้วก็ไอ้น้ำแก้วเดียวในโยมจะให้ญาติโยมต้องเป็นทั่วโลกหมดพอหรืออย่างเงี้ยใช่ไหมญาติโยมมีตั้ง20-30คนโยมน้ำไปทีละหยดจะหยดจะพอกินเหรอมันก็ไม่พอใช่ไหมน้ำแก้วเดียวไปให้คนทั้งโลกไม่พอกินนะแต่น้ำใจนั้นมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกน้ำใจที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะอุทิศให้กับคนได้ทั่วโลกอนันตจักรวาลส่วนพลังจิตนี่สูงกว่าฉะนั้นถ้าบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติเขาจึงไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำหยดน้ำแต่เป็นพิธีกรรมของชาติแผ่นดินหรือทางสังคมเขายอมรับเราก็ทำตามเข้าไปแต่ถ้าส่วนที่เรารู้ลึกของเรานั่นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องหยดน้ำเราทำสมาธิเนี่ยให้เป็นพลังของสมาธิเนี่ยแผ่ความสุขที่เรามีเนี่ยไปให้กับทุกคนที่เรารู้จักแล้วก็นึกหน้านึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงคนนั้นคนนั้น
นึกเจนไม่รู้จักหน้า

ญาติพี่น้องเมื่อไม่รู้จักมากแล้วก็แผ่ไปทางจิตนึกไปถึงกับบุคคลที่ไม่รู้จักอันนั้นวินวิธีการตรวจน้ำถูกต้องตามหลักของศาสนาแต่เรื่องหยดน้ำเนี่ยสมาก็เห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับพวกพระเราหรือญาติโยมของเราคือหยดน้ำแล้วก็มันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองโยมจะตอบมากเดี๋ยวเวลาไม่พอนะพอเข้าใจนะเอาพอเข้าใจแล้วกันเขาบอกว่ากวดน้ำจะต้องกวดตอนไหนก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าไม่ใช่ทำดีเมื่อไรตรวจเมื่อนั้นคือเขาบอกว่าตรวจน้ำใจเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาเวลามันไม่ดีเราก็ตรวจว่ามันไม่ดีเวลามันดีเราก็ตรวจว่าดีน้ำใจของเราเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาคือไม่มีมืดไม่มีสว่างคือความดีเนี่ยทำได้ทุกเวลาเลยเราเมื่อเขามีทุกข์เรานึกแผ่เมตตาเขามีสุขก็จะได้เลยเมื่อตมาเคยมีเพื่อนพระด้วยกันท่านเป็นคนแบบประเภทที่มีปัญหาในเรื่องตั้งแต่ยังไม่บวชพอบวชแล้วท่านก็แบบว่ามีจิตใจฟั่นเฟือยพอเรารู้ละแหมสงสารท่านจังเลยเราก็มานึกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยตอนนั้นตมาอยู่ที่ประชา3ปีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยโดยพลังบุญกุศลชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีจงส่วนกุศลนี้จงไปดลใจให้ท่านจงได้รับความสุขจงหายโรคนั้นด้วยทั้งที่ไอ้โรคนั้นน่ะไม่มีทางจะหายเลยแล้วก็อุทิศส่วนใจของเราเพราะความสงสารท่านพอไม่ช้าไม่นานท่านก็หายมีคนอุปถัมภ์มีคนแก้ปัญหาแล้วก็หายเป็นปกติอันนี้เรานึกถึงเมื่อไหร่ที่เราคนที่เรารักเนี่ยเราก็ให้ทันทีหรือคนที่เราเกิดความโกรธกับคนนั้นมาเราก็ให้เขาเลยพอเราเกิดความอิจฉาหรือเกิดความโกรธกับบุคคลนั้นขึ้นมาอย่างรุนแรงอยากจะฆ่าอยากจะเบียดเบียนเราก็ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ขอให้เขาจงเป็นสุขเถิดอย่าให้เขาตกอยู่ในห่วงของความทุกข์นั้นเลยเราก็แผ่เมตตาเขาสบายใจและตัวเราก็หลุดพ้นไปเองคือไม่ใช่โกรธเขาเราแช่งเขาอย่างนั้นไม่ได้มันได้กับตัวเองถ้าเราแช่งเขาเราก็เป็นคนที่ไม่ปลดเวรกรรมเลยเป็นคนที่สร้างเวรกรรมให้ตัวเองแต่พอเราแพ้แล้วเราก็หลุดพ้นเลยเราก็ไม่มีทุกข์ต่อไปเขาก็จะได้เป็นคนดีต่อไปอีกฉะนั้นเรื่องกวดน้ำนี่ไม่กวดได้ทุกเวลาโยมคือแพ้ส่วนกุศลแต่ใครจะไปถืออย่างนี้ก็เอาอย่าไปตรวจตอนอาทิตย์ตกดินก็เรื่องของโยมแต่ถ้าทางพระแล้วไม่เลือกเวลาทำได้ทุกวันเลยคือนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาทำบุญเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตรวจน้ำเป็นบาลีเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหรือต้องว่าด้วยควบกันว่าควบกันกันได้ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยหรือว่าเราจะไม่ต้องว่าเลยก็ได้ใช้เพียงจิตตรวจน้ำจิตคือนึกน้อมเอาไปโดยภาษาจิตนี่เทวดาผีสางทั้งหลายรู้หมดภาษาจิตนี่พูดก็รู้เรื่องคือภาษาใจเนี่ยนึกเอาได้โดยที่ไม่ต้องท่องต้องสวดคือเรานึกเอาว่าขออุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อเราแม่เราพี่น้องเรานั่นเป็นภาษาจิตนึกในใจไม่ต้องพูดอันตรวจอย่างนั้นก็ใช้ได้ถ้าทำบุญแล้วไม่ตรวจน้ำบุญจะสูญเปล่าไปหรือไม่สูญหมายถึงว่าการที่ไม่ตรวจน้ำนั่นหมายถึงเราไม่ได้แบ่งบุญให้เขาถึงเมื่อเราวันนี้เราให้ทานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตรวจน้ำก็หมายถึงว่าทานนั้นอยู่กับเราคนเดียวแต่ถ้าเราตรวจน้ำหมายถึงว่าเราแบ่งให้กับญาติพี่น้องเราได้รับส่วนบุญด้วยครึ่งหนึ่งถึงเมื่อเราไปทำบุญมาจากวัดอย่างเงี้ยเรามาถวายทานอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็บอกแม่หรือพ่อหรือญาติของเราบอกว่าขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยขอให้โมทนาเขาก็โมทนาสาธุเขาก็ได้ส่วนครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเรากลับมาบ้านเรา

ไม่แบ่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้โมทนาบุญนี้เปรียบเหมือนว่าเรามีอาหารเขาบอกงั้นแล้วเราหุงหาอาหารเนี่ยในเมื่อแขกมาเราให้แขกไม่ทานเจ้าของบ้านก็เป็นผู้ได้รับแต่คนแขกนั้นถ้าเขาทานเขาก็ได้ไปด้วยเพราะนั้นการที่ทำบุญที่ไม่ตรวจน้ำก็เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของอาหารบุญนั้นจะต้องได้อยู่กับเจ้าของอยู่แล้วคือถ้าไม่ตรวจให้หมายถึงคนขี้เหนียวบุญนั่นเองคือทำแล้วไม่ยอมแบ่งให้ใครเอาคนเดียวคนไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนตามบรรพบุรุษบวชเรียนตามประเพณีแต่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะและไม่ปฏิบัติจริงๆผิดกับฝรั่งที่มาบวชพระเข้าศึกษาและปฏิบัติจริงและได้ผลจริงอย่างใดที่จะเขาเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีพื้นน่ะฝรั่งเขาไม่มีพื้นอย่างคนไทยคนไทยมันมีพื้นมามากเรื่องศรัทธาเรื่องความเลื่อมใสเรื่องความเชื่ออะไรก็มีพื้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ฝรั่งเขาจะมาเรียนอย่างเรามันไม่พอเขาก็เลยเอาแก่นเลยก็เรียนตัวปฏิบัติกรรมฐานเลยเรียนเรื่องเกิดดับเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องสงบเรื่องจริงๆเลยดังนั้นฝรั่งเขาเรียนรู้กรรมฐานก็เอาตัวตรงเลยแล้วเขาก็เลยมารู้เรื่องกรรมฐานแต่คล้ายๆว่าพอเขารู้เรื่องนี้แล้วมันก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเองแต่คนไทยเรามันเรียนพื้นฐานเรียนติดประเพณีกันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนฝรั่งแต่นี้ฝรั่งนี่เรียนแบบพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าท่านเรียนตรงเลยหมายถึงว่าทำสมาธิเลยเมื่อรู้เรื่องสมาธิแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเลยไอ้เรานี่อยากจะรู้หมดแต่พอมาเรียนเอาแต่พื้นต้นพอไม่รู้เรื่องสมาธิก็เลยไม่เข้าใจธรรมะเบื้องสูงฉะนั้นจึงต่างกันฝรั่งกับคนไทยแต่ว่าถ้าคนไทยต้องการรู้อย่างกับฝรั่งที่มารู้เราก็ต้องออกวิทยุโทรทัศน์ก็ยังไม่เห็นได้ผลข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ลงว่านี่หรือพุทธศาสนาคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวใครตัวมันนะโยมนะเพราะพุทธศาสนานี่สอนให้ทุกคนได้ช่วยตัวเองแล้วเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วปัญหาสังคมก็หมดไปเองเหมือนพูดง่ายๆล่ะโยมไม่ทิ้งขยะข้างถนนอย่างเงี้ยโยมเป็นคนมีระเบียบไม่ทิ้งขยะข้างถนนโยมมีอะไรโยมก็เก็บใส่รถทั้งโยมแม้แต่บ้วนเสด็จน้ำลายโยมก็บ้วนในรถโยมทานลายโยมก็ใส่ของมันโยมจะสูบบุหรี่โยมก็เก็บไว้ในรถทั้งโยมทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นคนมีนิสัยมาง่ายทิ้งอะไรข้างถนนเมื่อตนเองแก้ปัญหาตกต่อไปครอบครัวลูกหลานทุกคนก็ทำตามหมดก็ไม่มีเศษขยะข้างถนนขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ได้คนเดียวก็เลยกันแล้วปัญหามันก็จบไปเองแต่นี่เขาไม่ทำกูก็ไม่ทำอย่างเงี้ยใครๆก็ทิ้งข้างถนนฉันก็เลยทิ้งข้างถนนเนี่ยมันก็เลยเป็นอันว่าข้างถนนก็รกไปหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสักคนหนึ่งต่อไปมันจะเริ่มพัฒนาเองแต่คนไทยเราไม่งั้นมีนิสัยว่าเป็นไรแล้วเขาก็ทิ้งเราก็ทิ้งได้แต่ก็ทำอะไรฉันจะทำเนี่ยเมื่อรอให้คนอื่นทำมันก็ไม่เจริญได้ถ้าเราจะเอาจริงๆเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งคนแรกเลยแล้วต่อไปก็ดีไปเองฝรั่งเขาเอาอย่างนั้นใช่ไหมฝรั่งญี่ปุ่นอย่างนั้นเขาบังคับตัวเองเลยไปตามถนนล้นทางเนี่ยเขาลบใส่ที่สาธารณะคือที่ของเขาถ้าสาธารณะไม่ดีคนก็ดูถูกประเทศเขาว่าประเทศตัวเองไม่ด้อยพัฒนาสกปรกเขาวัดเรียนตรงความสะอาดสกปรกเลยด้อยพัฒนาตรงนั้นเลยฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมมันเคารพกฎหมายทุกเสาไฟฟ้าเนี่ยนะเมืองฝรั่งตรงญี่ปุ่นเขามีที่ทิ้งถังขยะทุกฝั่งเลยถ้าคุณโยมคนไหนไปที่อเมริกาจะเห็นใช่ไหมเขาจะมีถังขยะทุกเสาไฟฟ้าเลยโยมถือปุ๊บโยมมีถังขยะทิ้งทันทีเมืองไทยนี่กำไปแล้วโอ้โหไม่รู้ถังขยะอยู่ที่ไหนก็เลยเอาทิ้งมันตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคนไม่มีพัฒนาตัวเองแต่อาตมากำลังทำอยู่นะอาตมากำลังทำ
ในวัดก็ดีญาติโยมไปในรถในเรืออะไรต่างๆก็ไม่ให้ทิ้งถนนแม่น้ำลำคลองให้เก็บไปทิ้งที่ถังขยะคือใครไม่ทำพวกเรากำลังทำอยู่เอาข้อ4บอกว่าเคยได้ยินว่าพระญี่ปุ่นมีภรรยาได้แต่พระพม่าไปดูมโหสถได้จับต้องติกาได้มีภรรยาได้ขอความกรุณาได้โปรดชี้แจงว่ามีความจริงเพียงใดและเป็นพุทธแบบไหนเขาเป็นพุทธมหายานโยมเขาไม่ได้ถือศีล227เขาถือเป็นเพียงเขาถือเป็นเพียงว่าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาคือญี่ปุ่นก็ถือว่าลูกคนผู้ชายคนปีจะต้องเฝ้าวัดในเมื่อเฝ้าวัดก็จะต้องเป็นเหมือนนักบวชนักบวชนี่ไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลมากคือเป็นในนิกายของนักบวชก็มีครอบครัวได้มีเงินเดือนได้แต่เขาไม่ได้ถือศีล227เหมือนพระสงฆ์ไทยแต่เขาก็เป็นพระเป็นพุทธศาสนามหายานเขาก็ไม่เสียหายอะไรเขาก็สร้างชาติบ้านเมืองทำศาสนาเขาให้เจริญได้ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่เป็นส่วนเสียหายอะไรแต่เมืองไทยเราทำไม่ได้เพราะสังคมไม่ยอมรับฉะนั้นเรื่องของเขานั้นดีสำหรับเขาโยมแต่ไม่ดีสำหรับเราของเราก็ดีสำหรับเราพระสงฆ์เราแต่ไม่ดีสำหรับพระญี่ปุ่นถ้าดีญี่ปุ่นเขาคงมาเอาเมืองไทยได้ใช่ไหมแสดงว่าของไทยเราก็ดีแบบไทยของญี่ปุ่นก็ดีแบบญี่ปุ่นอย่าไปว่ากันถ้าของไทยดีญี่ปุ่นเอาไปหมดฮะญี่ปุ่นชอบของดีแสดงว่าการถือแบบนั้นถูกจริตนิสัยของคนญี่ปุ่นที่เข้ากับสังคมประเทศเขาได้ดีมากและพระพม่าที่เคร่งก็มีนะพระพม่าในบางองค์ในอยู่แต่ป่าอย่างเดียวไม่ฉันแล้วไม่นอนบางองค์เนี่ยเขาตั้งสำนักเนี่ย3เดือนเนี่ยเขาจะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมตลอด3เดือนเนี่ยไม่ไปไหนอยู่แต่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจนไม่ต้องเรียนเลยอ่ะทำจนรู้เรื่องพระไตรปิฎกหมดเลยอ่ะพระพม่าเนี่ยมีอยู่พระพม่ามี15องค์ที่สามารถสวดพระไตรปิฎกจบเมืองไทยไม่จบเลยโยม7ตำนานยังสวดไม่จบเลยแต่พระพม่าเนี่ยที่ดีดีจริงๆนะโยมสวดพระไตรปิฎกจบต้องสวดถึง15วันนะจึงจบญาติโยมมาฟังกันเป็นหมื่นๆพันๆคนสวดทุกวันทุกวันมีการสวดพระไตรปิฎกท่องแบบประเภทที่ไม่ต้องดูตัวนะโยมพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระพม่าท่องจบหมดเลยพระไทยเราไม่ได้โยมฉะนั้นพม่าก็เป็นส่วนดีที่ก็ดีไอ้ที่ส่วนเลวก็เป็นเรื่องของสังคมของเขาเขายอมรับเช่นกินข้าวเย็นได้ดูหนังได้พระพม่าบางองค์ก็นอนคุยกับศิกาทำที่สาธารณะได้เขาก็ศรัทธากันโยมอันนั้นอาตมาว่าถูกของคนพม่าเขาแต่ถ้าเอามาใช้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนี่สังคมไทยเราไม่ยอมรับสังคมไทยเราเคร่งคือสังคมไทยเราเนี่ยญาติโยมอยากให้พระเคร่งแต่โยมไม่ชอบเคร่งใช่ไหมพระกินเหล้าไม่ได้แต่โยมกินเหล้าได้แต่พระพม่าเนี่ยโยมต้องเคร่งอุบาสกอุบาสิกาลังกาพม่าต้องเคร่งถ้าจะอธิบายให้ได้ความมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ปัญหานี้จึงจะเคลียร์ได้ดี โยมนั่งตามสบายมือวางลงก็ได้มือขวาจับไว้กับมือซ้ายการมีเวลาควังธรรมของญาติโยมก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราชาวพุทธคณะชมรมสมาธิหรือชมรมธรรมะชาวโรงงานยาสูบซึ่งญาติโยมได้อาราธนาอาตมามาบรรยายธรรมก็นับว่าเห็นญาติโยมผู้สนใจ
ก็นับว่าดีมากที่เราชาวพุทธยังไม่ได้ทอดทิ้งธรรมะซึ่งเป็นแนวทางที่ดีซึ่งเป็นหนทางที่จะช่วยตนเองได้มากอานิเนโยมธรรมะนี่เป็นทางที่แก้ปัญหาความทุกข์ทางใจได้และแก้ปัญหาชีวิตในปัจจุบันสังคมนี้ได้จะเป็นปัญหาอะไรมันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจบุญบาปสวรรค์นรกก็เรื่องของใจทีนี้เราไม่มีเวลาจะไปแก้ที่อื่นเราก็แก้ที่ใจของเราแก้เอาง่ายๆว่าทำอย่างไรดีชีวิตนี้จะมีความสุขเอาแค่ชีวิตนิดชีวิตนี้เมื่อเราทำการทำงานเป็นอยู่หลับนอนเนี่ยทำอย่างไรเราจะให้มีใจเป็นสุขทำอย่างไรชีวิตนี้จะไม่ร้อนใจจะไม่ต้องมานอนแก้นั่งแก้ปัญหาที่ทุกข์รุ่มร้อนทางขาดทางศีลธรรมหรือว่าทางขาดธรรมะทุกคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่ขาดอะไรเลยมันจะดีใจเสมอต้นเสมอปลายจะอยู่ที่ใดมันก็เป็นสุขแต่ถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้มีธรรมะนะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ตลอดวันมันไม่มีที่เกาะมันมีที่ไม่มีที่จุดจบฉะนั้นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันช่วงระยะเวลาสั้นๆเดชมามองเห็นว่านาฬิกาใกล้เข้ามาที่โยมจะมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อยเหลือเกินแต่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่เรามาอยู่ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เป็นห้องที่ทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นลงได้และอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำมาหากินอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะเป็นส่วนของความคิดนึกไม่สงบเลยฉะนั้นเวลาที่ระยะสั้นๆเนี่ยเราก็ควรจะมาปฏิบัติใจของพวกเราให้มีความสุขสงบในชีวิตเราเพราะคนเราทุกวันได้แสวงหาความสุขไม่ใช่แต่คนไทยนะโยมไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าคนชาติใดก็แสวงหาความสุขแต่เขายังไม่พบเลยว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นนักดนตรีเขาไปแต่งงานอยู่กับคนจีนที่ฮ่องกงเขาเป็นอาจารย์สอนดนตรีไปทั่วโลกเลยเขาอยากได้ความสุขพอดีมีเพื่อนฝรั่งมาอยู่กับอาตมา2ปีบวชเป็นพระพอดีมาสมาทานไม่พูดอยู่2ปีครับฝรั่งเป็นมาบวชอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าเพื่อนก็รู้ว่าเพื่อนองค์เนี้ยมาแสวงหาความสุขในทางธรรมะทางศาสนาพุทธเขาก็ตามมาที่วัดสังฆทานเลยเขาตามมาพระเพื่อนก็ไม่พูดเขียนหนังสือบอกอยากจะรู้เรื่องของความสุขให้ไปถามอาจารย์เขาไม่มีเวลาที่จะคุยแล้วเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติค้นหาความสุขหาทางพ้นทุกข์ตัวอาจารย์ดนตรีฝรั่งคนนั้นก็มาเลยแต่ตัวอ้วนหน่อยมาตอนนั้นฤดูร้อนก็มีอาการร้อนแต่ว่าคนร้อนใจนิยมนะกายก็ร้อนใจก็ร้อนแล้วแถมฝรั่งที่อยู่เมืองหนาวมาเจอความร้อนมันก็ร้อนหนักแกก็เหือเน็ตออกทั้งตัวเลยแกก็ถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยทำไมจึงอยู่อย่างนั้นได้ไม่พูดไม่คุยบอกอยู่ได้สิเราเขามีสมาธิไม่รู้เรื่องเขาก็สั่นหัวเขาไม่รู้เรื่องเขามีสมาธิเขามีสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาเขาทำใจสงบเขาจึงอยู่ได้เขาก็สั่นหัวโนอย่างเดียวเขาไม่ยอมแล้วเอ๊ะให้เราอธิบายฝรั่งเชื่อไม่ได้นี่ไม่จะทำยังไงก็มานึกการอธิบายเนี่ยคงไม่เข้าใจแน่นอนเขาอยู่ได้เพราะเขามีความสุขสงบเขาก็โนอย่างเดียวอาตมาบอกเอาอย่างนี้แหละเห็นว่าเวลาเขาน้อยเดี๋ยวพระองค์นั้นก็เพื่อนเราบอกว่าให้ช่วยแนะนำคู่นี้ให้เข้าใจทีมาบอกเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบน

ซ้ายเขาก็นั่งไม่ได้อย่างคนไทยโยมมันคนไม่เคยนั่งสมาธิมันเคยแต่นั่งเก้าอี้เอาขามาชนกันนี่มันก็จะหงายท้องอ่ะฝรั่งเอาขามาวางขาขวาวางบนขาซ้ายมันก็จะหงายท้องเรื่อยก็บอกไม่เป็นไรนั่งง่ายเด้งอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราก็นั่งเราก็บอกว่าให้โยมเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเวลาลมเข้าไปถึงไหนทำความรู้ให้มากถึงแค่นั้นเวลาลมออกแค่ไหนให้รู้ให้โยมสูดลมเข้าลมออกให้ปล่อยวางให้หมดแล้วจิตมาจับไว้ที่ลมหายใจเข้าออกสัก15นาทีเขาก็ทำตามเลยนะนี่แหละโยมจะค้นพบความสงบสุขของพุทธศาสนาได้เลยที่เพื่อนโยมทำได้เขาก็ทำตามเลยเขาทำโยมไอ้เหงื่อที่ออกนั่นมันก็ลดลงไปได้เขานั่งเขาบอกว่าพอแล้วเขายกมือไหว้เลยโยมพลังไหว้พระเป็นขอบคุณมากเขาเข้าใจแล้วพุทธศาสนาว่ามันเป็นความสุขสงบอย่างนี้เองแล้วเขาก็ขอดูตาตมาเขาชอบดูตาเราก็จ้องตาเราตาเขาดูงั้นดูสักพักแล้วก็ขอบคุณแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนเขาแล้วกลับมาก็มาลาตมาแล้วก็ตมาก็ไปส่งขอดูตาเป็นครั้งสุดท้ายดูขอบคุณเขาดีใจมากใครครับมันก็คนได้เงินได้ทองมันยังไอ้คนถูกลอตเตอรี่อย่างนั้นเถอะเขาดีใจที่ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าความสุขมีจริงๆดูที่โยมเข้าไปหมดเลยนะไปรัสเซียไปเขาไปสอนหมดเลยเขาต้องการความสุขเขาไปแต่งงานกับคนชาติอื่นเขาก็อยากได้ความสุขเขาเที่ยวไปทั่วโลกเขาอยากจะได้ความสุขแต่เขาไม่พบโยมมาพบเพียงระยะเพียง5นาที10นาทีเขายังดีฉะนั้นคนไทยเรานะมีแล้วโยมแต่ยังไม่ได้ทำเองถ้าพูดกันแล้วคนไทยนี่มีคุณสมบัติของความสุขที่สุดในโลกมีแล้วแต่คนไทยไม่ยอมหยิบเอามาใช้เองเขาเรียกเศรษฐีขี้เหนียวว่างั้นน่ะหรือเศรษฐีไม่มีปัญญามีทรัพย์แต่ไม่ยอมใช้ทรัพย์นุ่งผ้ากัดขาดจะผ้าใหม่ก็กลัวเสียดายเงินกินข้าวก็กินข้าวบูดๆกินข้าวดีๆก็กลัวจะสิ้นเปลืองของอะไรก็ให้เก่าแล้วจึงจะใช้ใหม่ๆเสียดายมีนับเป็นต้อง80โกรธ80ล้านใช้ไม่ได้ของใหม่คนพุทธศาสนาไทยเรานะมีศีลสมาธิเป็นของล่มเย็นสุขสงบดีแล้วแต่ไม่ยอมทำไปเอาของที่ไม่ใช่ฐานลักษณะของที่ไม่ใช่ไม่เป็นบุญกุศลเช่นความสุขต่างกำลังแสวงหาความสุขในการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้เจริญเพื่อจะได้สะดวกสบายเช่นทำห้องแอร์ให้เย็นฝรั่งอยากจะได้ความเย็นใจนั่นแหละแต่มันเย็นใจไม่ได้ก็เลยเอาแอร์มาเย็นมันเย็นแต่ข้างนอกแต่ใจมันร้อนแต่พุทธเจ้าท่านแม่งานท่านบอกว่ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นแต่พุทธเจ้าทำแอร์ในใจคือให้มีศีลสมาธิแล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็เย็นใจนั้นฝรั่งพยายามที่จะค้นคว้าอะไรๆได้ทุกอย่างแต่ไม่เจอใจสงบฉะนั้นเราก็วิวัฒนาการนึกว่าฝรั่งนั้นเป็นทางถูกต้องแต่ที่จริงฝรั่งอีกมุมหนึ่งกำลังค้นหาไม่พบว่าวิ่งเข้าหาสมาธิเลยดังที่ว่าฝรั่งจึงยอมรับเลยว่าศีลธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุขที่สุดในโลกสงบที่สุดในโลกแล้วเว้นจากการเบียดเบียนกันจริงๆศาสนาอื่นนี่ถือแล้วก็มาทะเลาะกันมาโต้แย้งกันโกลานิกายก็ลบกันฆ่ากันแต่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันโดยที่ไม่เลือกชาติศาสนาเลยให้รักกันไม่เบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะว่าน้ำใจของท่านมีมากทีนี้โยมจะไปหลอมอะไรโยมเราเป็นชาวพุทธให้เข้าถึงความสุขเลยสิเข้าถึงตัวการปฏิบัติเลยจะไวกว่าอยู่มีเวลาน้อยแต่ปฏิบัติให้มากจะได้บุญมากมีเวลามากก็ปฏิบัติให้มากก็ยิ่งได้ความสุขมากขึ้นอีกฉะนั้นวันนี้อาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมเนี่ย